0: สักครู่มาติดตามค่ะ
1: เทพไทยหรอปากสะอาด
2: แม่เทพไทยปากสะอาด
3: เทพไทยปากสะอาด
4: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
2: เทพไทยปากสะอาดจริง
4: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: นี้ต้องขับกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับขับกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีขับกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครขับกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
7: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลหรือตำรวจ191สืบสวนกระทั่งทราบข้อมูลสถานบริการที่ลักลอบเปิดให้บริการแก่เด็กและเยาวชนและจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดและยินยอมหรือปล่อยปละให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจากนั้นเมื่อเวลา 2:30 นที่ผ่านมาจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมสถานบริการดังกล่าวภายในซอยสุภาพงษ์แขวงบางบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานครพบว่าเปิดร้านให้บริการเป็นร้านอาหารแต่ดัดแปลงสภาพร้านและการให้บริการเป็นรูปแบบสถานบริการมีการแสดงดนตรีสดภายในร้านและยังมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับลูกค้าหลังเวลา 24:00 นระหว่างตรวจค้นนายทศพรหรือบี้แสดงตัวเป็นผู้ดูแลร้านและจากการตรวจสอบพบบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยเป็นเยาวชนอายุ18ปี29คนอายุต่ำกว่า18ปีอีก16คนและได้ทำการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นกลุ่มผู้ใช้บริการและพนักงานทั้งหมด65คนตรวจพบผู้ใช้บริการทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนมีสารเสพติดในร่างกาย8คนเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุ่มจึงได้แจ้งข้อหาฐานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำความผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและนำเด็กและเยาวชนชายหญิงจำนวน45คนมาจัดทำประวัติที่สน.พระโขนงพร้อมประสานผู้ปกครองมารับตัวกลับบ้านในส่วนผู้ที่ตรวจพบมีสารเสพติดในปัสสาวะและผู้ดูแลร้านได้คุมตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงดำเนินการและติดตามความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: อันเดรียปิโลอดีตกองกลางทีมแชมป์ฟุตบอลโลก2006ตกลงรับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติอิตาลีอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยรายงานระบุว่าปิโลตอบรับข้อเสนอระยะยาวจากเปาโลมาดินีผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและเลโอนาร์โดที่ปรึกษาพิเศษซึ่งเป็นโครงการระยะยาว4ปีพร้อมกับค่าเหนื่อยประมาณ 1.5 ล้านยูโรต่อ1ฤดูกาลโดยคาดว่าจะมีการประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ผลการแข่งขันฟุตบอลสโมสรกระชับมิตรคู่ที่น่าสนใจอาแจกอัฟเตอร์ดัมชนะเบอร์ลี่2-1ฟิยานุตรอตเตอร์ดัมชนะรายโยเบยิงเกโน2-1แทรปซอนสปอร์แพ้แอนท์แฟรงเฟิร์ต0-3ลีดยูไนเต็ดแพ้เรคแฮม2-3คานสรูแพ้อินเตอร์มิลาน1-2และ PEC เซโวแพ้ AEK เอเธน2-3ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการอิสตอริโอโอเพ่นที่ประเทศโปรตุเกสประเภทเชนเดียวรอบชิงชนะเลิศลูก้าฟาเอสเซ่นักเทนนิสมือ78ของโลกจากฝรั่งเศสพิกล็อกชนะอเล็กซานเดอร์บล็อกคู่แข่งชาวเบลเยียมมือ38ของโลกและเป็นมือ4ของรายการ2-1เซต6-4 4-6 และ7-5สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: เรียนรู้ที่จะมองเห็นความสุขต่างๆจากสิ่งรอบตัวเพราะความสุขอยู่ไม่ไกล ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหูศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ไตรรงค์ของไทยคงอยู่

ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

องทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:00 น.ณกองบัญชาการกองทัพบกโดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธียูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของไทยและแห่งแรกของภาคใต้ชูสถาปัตยกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุคุณค่าโดดเด่นระดับสากลกองทัพภาคที่2รำลึกวีรชนชายแดนไทยกัมพูชาครบ1ปีสดุดีทหารกล้า46นายพร้อมพุทธาภิเษกเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษสมทบกองทุนช่วยเหลือผู้เสียสละอุตุเตือนวันนี้ภาคเหนืออีสานใต้ฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้านทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นไปตามกรอบกฎหมายและหลักสากลขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนกล่าวอ้างเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเกินกว่าเหตุเครือข่ายครูอิตาลีเรียกร้องใช้เหตุวัยรุ่นทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยเป็นบทเรียนของระบบการศึกษาทรัมป์สั่งระงับแผนยกระดับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ต่ออิตาลีเป็นการชั่วคราวหลังที่ปรึกษาทางทหารแจ้งเตือนคลังขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตของสหรัฐในตะวันออกกลางอยู่ในภาวะวิกฤตจีนเตือนฝนตกหนักเสี่ยงน้ำท่วมไต้ฝุ่นโนอึนถล่มภาคใต้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับผมณัฐจันทรังสีนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศรัฐมนภักดนนท์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM รวมไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
1: ครับ
0: สามารถที่จะคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจกันได้ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยนะครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ก็เริ่มกันที่เรื่องของบรรยากาศเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีบรรยากาศการตักบาตรทางน้ำเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
0: เมื่อวานนี้หลายท่านที่อยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเดินทางมาแต่เช้ามืดเลยนะครับที่บริเวณป้อมมหาการนะครับย่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เนี่ยนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีความเป็นมาเป็นไปที่เกี่ยวเนื่องด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคเริ่มต้นโดยเฉพาะคลองคูเมืองเดิมไม่ว่าจะเป็นคลองมหานาคคลององค์อ่างคลองแสนแสบอะไรเงี้ยนะฮะที
1: ่
0: จะออกไปทางนู้นนะฮะทางฝั่งตะวันออกหรือคลองที่จะออกไปทางปากคลองตลาดนะครับวิถีของคนไทยในอดีตก็อยู่ริมแม่น้ำลำคลองนะ
1: ครับคนเยอะไหมครับอาจารย์สุธีครับ
0: เยอะมากนะครับพระสงฆ์นี่ก็ตั้ง225รูปเรือที่พระสงฆ์นั่งมาใน40ลำ
1: ครับ
0: ประชาชนโอ้โหเรียกว่าเต็มเลยนะครับมาร่วมทำบุญตักบาตรในการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับเมื่อวานนี้ก็มาตั้งใจด้วยความตั้งใจที่จะมาทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นี้ครับ
1: ครับก็เป็นการตักบาตรทางเรือที่ยิ่งใหญ่นะครับอย่างที่เรียนไปก็มีพระสงฆ์จำนวน225รูปจากทั้งหมด40วัดริมคลองนะครับออกรับบาตรทางน้ำซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดเขาบอกว่าในรอบ240ปีของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เลยนะครับ
0: ถ้าจะว่าไปก็245ปีนะฮะกรุงรัตนโกสินทร์เน
1: ี่ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็แบ่งออกเป็น3เส้นทางนะครับหลักๆ ก็เส้นทางละ75รูปมีเส้นทางไหนบ้างครับอาจารย์ครับ
0: เส้นทางที่1คลองบางลำพูแล้วก็คลององค์อ่างโดยสายคลองบางลำพูเนี่ยนำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามและสมเด็จพระวชิรสิทธาจารย์อันนี้เป็นนามที่โปรดสถาปนาใหม่เนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดสักเกตราชวรมหาวิหารสายคลององค์อ่างนี่นำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีหรือว่าสมเด็จธงชัยนะครับวัดไตรมิตรวิทยารามเส้นทางที่2คลองแสนแสบและคลองมหานาคนำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะครับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเส้นทางที่3คลองเปรมประชากรและคลองพดุงกรุงเกษมนะครับนำโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารนะครับซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือด้วยคร
1: ับ นี่นะครับก็สำหรับผู้ที่ร่วมงานเมื่อวานนี้ทางคณะทำงานก็ได้มีการนำน้ำพระพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชนะครับสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็พระเถราจารย์จากทั้งหมด40วัดจำนวน 10,000 ขวดด้วยกันนะครับมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานเมื่อวานนี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันเวลา 19:30 นที่บริเวณเวทีสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับทางด้านของนายอรรถพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับในส่วนของการติดตามการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระราชโอบายนะครับแล้วก็เป็นประธานในพิธีกล่าวนำถวายพระพรนำจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลด้วยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีทางด้านของนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับมีทางด้านของคุณชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่นะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับ
0: ครับนี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศที่ดีเห็นว่ามีน้องเนเน่รอยัลเนี่ยนะฮะน้องเนเน่อเมริกาก็ทาเลนต์เนี่ยมา
1: เป็นสีสันมาก
0: เปิดมินิคอนเสิร์ตด้วย
1: นะครับ
0: นะครับในช่วงเย็นวานนี้นะครับชื่นมื่นผมเองก็ไปที่นั่นในช่วงเช้า
1: ครับ
0: กับคุณบุญมาศรีมาศ นะครับเป็นพิธีกรอยู่ที่นั่นโอ้โหเห็นแล้วประทับใจ
1: อาจารย์บอกเหมือนงานแข่งเรือเลยนะ
0: บรรยากาศนึกว่างานแข่งเรือเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหลายคนก็ตื่นตาตื่นใจนะฮะ

0: บุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินเนี่ยนะครับแล้วก็จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงค่ำด้วยนะครับ
1: ครับก็ส่วนเช้านี้นะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับและก็ส่วนภูมิภาคต่างๆก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันนะครับเซ็นเตอร์ส่วนกลางก็คือภายในกองบัญชาการกองทัพบกตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยนะครับเช้านี้มีทางด้านของพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินนะครับรวมถึงมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถ่ายชีวิตโคกระบือและพิธีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงการมอบบัตรประจำตัวสัตว์อีกด้วยครับ
0: ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3ก็เป็นประธานในพิธีนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆเช่นตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินพิธีถ่ายชีวิตโคถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลด้วยครับ
1: ครับก็อันนี้นะครับเป็นภาพรวมที่มีการจัดกิจกรรมในช่วงเช้าของวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกแล้วก็หน่วยทหารในแต่ละภูมิภาคนะครับนำมาฝากกันเพราะว่าบรรยากาศได้คึกคักมากๆก่อนที่เราสองคนจะเข้าห้องอัดเราได้เห็นบรรยากาศภายในกองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังลงใต้กันสักหน่อย
0: คุ
1: ณสุธีคุณผู้ฟังครับไปดูกันที่เรื่องที่น่ายินดีนะฮะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเมื่อการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ก็จัดที่นู่นนะครับที่นครปูซานเกาหลีใต้นะฮะก็ได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลนะครับซึ่งก็สะท้อนถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศิลปกรรมที่สืบทอดกันมาต่อเนื่องยาวนานมากกว่าพันปีนะครับซึ่งการที่องค์การยูเนสโกประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกก็นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับไทยบนเวทีโลกด้วยแล้วก็เป็นการเปิดประตูสู่การท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยครับ
0: ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวกัน
1: ครับ
0: นะครับที่นครศรีธรรมราชเคยมีโอกาสได้เดินทางไปกราบสักการะพระธาตุที่นั่นนะครับก็มีความรู้สึกเหมือนมีมนต์ขลังนะครับ
1: ตื่นตัน
0: ใช่ครับพระมหาเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านมันยาวนานขนาดนี้เนี่ย
1: เขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ด้วย
0: อาณาจักรศรีวิชัยเลยนะฮะทางโน้นเนี่ยนะครับเพราะนั้นวันนี้คราวนี้ปีนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไหนๆก็ไปทางใต้แล้วเราไปติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันเลยนะ
1: ครับ
0: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกนะครับในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ได้เดินทางไปยังจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคงภายหลังจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนแล้วก็ระเบิดแสวงเครื่องนะครับที่จุดตรวจบุเกซามีโดยเดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45อำเภอสุไหงปาดีรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าวความคืบหน้าคดีผลการติดตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็มาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ตลอดจนผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารตำรวจและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับครับ
1: ก่อนจากนั้นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือที่บูเกซามีเนี่ยนะครับที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสติดตามข้อเท็จจริงรับฟังการรายงานจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ท่านก็กำชับนะครับเรื่องของการทำงานให้เพิ่มความเข้มงวดด้านการข่าวแล้วก็การรักษามาตรการความปลอดภัยและที่สำคัญก็คือการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีและอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญท่านเน้นย้ำนะครับเรื่องของการดูแลสิทธิสวัสดิการรวมถึงการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ต่อมาเนี่ยท่านเดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะนะครับไปเยี่ยมนะครับเด็กชายฮาปิบฮินะเนี่ยนะฮะอายุวัย10ปีเท่านั้นเองซึ่งเป็นน้องได้รับผลกระทบได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ

0: ็ไปสอบถามอาการแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวแล้วก็ไปดูแลในเรื่องของการที่กกำชับนะครับเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิ์เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบครับ
1: ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังเป็นประธานในพิธีสวดพระพิธรรมนะครับคืนที่3จ่า10เอกธีรยุทธโสมเกิดนะครับกำลังพลสังกัดกองร้อยทหารพรานที่4509กรมทหารพรานที่45ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกและพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ตลอดถึงญาติมิตรกำลังพลและส่วนราชการในพื้นที่ร่วมแสดงความอาลัยมีกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเนี่ยนะครับในวันศุกร์ที่3ไม่ใช่สิวันพฤหัสบดีใช่ไหม
0: ครับ
1: 30กรกฎาคมนี้ครับ
0: นี่นะครับแล้วก็ในส่วนของท่านผู้บัญชาการทหารบกเองในช่วงที่ผ่านมาท่านก็ลงพื้นที่ภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับท่านก็ไปที่นราธิวาสนี่แหละนะครับพลเอกปนากรปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชาท่านก็ไปตรวจเยี่ยมรับฟังการบรรยายสรุปนะครับของหน่วยขึ้นตรงในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าไม่ว่าจะเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45ที่อำเภอระแงะนะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยเฉพาะกิจตำรวจนราธิวาส93ในพื้นที่ของอำเภอเมืองนราธิวาสมีการมอบสิ่งของนะครับเพื่อเป็นสิ่งของบำรุงขวัญแล้วก็ให้กำลังใจท่านกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละนะครับในการดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดซึ่งผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับนะครับกำกับดูแลกำลังพลอย่างรอบด้านทั้งเรื่องความเป็นอยู่เรื่องของสภาพจิตใจบางคนมีความเครียดนะครับแล้วก็ตลอดจนการได้รับสิทธิสวัสดิการเนี่ยตรงนี้ท่านเน้นย้ำให้ดูแลอย่างครบถ้วนครบครันนะครับพร้อมกับการบริหารในเรื่องของการหมุนเวียนกำลังพลผัดพลักผัดทำงานเนี่ยให้เหมาะสมโดยที่ไม่โดยที่ต้องไม่กระทบต่อภารกิจนะครับเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ครับท่านก็เน้นย้ำคำชับขอให้นำบทเรียนต่างๆนะครับมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการแล้วก็ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆต้องบูรณาการกัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เป้าหมายสูงสุดก็คือการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้จงได้ครับ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านเป็นห่วงนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการพบในเรื่องของการแชร์ข้อมูลข่าวสารที่คาดเคลื่อนหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเฟกซ์นิวข่าวปลอมเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมากท่านบอกอย่างนั้นนะครับโดยข้อมูลดังกล่าวถูกเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมากมายก่อนที่จะมีการแชร์ต่อไปเป็นวงกว้างนะครับซึ่งข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ได้มีการตรวจสอบความจริงแล้วก็บางข่าวมันไม่เป็นความจริงก็สร้างความตกอกตกใจสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยนะครับข่าวปลอมแล้วก็ข้อมูลที่บิดเบือนเนี่ยไม่ได้เพียงสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่ายังสร้างผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุรุนแรงการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การบริหารสถานการณ์ในพื้นที่อีกด้วยนะครับเนื่องจากข้อมูลเนี่ยไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเข้าใจผิดการเบี่ยงเบนประเด็นซึ่งตรงนี้ท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้กับผู้ไม่หวังดีนำไปขยายผลสร้างความแตกแยกในสังคมได้ครับ
1: ดังนั้นจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารหยุดก่อนแชร
0: ์
1: ตรวจสอบก่อนเชื่อ
0: ครับ
1: คือหยุดคิดก่อน
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไม่ใช่
0: ใช่
1: ความน่าจะเป็นหรือแชร์ไปแล้วมันจะเกิดผลกระทบอย่างไ
0: ร
1: นะครับแล้วเกิดความตระหนกตกใจนะครับไม่เกิดเป็นผลดีก็ไม่พึงแชร์นะครับตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าจะให้ดีที่สุดก็คือดูว่าช่องทางที่เขานำเสนอเป็น official หรือเปล่าเป็นเพจอย่างเป็นทางการเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือไม
0: ่โอ้อันนี้สำคัญนะครับ
1: นะครับ
0: นะครับ
1: อาจจะเป็นใครก็ได้ไม่รู้ตั้งเพจขึ้นมานะครับไม่มีภาพโปรไฟล์หรือมีภาพโปรไฟล์ก็เป็นรูปต้นไม้ใบหญ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะครับ ไม่น่าเชื่อถือ
0: ก็แห่ไปแชร์กันแล้วก็เนี่ยนะฮะไม่รู้ที่มาที่ไปที่ชัดเจนก็เกิดความตื่นตระหนกความบิดเบือนทางข่าวสารขึ้นได้เนี่ยนะครับ ก็อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้านะครับก็บอกว่าจะเดินหน้าตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องนะครับก็ถ้ามีอะไรก็ขอให้ติดตามอย่างที่อาจารย์สุรินทร์ได้บอกไปก็คือเป็นเพจหรือว่าช่องทางทางการที่น่าเชื่อถือได้เนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนของข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยมันคือรากฐานของความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็การรู้เท่าทันข่าวสารเนี่ยคือพลังสำคัญในการร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับ
1: ครับเรื่องของการใช้กำลังหรือการบังคับใช้กฎหมายต่างๆนี่ยิ่งจะต้องละเอียด
0: ถูกต้อง
1: ในการพิจารณาข้อมูลเพราะว่าบางทีก็มีการส่งต่อข้อมูลผ่านโลกออนไลน์อ้างว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติใช้กำลังเกินกว่าเหตุอะไรต่างๆนี่นะครับไปดูให้ดีนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านออกแถลงการนะครับชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ข้อมูลที่บอกว่าใช้กำลังเกินกว่าเหตุไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงแล้วก็อาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมไปถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่ด้วยครับ
0: ครับซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับยืนยันว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานเนี่ยเป็นไปตามเป็นไปใต้บทบัญญัติของกฎหมายนะครับหลักนิติธรรมหลักมนุษยธรรมตามมาตรฐานสากลยึดความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังนะครับซึ่งเขามีลำดับขั้นตอนนะครับหลักๆก็แบ่งเป็นทั้งหมด6ลำดับมีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ก็มีการอันหนึ่งในการรวบรวมและก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับโดยอาศัยข้อมูลด้านการข่าวพยานหลักฐานและก็การประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการมีเหตุอันควรและเป็นไปตามกฎหมายเรื่องนี้สำคัญเลย
0: ใช่ครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวางแผนการเตรียมการการกำหนดแนวทางปฏิบัติมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆการลดผลกระทบมีการเข้าดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแสดงตนแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยนะฮะมีการควบคุมสถานการณ์หากมีการกีดขวางหรือมีการหลบหนีนะครับต่อมาเนี่ยก็จะคือในเรื่องของการใช้กำลังเพราะว่าในส่วนของผู้กระทำความผิดเนี่ยเขาไม่ยินยอมบางทีเนี่ยเขามีการเปิดฉากปะทะออกมาก่อนเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดการที่ต้องมีการตอบโต้กันเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือขั้นตอนที่6คือการดำเนินการภายหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เจ้าหน้าที่เขามีการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ
1: ครับสรุปแล้วก็คือเรื่องที่แต่ละเรื่องที่ออกมากว่าที่จะไปทำอะไรได้เนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการเหล่านี
0: ้ถูกต้อง
1: อย่างรัดกุมรอบคอบแล้วก็คำนึงถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยเสมอนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าพร้อมที่จะเปิดเผยแล้วก็ชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสนะครับยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความรับผิดชอบต่อสังคมก็เพื่อสร้างความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ครับ
0: ครับก็ขณะที่การบังคับใช้กฎหมายนะครับกรมนภาค4ส่วนหน้าเขาก็มีการบังคับใช้กฎหมายในหลากหลายพื้นที่นะครับอย่างที่อำเภอจะแนะเนี่ยนะครับมีการเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยนะครับมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ซักถามของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็มีการบูรณาการกำลังกันเนี่ยนะฮะเข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ของตำบลดูซงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสก็ไปตรวจสอบบ้านพักนะครับของนายอาฮามะเนี่ยนะฮะก็พบว่าเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มีการแสดงตัวเชิญตัวไปซักถามที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ครับวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะครับในช่วงวันหยุดนี้ไม่ว่าจะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทำกิจกรรมต่าง
0: ๆ
1: ด้วยความสุขและก็ปลอดภัยทุกท่านทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุกระจายเสียงกองทบกในเช้าวันนี้กองทบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
0: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วนะครับ
1: สวัสดี
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

อันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน 5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงก็องค์กษัตริย์พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กันขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีปัญญายุคการและข้าพเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระธรรมเอิงบังเกิดขึ้นแด่พระนวกะภิสุทธิ์พระมัจเจมาภิสุทธิ์ท่านสาเพื่อตับฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีอัตมาแพทย์ดร.พระโกภัทรธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมนั้นได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเลนะธรรมังปูเชมิอิมินาสกาเลนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอเชิญคุณโยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอเชิญโยมกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวจุรจมรถกายเยนักวาจายะเจตสาวังวัจรังนามะปฏิมังอิทธิปาทังวันหามิสัพพโสสัทธาสติปวันตุเมเสตเตปุตังกิจังมะมะโกกลัยมานะชาริติเสตเตตัมมังกิจังมะมะข้าวของไหลมานะชาริติเสตเตสังขังกิจังมะมะเงินทองไหลมานะชาริติหลวงพ่อเพชรประสิทธิมหาราพังพระวันตุเมอัมมาจมหาเทวังสัพเพยักขาปรายันติอัมมาจมหาเทวังอภิราพาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิจมะอุณโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิยมพุทธสัมมาณีมานะพุทธสัสวาหุมสัมปติฉามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านซึ่งในช่วงนี้ก็ใกล้จะเข้าพรรษาอย่างที่จะมาบาลบแวมหลายวัดเป็นวิกฤตที่น่าเป็นห่วงมีพระจำพรรษาไม่ถึง5รูปก็เยอะมากโยมที่มี5รูปก็อุดปิดแล้วเกินยอมอาตมาในฐานะเจ้าคณะปกครองในฐานะเจ้าว่าเมื่อมีความห่วงใยในวิกฤตศรัทธาในวิกฤตของพระที่บวชที่จะเป็นสาธารณทายาทน่าจัดการบวชเพื่ ให้พระสงฆ์นั้นได้เป็นสาธารณทายาททายาทสืบอายุพุทธศาสนาและอาตมาเองก็ได้รับบทบาทหน้าที่สังฆะเพื่อสังคมประสงค์นักพัฒนาประสงค์นักพัฒนาภาคจังหวัดลพบุรีอาสาพลังเชื่อมปัญญาพัฒนาต่อยอดเรื่องวัดสุขภาวะพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุข
นะโดยเฉพาะทำไมต้องวัดสุขภาวะวิกฤตก็คือสุขภาพผสมเป็นโรคเยอะมากโยมนะเป็นโรคเยอะมากเราก็พยายามที่จะส่งเสริมและก็สร้างสุขส่งเสริมสุขพระรักสุขภาพก็คือมีนโยบายช่วยผสมเลิกบุหรี่ส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพนะพัฒนาระบบสวัสดิการดูแลพระสงฆ์อาพาธเรียกว่ากองบุญสุขภาวะนี่แล้วก็ส่งเสริมงานบุญประเพณีสร้างสุขงานบวชสร้างสุขงานศพไม่เติมทุกข์กฐินปลอดบุรีงดเหล้าข้าวพรรษาสวดมนต์ข้ามปีบุญประเพณีลดปัจจัยเสี่ยงนะนั้นก็จึงพยายามที่จะขับเคลื่อนแล้วก็เชิญชวนตรงนี้ก็ขอเชิญชวนงดเหล้าข้าวพรรษาวางกรอบบางแนวคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประสงค์เราห่างไกลจากโรคนะโดยจะโรคที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้สาธุชนหน่อยวันนี้อาตมาก็ได้แจ้งไปยังโรงเรียนใกล้ๆวัดตอนเช่น1โรงเรียนเป็นพัฒนา2โรงเรียนพัฒนานิคม3โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลให้นำเด็กมาเวียนเทียนในภาคบ่ายนะเพราะว่ามันจะเป็นการวันหยุดแล้วก็วันนี้อาตมาภาพก็ไปร่วมพิธีงานจัดบุญประเพณีแต่เทียนพรรษาขององค์การนั้นส่วนตำบลช่องสาริกาโดยดร.พันลบพัฒระบรีนายกองค์การนั้นส่วนตำบลช่องสาริกาเห็นว่าจะมอบเทียนพรรษาให้กับ19วัดน้องโยมนั้นเพราะว่าตำบลช่องสาริกานั้นมีการปกครองคณะสงฆ์เนี่ย2เขตด้วยกันเขต1เขต2นั้นนายกพันลบพัฒระบรีก็พร้อมทั้งรองนายกแล้วก็เจ้าหน้าที่ขององค์การส่วนตำบลก็เชิญชวนจัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีก็ถือว่าเป็นการดีอาตมาก็ไปร่วมส่วนภาคบ่ายก็จะได้อยู่นำนักเรียนโรงเรียนทั้ง3โรงเรียนแห่เวียนเทียนรำลึกถึงวาระบูชาเช่นโรงเรียนเพ็ญพัฒนาโรงเรียนพัฒนานิคมอนุบาล3โรงนี้เหมือนอย่างที่วันก่อนตมาได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนพัฒนานิคมโรงเรียนเพ็ญพัฒนาอนุบาลโดยเฉพาะโรงเรียนพัฒนานิคมได้รณรงค์สร้างวินัยให้กับเด็กนักเรียนเดินข้ามสะพานลอยนะเดินข้ามสะพานลอยอาตมาบอกผู้อำนวยการบอกรุ่นการว่าผู้อำนวยการทราบไปว่าพอเด็กเดินข้ามสะพานลอยรถผ่านมาเนี่ยขยกโทรศัพท์ปุ๊บถ่ายรูปปั๊บแชร์ลงเฟซปุ๊บนะโรงเรียนเราก็มีชื่อแหละเป็นการสร้างวินัยเป็นการสร้างเยาวชนให้มีวินัยนะเป็นเรียกว่าดังไม่รู้ตัวว่าพูดง่ายๆโยมนะนั้นก็อาตมาจึงกำชับเวลาประชุมกรรมการสถานศึกษาว่าขอให้โรงเรียนนั้นพูดบ่อยๆหน้าเสาธงครูเวรก็ดีผู้อำนวยการก็ตามรองผู้อำนวยการก็ตามพูดหน้าเสาธงบ่อยๆเป็นการสร้างวินัยการมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนในการข้ามสะพานลอยลดปัจจัยเสี่ยงลดอันตรายลดอุบัติเหตุแล้วก็ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของเยาวชนคนอำเภอพัฒนานิคมอย่าลืมว่าประชาชนเขาไปลงเฟซเนี่ยมันไปไกลมันเดี๋ยวนี้เราอยู่กับโลกของการสื่อสารโลกของปัญญาประดิษฐ์นวัตกรรมต่างๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งโยมนะอาตมาภาพก็พยายามที่จะอะไรที่มันเป็นประโยชน์เป็นความสำคัญอาตมาก็พยายามนำพยายามเตือนพยายามชี้แนะชี้นำชี้บอกในฐานะที่เราอยู่เป็นพลังบวรบ้านวัดราชการสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพได้กล่าวของประวัติพระเจ้าทศนะมาถึง เหตุการณ์ว่าวันที่7ก็เกิดเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่ง
พระนางยโสธราพิมพาทรงกระซิบบอกกับพระราหุลว่าเสด็จพ่อของเจ้ากลับมาจากมากบิลพัสดุ์ครั้งนี้แล้วเวลาเช้าเสด็จออกเข้าเมืองมาในเมืองขอให้ลูกจงไปขอความเป็นทายาทบาลีว่าทาชัชชะแปลว่าขุมทรัพย์บ้างความเป็นทายาทบ้างในแรกอธิบายว่าเจ้าชายเศรษฐาประสบจะมีขุมทรัพย์ปรากฏขึ้นเป็นคู่บุญบารมีพอเมื่อพระองค์เสด็จออกผนวดขุมทรัพย์นั้นก็หายไปพระนางยโสธราจึงบอกให้โอรสไปขอขุมทรัพย์นั้นในที่สองอธิบายว่าจากชายสิทธัตถะเป็นรัชทายาทมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะครองราชย์ตามพระนางพระราชบิดาเมื่อเสด็จออกบวชไม่แน่ว่าจะทรงสละราชทรัพย์จริงหรือไม่พระนางยโสธราพิมพาจึงกระซิบให้ลูกน้อยไปขอจับเสด็จพ่อเพื่อยืนยันว่าถ้าเสด็จพ่อไม่เอาสมบัติแล้วก็ขอมอบให้โอรสแก้แล้วกันเจ้าชายน้อยเห็นเสด็จพ่อจำเนินไปตามถนนนำหน้าประสงค์จำนวนแม่ก็ตามเข้าไปข้างหลังแผงกล่าวว่าสมณะขอคุมทรัพย์สมณะขอคุมทรัพย์เมื่อพระองค์ไม่ตัดอะไรราหุลกุมารจึงตามไปจนถึงนิโคธาธรรมที่ประทับนอกเมืองไปถึงพระองค์ก็ทรงตำหนิว่าขุมทรัพย์ภายนอกนั้นไม่เจริญอย่ากันนั้นเลยเราจะให้ทรัพย์ภายในกิริยาทรัพย์ดีกว่าแล้วก็ตัดให้พระราสาดีบวชให้ราหุลเป็นบวชราหุลกุมารพระเทระกราบทูลถามว่าจะให้บวชวิธีไหนเพราะที่แล้วมามีแต่คนอายุมากบวชเด็กอายุ7ขวบยังไม่มีเลยพระองค์ตัดว่าให้บวช ด้วยลักษณะคมถึงพระนักใจเป็นที่พึ่งก็พอเป็นอันว่าราหุลจำได้กลายเป็นสามเณรรูปแรกในพุทธศาสนาสมเด็จพุทธบิดาทรงเสียพระทัยมากที่พระเจ้าหลานเธอบวชจึงทูลขอพรจากพระองค์ว่าต่อไปภายหน้าจะบวชให้ใครขอให้พ่อแม่เขาอนุญาตเสียก่อนพระองค์ก็ทรงรับพรนั้นตั้งแต่นั้นมาใครจะบวชต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่เสียก่อนเสด็จการจันทิวัฒน์พระนครกบิลพัสดุ์ของพระเจ้านั้นได้อำนวยประโยชน์อย่างมหาศาลแก่สักยะวงศ์มากยงก็ได้พระอริยมรรคมรรยผลตามอุปนิสัยปัจจัยของแต่ละคนที่สั่งสมมาบ้างก็เลื่อมใสออกบวชตามพุทธองค์จำนวนนั้นอาทิเช่นเจ้าชายรุทธะเจ้าชายอานนท์เจ้าชายพระคุเจ้าชายกิมเปพิมกิมพิระเจ้าชายมหานามะเจ้าชายเทวทัตแห่งโกริยวงศ์ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่ออกบวชตามพุทธองค์ด้วยศรัทธาน่าเสียดายว่าภายหลังกลับถูกความอยากใหญ่ครอบงำกระทำผิดต่อพุทธเจ้าจนถูกแผ่นดินสบในที่สุดตำนานไม่ได้บอกไว้ชัดเจนว่าพุทธองค์เสด็จนิวัตพระนครกบิลพัสดุ์กี่ครั้งเชื่อว่าคงไม่ต่ำกว่า5ครั้งครั้งหนึ่งเสด็จมาห้ามสงครามแย่งน้ำกันระหว่างพญาติโดยโกยะวงศ์และสากยวงศ์จนชาวพุทธได้สร้างพุทธรูปปางห้ามพญาติไว้เป็นอนุสรณ์ในการสงเคราะห์พระประโยชน์ญาติทั้งนั้นตำนานกล่าวว่าพุทธบิดานั้นหลังจากสดับพระธรรมเทศนาสั้นตั้นทางตนได้พระโสดาปัตติผลจากนั้นก็ได้สดับพระธรรมเทศนาอีกไม่บอกว่าเรื่องอะไรยมกาบรุสกิทาคามิผลสุดท้ายได้สดับมหาธรรมปาราชาดกได้บรรลุอนาคามิผล
ในบ้านปลายแห่งชีวิตสมเด็จพระพุทธบิดาทรงประชวรหนักยมขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่กรุงไผ่สาลีแคว้นมัดชีพระพุทธองค์ทรงทราบข่าวพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำนวนหนึ่งเสด็จไปเยี่ยมทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธบิดาฟังหลังจากจบพระธรรมเทศนาแล้วพระเจ้าสุทโธพระบิดาก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ในเพศผู้ครองเรือนนั่นแหละแล้วดับสนิทในเวลาต่อมาพุทธองค์ทรงถวายพระเพลิงพระบรมศพพุทธบิดาแล้วได้เสด็จกลับไปยังเมืองไผ่สาลีตามเดิมพระเจ้าสุทโธนะปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้พระราชรถขึ้นครองราชเพราะได้รับคำทำนายถ้าได้ครองราชสมบัติเจ้าชายสิทธัตถะจะกลายเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นความปรารถนาของผู้ครองนครทั่วไปแต่เมื่อพระราชรถของพระองค์เสด็จออกผนวดกลายเป็นพระเจ้าพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกแล้วพระองค์ก็ทรงพอพระทัยและทรงเป็นเห็นประโยชน์จากการเสด็จออกบวชของพระราชโอรสจึงทรงอนุญาตให้เจ้าชายในสากยวงศ์หลายพระองค์ออกบวชเพื่อสืบทอดพระศาสนาในบ้านปลายแห่งพระชนชีพก็ได้ริมรถพระธรรมสูงขึ้นตามลำดับจนบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตเป็นพระหันขีณาสพนับว่าได้ทำประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมโดยสมบูรณ์ตอนมาประวัติของสันติมหาอมาตย์ขี้เมาผู้บรรลุธรรมเขาว่าชีวิตเมื่อถึงจุดเปลี่ยนเพราะเงื่อนไขพร้อมแล้วย่อมเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือมหาโจรองคุลิมานเปลี่ยนใจในทันทีทันใดหันเข้ามาสู่ร่วมแห่กาสาวพันธ์ไม่ช้าก็บรรลุพระอรหันต์และหลายต่อหลายคนเป็นเช่นนี้ว่าสันติมหาอมาตย์ก็เป็นหนึ่งในจำนวนนี้ท่านผู้นี้เป็นถึงมหาอมาตย์คนสำคัญแห่งแคว้นโกศลหลังจากที่ปราบปัจจันตบทก่อความไม่สงบขึ้นลงได้ลาบคาบในครั้งหนึ่งได้รับการไว้วางพระทัยจากพระเจ้าสีโกศลมากถึงขนาดบุญบำเหน็จความดีความชอบนั้นไม่เคยมีให้ใครมาก่อนคือได้รับพระราชทานสมบัติราชสมบัติ7บันผู้จะชัดก็คือทรงแต่งตั้งให้สันติมหาอมาตย์ครองราชบัลลังก์ปกครองประเทศแทนพระองค์7วันพระราชทานสตรีที่ฉลาดในการขับร้องฟ้อนลำประโคมดนตรีสวยเลิศประเสริฐหนึ่งนางนามก่อนใดไม่แจ้งหยมทั้งเถอะชื่อนั้นสำคัญไฉนขอให้ลำสวยบริการดีเป็นใจได้แม่หนูติ๋มเอ่ยแม่นางลำคนสวยก็เสิร์ฟท่านมหาอมาตย์ซึ่งบัดนี้เป็นพระราชาชั่วคราวด้วยสุราอาหารอย่างดียมบำรุงบำเรอให้อิ่มหมีพีมันเมาแล้วเมาอีกถึงวันที่7อันเป็นวันสิ้นสุดการกำหนดเป็นพระราชาชั่วคราวเขาประดับประดาด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างขึ้นหลังช้างตัวประเสริฐไปยังท่าน้ำเพื่อส่งน้ำขนานพอดีพระบรมศาสดาเสด็จไปโปรดสัตว์คือบิณฑบาตยมยังพระนครผ่านไปทางนั้นสันติมหาอมาตย์เห็นพุทธองค์จึงค่อมศีรษะถวายบังคมพระองค์ด้วยจิตนอบน้อมพระองค์ทรงแย้มสวนพระอานนท์กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นสาเหตุให้พระองค์ทรงทำการแย้มสวนให้ปรากฏอานนท์เธอเห็นสันติมหาอมาตย์นั่นไหมเห็นพระเจ้าข้าสันติมหาอมาตย์
วันนี้มึนเมาสุราแทบคลองสติไม่อยู่วันนี้เขาจับมาสำนักเราได้ฟังสโลกธรรมสี่บทจากเราจะได้บรรลุอรหัตผลและปรินิพพานในว่าพระกระแสรับสั่งกับพระอานนท์นี้มีผู้ได้ยินและเล่าต่อๆกันไปประชาชนที่มีศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนาต่างก็เชิญชมสมณัตกับผลสำเร็จอันเกิดจากอันเกิดแก่สันติมหาอมตะแต่บางจำพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้รับเรื่องนี้แล้วก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงมันจะเป็นได้อย่างไรก็มาอมตะเมาย้ำเปออกอย่างนี้จะได้บรรลุพระอรหัตผลในวันนี้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเมื่อไม่เชื่อก็คอยจับผิดตามดูสันติหมายอมตะทุกฝีก้าวว่าจะไปฟังธรรมจากพุทธเจ้าจงรู้เป็นพระหันจริงหรือไม่ฝากช่างข้างฝ่ายสันติหมายอมตะเมื่อสงสนานเสร็จแล้วก็ไปพักอยู่นะพระราชอุทยานเมื่อดื่มพอเพื่อดื่มน้ำจันทร์ต่อพางเรียกนางป้อนลำมาไร่ลำขับร้องให้ฟังไปด้วยเรียกว่ากินทั้งทางปากทั้งทางตาและทางหูว่าอย่างนั้นเลยยมเนื่องจากนางไปทำงานรับใช้สันติมหาอมาตย์ตลอด7วันไม่ได้พักผ่อนเลยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยถึงขนาดล้มทั้งยืนขณะที่ไล่ทำโยมหมดสติแน่นิ่งไปสันติมหาอมาตย์สั่งให้คนไปดูเมื่อได้รับรายงานว่านางสิ้นใจแล้วเจ้านายเท่านั้นแหละโยมก็เกิดเศร้าโศกเป็นกำลังเสียใจจนเองเป็นสาเหตุทำให้นางถึงแก่ชีวิตความเมามายที่มีมาตลอดสัปดาห์หายเป็นปิดจริงแล้วโยมเขาล้ำลึกถึงพระบรมศาสดาขึ้นมาทันทีมีแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นที่จะบรรเทาความเศร้าโศกของเราได้เขาคิดเช่นนั้นจึงรีบไปเฝ้าพุทธองค์ณพระเจตวันมหาวิหารทันทีพุทธองค์ทรงทราบด้วยญาณว่าบัดนี้อินทรีย์ของสันติมหาอมตะแก่กล้าพอที่จะฟังธรรมเข้าใจแล้วจึงตัดสโลกทำความว่ากิเลสเครื่องกังวลใดที่เคยมีในการก่อนคืออดีตเธอจงละกิเลสเครื่องกังวลนั้นเสียกิเลสเครื่องกังวลอย่างอย่าได้มีแก่เธอในภายหลังคืออนาคตถ้าเธอไม่ยึดมั่นในขันธ์ในธรรมกลางคือปัจจุบันจักเป็นผู้เที่ยวไปไหนได้อย่างสงบลำครับความหมายของสโลกธรรมสั้นๆนี้ก็คือจงอย่ายึดมั่นถือมั่นในขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเพราะขันธ์5เป็นภาระของหนักใครยึดมั่นถือมั่นก็เรียกว่าคนแบกของหนักปองวางของหนักลงเสียได้ก็จะเบาสันติมหาอมตะพิจารณาตามกระแสพระธรรมเทศนาได้พระว่าจะผลทันทีจบที่ตัดจบเมื่อร่วงอายุไขของตนจักมีในวันไหนดังนั้นจึงกราบทูลพระพุทธานุญาตเป็นนิพพานพระองค์ทรงประทานอนุญาตพร้อมตัดสั่งให้สันติมหาอมตะคลายความสงสัยของเราเมตฉาทิฏฐิบุคคลที่ไม่เชื่อในเรื่องนี้ไม่เชื่อว่าสันติมหาอมตะผู้นี้ผู้เคี่ยมเมาจากบรรลุอรหัตผลพร้อมปฏิสัมภิทาสันติมหาอมตะจึงถวายบังคมพระศาสดาแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศสูงประมาณเท่าต้นตาล ลงมากราบถวายบังคมอีกครั้งขึ้นไปนั่งในอากาศแล้วประกาศบุพกรรมคือกรรมเก่าของตนให้พุทธองค์และฝูงชนได้ทราบจากนั้นก็เข้าเตโชทานปรินิพพานเร็วไฟพุ่งโผล่ขึ้นเผาร่างของเขากลางอากาศนั่นแหละคงเหลือแต่ธาตุเป็นสีขาวดุจ
ดอกมะลิโปรยลงอย่างพื้นดินกรรมเก่าหมายถึงกรรมดีที่สันติมหามัตเล่าให้ประชาชนอันมีพระพุทธองค์ประทับเป็นประธานนั้นก็คือในการแห่งพุทธเจ้าทรงประนามว่าวิปัสสีเขาได้เที่ยวชักชวนให้ประชาชนทำทานสมาทานโอสถศีลเป็นต้นไม่ได้ขาดเป็นพระราชาแห่งแขวนจนพระราชาแห่งแขวนทรงทราบเห็นเขาเดินเป่าประกาศจึงพระราชทานรถม้าและช้างให้เป็นพาหนะสำหรับเที่ยวเป่าประกาศชักชวนผู้คนให้ทำบุญกุศลหลังจากสันติมหาอมาตย์ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายต่างก็ตั้งวงสนทนาธรรมกันณอุปัฏฐานศาลาหอฉันเป็นธรรมศาลาธรรมด้วยในเย็นวันหนึ่งว่าสันติอามาตย์มหาอามาตย์แต่งกายอย่างเลิศหรูนั่งบนคอช้างประดับประดาอย่างงดงามบรรลุธรรมที่อยู่ในเครื่องแต่งกายอันโอฬารเราจะเรียกเขาว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์ได้ไหมเนาะพระองค์เสด็จมาทรงทราบเรื่องเขาจึงตรัสว่าจะเรียกบุตรของเราว่าสมณะผู้สงบหรือพราหมณ์ผู้ร้อยบาปได้ก็สมควรทั้งนั้นแล้วตัดพระคาถานี้ว่าแม้ว่าจะประดับประดาอย่างดีหากประพฤติทำตามเสมอสงบฝึกฝนตนเป็นผู้เที่ยงตรงต่ออริยมรรคมีความประพฤติประเสริฐไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายคนเช่นนี้จะเรียกว่าเป็นพรามเป็นสมณะหรือเป็นภิกษุก็ยอมได้พุทธภาษิตนี้คล้ายๆว่าจะช่วยคลายความสงสัยของหลายคนที่คิดว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรแต่งกายดีควรนุ่งห่มปันปอนหรือจะให้ดีนักปฏิบัติต้องนุ่งห่มผ้าเก่าผ้าขาดทำอะไรทำนองนั้นโยมคนที่แต่งตัวสวยงามผ้าผ่อนสวยๆไม่น่าจะเป็นนักปฏิบัติธรรมพระองค์ตรัสว่าจะแต่งอย่างไรก็ไม่สำคัญแต่สำคัญที่จิตใจเป็นจิตใจปฏิบัติธรรมจริงหรือไม่ถ้าฝึกฝนตนอย่างจริงจังดำเนินตามอริยมรรคในที่สุดก็เข้าถึงจุดหมายสูงสุดแห่งชีวิตคือบรรลุอรหัตผลแน่นอนสาธุนี้คือประวัติของพระเจ้าสุทโธและสันติมหาอามาตย์ที่เมาบนหลังช้างแล้วบรรลุธรรมนั่นเรียกว่าเป็นขี้เมาที่บรรลุธรรมได้ยมแต่ว่าแล้วว่าพระองค์ทรงตรัสว่าคนจะเป็นสมณะเป็นพราหมณ์ใช่ว่าเป็นนักบวชนั้นอยู่ที่การบวชใจสาธุชนหลายก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเปิดระยมนะก็คือด้วยพลังจิตตานุภาพพลังจิตตานุภาพสาขาที่228

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: ทั้งที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับ
6: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
5: แต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟ
6: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบาย
5: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้านCity's tell so get low.
8: Alright, okay. Yeah, through the city queen. Yeah, alright, okay.Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมเอาไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: วันนี้มีการประชุมครม.โดยนายกจะเป็นประธานต้องติดตามเรื่องของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งนายกสั่งทบทวนเงื่อนไขเพื่อช่วยเหลือประชาชนและติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
10: ติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ซึ่งเลื่อนมาเป็นวันนี้เนื่องจากจะมีวันหยุดยาว3วันในสัปดาห์นี้โดยวาระสำคัญคือการทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจับตาการเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นต้องติดตามว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของการดำเนินคดีอาญากับข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือไม่และวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องจับตาหลังจากกรรมการสรรหากสทช.วินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกสทช.มีคุณสมบัติที่มีลักษณะต้องห้ามขณะที่เวลา 11 นาฬิกาตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแถลงผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการทลายเครือข่ายจีนเทาโจรกรรมข้อมูลบัตรเครดิตพบความเชื่อมโยงระหว่างจีนสหรัฐรวมถึงประเทศไทยและมีเหยื่อชาวจีนกว่า 1,200 รายความเสียหาย29ล้านบาทยศวัฒน์พงษ์ประภาสแหล่งข่าวครับ
1: เพจ Facebook สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสประกาศแจ้งเตือนคนไทยจากสถานการณ์ไฟป่าและภัยธรรมชาติในฝรั่งเศสโดยมีใจความว่าตามที่ได้เกิดเหตุไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในพื้นที่ของฝรั่งเศสโดยเฉพาะทางตอนใต้ในแคว้นนูเวลกาขออภัยค่ะนูเวลากีแตนและแคว้นพรวองซานโกดาซูซึ่งปัจจุบันมีบริเวณที่ถูกเพลิงไหม้ไปแล้วกว่า 50,000 เฮกตาร์และทางการฝรั่งเศสมีคำสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกว่า 40,000 คนออกจากบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วจึงขอประกาศเตือนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวไทยในฝรั่งเศสเพื่อให้เพิ่มความระมัดระวังในการ

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: ื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
0: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
2: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
3: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutinaผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutinaดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474 ย้ำ081-757-7474
2: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
4: สาวิตโตรโปรตีนเพื่อสุขภาพ

0: เสียงแคนที่น้ำพองครับจบลงไปครับลูกทุ่งอีสานเสียงแคนที่น้ำพองสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพอเพลงจบเราก็เข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ถึงเวลาเราพบกันถึงเวลาเราเจอกันครับขอบพระคุณมากๆครับหลังครบธงชาติเราก็เจอกันยาวเหยียดจนถึง4โมงเอา10 4โมง10โมง10โมงครับ4โมงเช้านะครับฟังกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องออกอากาศพร้อมกัน2คลื่นครับกับคลื่นเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีและก็คลื่นของจทร1197ครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการสนับสนุนรายการจากทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงตุ้มบุญอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างเลือกได้อย่างจุใจครับเรามีเมนูอาหารให้คุณได้เลือกราคาให้เห็นเลยว่าสินค้าตัวไหนที่ไหนที่คุณจะเอาขึ้นโต๊ะจีนเรามีให้คุณได้เลือกร่วมร้อยชนิดครับนั่นคือวิชัยโต๊ะจีนมั่นใจในคุณภาพความอร่อยที่ได้รับ

มาเรียก2ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเอี่ยวปมโกงสอบท้องถิ่นพร้อมเจ้าหน้าที่อีก11รายที่อยู่ในบ้านพักตอนตรวจค้นในพื้นที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าคดีโกงสอบท้องถิ่นว่าเมื่อวานพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามได้ขออนุมัติศาลอาญาเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาระดับสูงกว่าจ่าวิชิตทั้งพรมจำนวน2รายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาทั้ง2รายมีตำแหน่งหน้าที่การงานระดับสูงรวมทั้งมีชื่อที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็ยังเป็นการถูกซัดทอดจากผู้ต้องหาที่ถูกจับไปแล้วศาลพิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้ออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแทนครับที่ผ่านไปแล้วก็ซัดทอดมาก็น่าจะเป็นดร.วินเพราะจ่าพิชิตนี่ไม่ซัดทอดอะไรเลยไม่ให้การใดทั้งสิ้นแต่ดร.วินนั้นบอกหมดเลยว่าตรงไหนอะไรคืออะไรวันจันทร์ที่27คือวันนี้ครับพนักงานสอบสวนจะออกมาเรียกผู้ต้องหาที่อยู่ในบ้านขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีที่กำลังนั่งแก้ข้อสอบกันอยู่ให้มารับทราบข้อกล่าวหาในวันศุกร์ที่31กรกฎาคมครับออกมาเรียกสา27ให้มารับทราบข้อหาวันศุกร์ที่31กรกฎาคมเช่นเดียวกันทั้งหมดจะถูกแจ้งข้อหามีพฤติกรรมเป็นอ้างยี่และซ่องโจรมาตราอาญา188ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งพินัยกรรมหรือเอกสารใดของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าสู่คอมพิวเตอร์ข้อมูลอันเป็นเท็จครับนอกจากนี้ยังจะออกมาเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องระดับสูงกว่าจ่าพิชิตอีก2รายมารับทราบข้อกล่าวหาวันเดียวกันข้อหาเดียวกันครับรวมทั้งจะเพิ่มข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยระดับสูงอีก2คนครับสูงก็จับพิชิตด้วยนะสูงก็จับพิชิตด้วยนะครับหรือจะเป็นทางด้านอะไรนะทางด้านของส้มกับกิตนะส้มกับกิตไม่ใช่เจ้าของต้นเสียงคลิปเสียงหรือจะเป็นระดับรองผู้ว่าหรือจะเป็นระดับทางด้านนายกอบต.อย่าเดาเลย31กค.จะรู้ว่ากันเนาะอ้าวเป็นเรื่องของการโกงระดับเรียกว่าการโกงระดับระดับไหนก็ไม่รู้นะครับการโกงนึงแล้วเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยมันโกงกันทุกระดับเนี่ยครับฟังทีวีดูทีวีแล้วมันก็โอ้น่าคิดทีเดียวนะครับเรื่องของการโกงโกงอะไรบ้างอ่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยนะโกงอะไรบ้างน่าคิดทีเดียวครับมาเรื่องไม่โกงดีกว่าเลือกตั้งนายกอบจ.101เสกสิทธิ์วัยยะนิยมพงษ์แชมป์เก่าคะแนนทิ้งห่างคู่แข่งว่ากันเพื่อไทยส่งเข้าประกวดร้อยลำอัปเดตผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.101ล่าสุดอย่างไม่เป็นทางการเสกสิทธิ์วัยยะนิยมพงษ์แชมป์เก่าคะแนนกว่า 300,000 นำโด่งจากคู่แข่งเลยครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101โดยบรรยากาศการนับคะแนนหลังจากปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 17:00 นของวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมเมื่อวานนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและกองเชียร์ต่างเฝ้าติดตามผลผ่านการถ่ายทอดสดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง20ในการแนวโน้มผลคะแนนเริ่มชัดเจนคือนายเสกสิทธิ์วัยยะนิยมพงษ์อดีตนายกอบจ.101แชมป์เก่ามีคะแนนนำอยู่ที่ 337,002 คะแนนตามด้วยนายนิรันดร์นาหนึ่งเมืองรัก 70,000 โอ้ 300,000 กว่า 75,000 และบุญเชิดอุทิศพัฒนะหมื่นกว่าคะแนนครับเป็นเรื่องของทางด้านสีเสื้อเหมือนกันเนี่ยนะสีเสื้อเพื่อพรรคเพื่อไทยครับนายเสกสิทธิ์วัยยะนิยมพงษ์ครับซึ่งทางด้านของการเลือกตั้งนายกอบจ.ครั้งนี้

0: เขาบอกว่าสามารถเอาชนะนางรัชนีพลซื่ออดีตนายกอบจ101ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101และการเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่านายเสกสิทธิ์ก็สามารถชนะได้อีกครั้งหลังตัดสินใจลาออกก่อนครบวาระเพื่อกลับมาขอความไว้วางใจจากประชาชนครับเพราะว่าเมื่อปี65นายเสกสิทธิ์สามารถเอาชนะนางรัชนีพลซื่ออดีตนายกอบจได้แต่ปัจจุบันเขาเป็นส.ส.ไปแล้วครับซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดดำเนินการประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับเป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าวเกี่ยวกันเลือกตั้งท้องถิ่นครับไปที่เรื่องของประเด็นข่าวจากทางด้านของประเด็นข่าวของทางด้านยาเสพติดที่ลพบุรีเนี่ยนะอวานซื้อนี้ที่หนองแคนะที่หนองแคนั้น950,000เม็ดเกือบล้านเม็ดที่ลพบุรีก็ไม่น้อยหน้า8ล้านเม็ดครับซึ่งก็เป็นเรื่องของยาบ้ายาเสพติดเกิดขึ้นที่กลางดึกของแถวๆโรบินสันลพบุรีเมื่อกลางดึกคืนวันที่26กรกฎาคมครับเมื่อคืนเนี่ยชาวบ้านได้โทรแจ้งตำรวจ191ลพบุรีว่าได้ยินเสียงปืนดังลั่นคล้ายมีเหตุยิงถล่มกันที่ถนนพหลโยธินบริเวณ3แยกสัญญาณไฟถนนเลี่ยงเมืองลพบุรีตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีตำรวจสายตรวจตำรวจงานสืบสวนสภ.เมืองลพบุรีจึงรุดไปที่เกิดเหตุครับใกล้ๆแยกโรบินสันนั่นแหละเบื้องต้นปรากฏว่าพบกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลประมาณกว่า20นายพร้อมอาวุธได้แจ้งให้ทราบว่าอยู่ระหว่างกำลังปฏิบัติภารกิจติดตามคนร้ายขนยาเสพติดจนสามารถหยุดรถคนร้ายได้เป็นรถยนต์กระบะโตโยต้าไทเกอร์สีบอลทองหลังคาแคลิบอยยางแตก4เส้นเลยภายในติดผ้าม่านปิดบังกระจกแบบมิดชิดขนยาบ้าบรรจุใส่กระสอบปุ๋ยจำนวน40กระสอบตำรวจนับแล้วได้ประมาณ8ล้านเม็ดกระจกประตูซ้ายแตกจอดอยู่ข้างทางภายในรถไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทราบว่าคนร้ายมีด้วยกัน2คนได้ทิ้งรถวิ่งหลบหนีฝ่าความมืดเข้าป่าข้างทางเจ้าหน้าที่นำกำลังตรวจค้นแต่ก็ยังไม่พบตัวคนร้ายจากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลขยายผลการจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดจนทราบว่ามีการลักลอบขนยาบ้าล็อตใหญ่จากทางภาคเหนือผ่านมาทางเส้นทางจังหวัดลพบุรีปลายทางจังหวัดสระบุรีในช่วงวันหยุดเข้าพรรษาจนสามารถได้เบาะแสแน่ชัดว่าแก๊งยาเสพติดใช้รถกระบะคันดังกล่าวขนยาบ้ามุ่งหน้าไปทางจังหวัดสระบุรีกำลังเฝ้าติดตามแอบซุ่มตามเส้นทางจนกระทั่งพบรถกระบะตามที่ได้สืบทราบขับอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองลพบุรีมุ่งหน้าแยกถนนพหลโยธินที่จะเลี้ยวขวาไปทางพระพุทธบาทจนกระทั่งมาไล่กันทันตรงสัญญาณแยกไฟแดงโรบินสันตำรวจก็ปิดล้อมแต่คนร้ายขับรถฝ่าหลบหนีตำรวจชนรถตำรวจครับตำรวจก็ต้องติดตามยิงยางแตกทั้ง4เส้นแต่คนร้ายก็ไม่หยุดรถครับยิงยางล้อรถแตกทั้ง4เส้นแล้วคนร้ายก็หนีไปได้คนร้ายที่อยู่ในรถเป็นชาย2คนไม่ยอมให้ตำรวจจับกุมจวนตัวแล้วได้เปิดประตูวิ่งลงจากรถเข้าป่าข้างทางหายไปกับความมืดแม้กำลังตำรวจค้นหาแล้วก็ไม่พบครับโดยจากการตรวจสอบภายในรถเฉพาะที่กระบะท้ายพบกระสอบปุ๋ยจำนวนหลาย10กระสอบเรียงทับกันเมื่อเปิดดูพบว่าเป็นห่อยาบ้ารวมทั้งหมด40กระสอบรวมยาบ้าประมาณ8ล้านเม็ดมูลค่าประมาณ40ล้านควัดกับกำลังนำมาพักที่ภาคกลางเพื่อรอส่งต่อประเทศข้างเคียงและยาบ้ารถนี้ผ่านไปได้ก็จะมีมูลค่าประมาณ10เท่าขณะที่ตำรวจยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลมากนักทั้งนี้เพื่อให้ขยายผลส่วนรถที่คนร้ายนำมาใช้ขนยาบ้าจะทำการตรวจสอบว่าใครเป็นผู้ครอบครองจากนั้นจะเรียกตัวผู้สอบปากคำเจ้าของรถมาสอบปากคำมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งยาบ้ารายนี้อย่างไรโดยทางตำรวจนครบาลชุดจับกุมได้นำรถของกลางไปไว้ที่สภ.เมืองลพบุรีเพื่อขอนำยาเสพติดที่จับกุมไปตรวจสอบพิสูจน์รอยลายนิ้วมือแฝงของแก๊งคนร้ายและขยายผลต่อไปครับก็เป็นเรื่องเป็นราวของขนยาบ้ายาเสพติดแหมไม่น้อยหน้าหนองแคสระบุรีเลยเนี่ย 9ล้าน5อันนี้8ล้านเม็ดนะครับแต่ที่หนองแคนั้นจับได้ครับแต่ที่นี่จับไม่ได้ที่ลพบุรีนะครับมาจากตำรวจนครบาลเลยนะครับขยายผลมาติดตามกันมาครับแม่ถอยหลังชนรถเจ้าหน้าที่ด้วยนะไม่ยอมให้จับแต่โดยดีครับก็เป็นเรื่องของยาบ้ายาเสพติดนะครับจ่าเอกกันตรงบริเวณแยกไฟแดงโกโก้นี่นะก็ตรงประมาณโรบินสันนี่แหละครับอ้าวถ้าจับได้ก็มีความคืบหน้ามาก็จะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันต่อไปครับไปอีกข่าวหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับกับเรื่องราวของข่าวบุกโรงแรมกลางเมืองนนท์ครับไปที่เมืองนนทบุรีกำลังกองปราบระดมกำลังกว่าร้อยนายบุกทลายลังทุนจีนสีเทายึดโรงแรมหรูกลางเมืองนนท์เปิดบ่อนปาร์ตี้ยาอีค้าประเวณีครบวงจรยึดเคตามินแฮปปี้วอเตอร์อุปกรณ์พนันเพียบแฉเปิดให้บริการเฉพาะลูกค้าชาวจีนเท่านั้นนั่นบ้านเองเล่นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเองมาเล่นบ้านข้าเนี่ยฮะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยครับผู้บัญชาการสอบสวนกลางไปเลยครับสั่งการให้นายตำรวจทั้งหลายแหละครับนำกำลังไปซิร้อยกว่านายนำหมายค้นสารอาญาเข้าปิดล้อมตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนงามวงวานตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีหลังจากสืบทราบว่าที่นี่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มทุนจีนสีเทาเข้าตรวจค้นพบภายในโรงแรมมีผู้เข้าพักอาศัยกว่า40คนส่วนใหญ่เป็นชาวจีนชาวไทยใหญ่และชาวเมียนมาพร้อมวันนี้ยังตรวจยึดของกลางกว่า200รายการประกอบด้วยยาเสพติดประเภทเคตามีนและแฮปปี้วอเตอร์น้ำแห่งมีความสุขน้ำความสุขอุปกรณ์แบ่งบรรจุยาเสพติดอุปกรณ์เปิดบ่อนการพนันอาทิเช่นชิปพนันไพ่ลูกเต๋าแผ่นบาคาร่าอุปกรณ์ไฮโลเงินสดบัญชีธนาคารบัตร ATM โทรศัพท์มือถือและข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิดจับกุมชาวจีนอายุ33ปีในข้อหาจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีนโดยมีไว้ในครอบครองเพื่อการจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนพร้อมจับชาวเมียนมาอีก3รายอายุ24ถึง31ในข้อหาลักลอบเข้ามาอาศัยในราชอาณาจักรโดยไม่รับญาติเอาแล้วครับกลับไปบ้านมึงแล้วกันการจับกุมครั้งนี้เริ่มจากประชาชนร้องเรียนไปยังกองปราบว่าโรงแรมดังกล่าวมีชาวจีนเข้าออกตลอด24ชั่วโมงแต่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพักอีกทั้งพบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนการพนันจัดปาร์ตี้ยาอีเสพยากันมั่วสุมกันเป็นประจำจึงมีการรวบรวมหลักฐานและเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องและแล้วไม่เกินความสามารถตำรวจไทยเกียรติตำรวจของไทยเกียรติวินัยกล้าหาญมั่นคงเนี่ยจากการตรวจสอบพบว่าโรงแรมมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาผิดปกติตั้งแต่ลานจอดรถที่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยแจ้งการมาถึงของลูกค้าผ่านวิทยุสื่อสารก่อนพาขึ้นลิฟต์ที่ใช้คีย์การ์ดเฉพาะจากนั้นต้องเดินขึ้นไปบันไดยังชั้น7และชั้น8ซึ่งมีบุคคลถือกุญแจเปิดประตูให้เท่านั้นแม้แต่พนักงานทำความสะอาดก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปแนวทางการสืบสวนยังพบว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาเช่าโรงแรมทั้งหลังไว้รองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะชั้น2ถึงชั้น6ใช้เป็นที่พักส่วนชั้น7ชั้น8ดัดแปลงเป็นบ่อนการพนันและสถานที่จัดปาร์ตี้ยาอียาเสพติดมีการจัดรถตู้รับส่งลูกค้าจากสนามบินเพราะไม่บริการครบวงจรนี่มึงตั้งแหล่งกันอยู่ในประเทศไทยอันนี้เลยนะโอ้ยบริการศูนย์เหรียญเลยนะตั้งรถตู้รับลูกค้าจากสนามบินมาที่นี่เลยมาเล่นโดยเฉพาะเสร็จแล้วก็นั่งกลับบ้านเมืองจีนเองก็เรียกว่าให้บริการครบวงจรทั้งที่พักการพนันยาเสพติดบริการทางเพศบุคลากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนทำให้สามารถควบคุมพื้นที่และป้องกันการแทรกซึมของบุคคลภายนอกได้เจ้าหน้าที่ยังพบข้อมูลด้วยว่าเมื่อปี66ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเคยตรวจค้นโรงแรมแห่งนี้แล้วจับกลุ่มนักพนันชาวจีน26รายชาวไทย23รายพร้อมยึดโต๊ะการพนันเครื่องสล็อตอุปกรณ์การพนันจำนวนมากก่อนที่โรงแรมจะปิดปรับปรุงและกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมกว่าเดิมก็บอกบ่อนหรูที่มีลูกค้าเป็นนักธุรกิจเพียบสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนให้การรับสารภาพว่าตนเป็นเพียงหัวหน้าคนงานของโรงแรมมีหน้าที่นำยาเสพติดไปส่งให้ลูกค้าตามคำสั่งโดยเสพติดจะถูก โดยยาเสพติดที่จะถูกนำมาฝากไว้ที่ห้องพักเมื่อมีคำสั่งก็จะซื้อนำไปส่งตามจุดนัดหมายหรือให้ลูกค้ามารับเองส่วนยาเสพติดและเงินสดอีก 11,000 บาทที่พบในตู้เซฟอ้างว่าไม่ใช่ของตนขณะที่ผู้ต้องหาชาวเมียนมาทั้งหมดรับสารภาพลักลอบเข้ามาทำงานก่อสร้างในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเอาแล้วมึงติดแบ็คลิสต์แล้วไม่ต้องมาอยู่ในประเทศไทยอีกต่อไปภายหลังการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการทุนจีนสีเทาเกี่ยวข้องกันต่อไปครับนี่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวนะครับสำหรับผู้ที่ทางด้านจะเข้ามาสร้างในสิ่งที่ไม่ดีให้กับประเทศชาติของเราครับพอเมื่อวานก่อนก็อ่านเรื่องของอิสราเอลมาครองอยู่ในภูเก็ตถึงผมเคยพูดแล้วว่าไม่เห็นมีใครทลายลงไปได้แม้กระทั่งเด็กส่งของไรเดอร์จะเข้ายังต้องโดนตรวจค้นรู้ไหมตรงนี้ที่ของใครที่ของพวกกูไว้อิสราเอลแห่ตอกหน้าท่านรัฐมนตรีมท.2เลยมท.2บอกไม่ใช่ที่นี่ประเทศไทยทุกตารางนิ้วเป็นของประเทศไทยไม่จะเป็นของอิสราเอลแล้วข่าวรายละเอียดก็ไม่บอกว่าโดนจับได้ไหมและอะไรยังไงรู้แต่ว่าได้ปะทะคารมกันเราเจ้าของประเทศเหมือนตัวนิดเดียวเขาเป็นผู้อาศัยอิสราเอลหนีสงครามมาส่วนใหญ่มาอยู่ในเมืองไทยอิ่มหนำสำราญดูจากภาพไทยแล้วโอ้โหชื่อร้านยังไม่มีภาษาไทยเลยมีภาษาอิสราเอลภาษาแขกอ่ะอ่านไม่ออกเลยแม้กระทั่งร้านตัดผมร้านนวงร้านนวดร้านโอ้อะไรเขาอยู่ในนั้นทั้งหมดครบวงจรไม่มาออกนอกเลยอยู่กันสุขสบายเสียจริงครับแต่พอมีข่าวออกมาแล้วไม่รู้ว่าใครโดนจับบ้างหรือว่าเช็คว่าใครเป็นนอมินีบ้างอะไรบ้างก็เลยงงข่าวมันจบลงแค่นี้น่าจะบอกรายละเอียดว่าตรวจยึดแล้วพื้นที่ตรงนี้อะไรไม่มีไงไม่มีมันทำดูว่าเออตรวจจริงๆไปเจอจริงๆแต่ไม่ได้มีบทลงโทษให้หรือยังต้องหาข้อมูลอะไรต่อก็ไม่รู้คงต้องติดตามกันต่อไปผมพยายามจะตามข่าวพวกนี้นะครับพวกนอมินีทั้งหลายตอนนี้ภูเก็ตลุยนอมินีทั้งเกาะเลยก็ว่าได้ครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพผู้ผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าววรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อ ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร0817805575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 098-329-9909 098-329-9909
0: ครับติดบ้านไว้สักนิดติดตัวไว้สักหน่อยก็จะดีไม่น้อยครับเป็นขึ้นมาก็จะได้หยิบกันมาใช้ทันท่วงทีครับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนที่เราทำให้มันเป็นโมเลกุลเล็กๆเนี่ยมันจะได้ซึมลึกไปตรงจุดที่ท่านมีอาการมันจะได้เห็นผลเร็วจะกระดูกทับเส้นจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวตามข้อตามกล้ามเนื้อปวดหลังปวดคอปวดไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนนิ้วล็อกเป็นตะคิวชามือชาเท้าเป็นลมมึนเวียนหน้ามืดตาลายนี่เลยครับครีมนวดสมุนไพรนาอนุภาคนาโนเย็นก่อนร้อนนายรู้สึกการทำงานของตัวยาตลอด24ชั่วโมงครับวันนี้ซื้อติดบ้านซื้อติดตัวไว้ไม่ดีก็ดีไม่ใช่น้อยเลยนะครับ0983299909 0983299909ครับเหมือนกับยาหอมดอกหอมมะลิครับชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการที่ท่านเป็นอยู่ครับมันก็หนักก็ได้กลายเป็นเบาไอเบาทุเลาลงไปเลยครับหายใจติดขัดปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่เวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับระส่ำระสายนี่เลยครับยาหอมนิดเย็นที่มีส่วนประกอบของดอกไม้สมุนไพรทั้งดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีสารพัดหอมเย็นหอมชื่นจิตชื่นใจต้องยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับถ้าจะใช้ฉุกเฉินจริงๆไม่ต้องใช้น้ำร้อนน้ำอุ่นครับตักเขาสักครึ่งช้อนชาอ้าปากใส่ไว้ใต้ลิ้นครับอมไว้เลยครับอย่างก็ยาแก้โรคหัวใจเลยใช่ไหมอมไว้ใส่ใต้อมไว้ใต้ลิ้นแล้วค่อยๆกลืนแก้อาการได้อย่างรวดเร็วครับนี่คือยาหอมดอกหอมมูลลี่ดมก็ได้กินก็ได้นะมาพร้อมกับสมุนไพรดีไทยและก็ภูผาวิปโรที่จะเสริมกล้ามเนื้อของผู้ที่นอนป่วยติดเตียงของผู้ที่ปวดเบื่ออาหารเดินเหินไม่ไหวแขนขาหมดเรี่ยวหมดแรงนึกถึงภูผาวิปโรครับ1แก้วก็1ซองเหมือนซองกาแฟละลายกับน้ำร้อนละลายอาหารทดละลายกับน้ำอุ่นมันจะได้ผงสีขาวๆจะได้ผงสีขาวๆนะครับเหมือนน้ำนม1แก้วต่อ1ซองเช้าซองเย็นซองก็ได้นะครับก่อนนอนก็ได้สดชื่นแน่นอนครับกับทางด้านของภูผาวิปโรรสชาติก็กลมกล่อมอร่อยไม่มีน้ำตาลครับ ช้หญ้าหวานสมุนไพรธรรมชาติเป็นส่วนผสมต้องภูผาวิโปรครับทั้งหมดทั้งมวลสั่งซื้อได้ที่0817805575สั่งเลย0817805575เอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมที่ดูแลสุขภาพร่างกายท่านรับประทาน4คนแรกก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดกินต่อเนื่องจะให้ครบ4คนผู้คนที่5เริ่มลดลงแล้วก่อนทุกมื้อมื้อละ2เม็ดคนที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดคนที่7คนที่8คนต่อๆไปคุณกินวันละเม็ดได้เลยครับประหยัดประหยัดลงไปเรื่อยๆเราขายกันมาอย่างเงี้ยเราพูดกันมาอย่างเงี้ย29ปี30ปีส่วนใหญ่ก็ยังรับประทานกันอยู่ขอบคุณนะครับที่สั่งซื้อเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับมีขายที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวที่ผมวางจำหน่ายนอกนั้นไม่มีถ้ามีของปลอมของเลียนแบบครับฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกจึงจะได้ของแท้ครับคุณดูสิครับคุณซื้อเอนไซม์บายอเนกตราผมไปแล้วเนี่ยฝาขวดมีรูปดร.อเนกไหมถ้าไม่มีไม่ใช่ของผมของปลอมของเลียนแบบผมบอกได้เลยนะครับเพราะมีคนมาต่อว่าต่อขานผมเขาบอกผมไม่เคยขายให้ท่านผมตรวจดูรายชื่อแล้วคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรอยู่บ้านเลขที่อะไรไม่มีคุณสั่งซื้อผิดคนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับต้องไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองที่ผมวางจำหน่ายอยู่ร้านเดียวเท่านั้นนอกนั้นคุณต้องสั่งซื้อจากผมโดยตรงครับผมจะจัดส่งให้สังเกตฝาขวดมีรูปดร.อเนกครับถ้าไม่มีรูปผมคนอะไรไม่รู้ดูให้ดีแล้วกันมีหูข้างซ้ายข้างเดียวปิดฝาขวดครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับ AAD รูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแต่ปัจจุบันทำให้ขายดิบขายดีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะเอาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากแปะกล้วยเนี่ยรวมกับส่วนผสมของเอนไซม์ครับก็คือบำรุงร่างกายของเอนไซม์เนี่ยเอามาเป็นส่วนผสมเข้ากับเอดีรูทิน่าด้วยเท่ากับว่าได้2เด้งเลยทั้งบำรุงร่างกายและบำรุงสายตาด้วยครับแล้วก็จัดโปรไว้ซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม3ชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดครับสนใจอยากได้สั่งซื้อมาเราบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางครับกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับคนท้องผูกอย่าปล่อยท้องผูกเนิ่นนานครับมะเร็งลำไส้มันจะถามหาของเน่าเสียหมักหมมอยู่ในลำไส้ลำไส้นิดเดียวกินไปแล้วโอ้โห2วันก็แล้ว3วันก็แล้วอาทิตย์แล้วก็ยังไม่เจอสิ่งแปลกปลอมออกมาจากร่างกายเลยไม่เคยขับถ่ายนี่เป็นไปไม่ได้ครับกินทุกวันต้องระบาย2วันถ่ายทีก็ยังดีครับใครรับประทานอาหารอยู่ต้องขออภัยนะครับต้องบอกเลยว่ากาแฟระบายกาแฟเพื่อระบายอย่างแท้จริงครับกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟเอดีครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่นดับกลิ่นตัวบรรเทาการเม็ดผดผื่นคันสิวกระยุบฝ้ากระจางกับสบู่สมุนไพรดีเจครับสบู่สมุนไพรดีเจก็5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจขายที่5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับแล้วก็ยังมีสบู่สระผมช่วยรากผมของท่านแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายๆช่วยลดรังแคช่วยลดเชื้อราบนหนังศีรษะกับสบู่สระผมทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเราไปเรื่องราวของข่าวกันต่อยาบ้าไม่ใช่มีแค่สระบุรีไม่ใช่มีแค่ลพบุรีที่ชัยนาทก็มีCIB หรือตำรวจสอบสวนกลางครับโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงนำโดยพันตำรวจโทสารศักดิ์แสงจันทร์สารวัตรใหญ่สทล2กก1นำกำลังเจ้าหน้าที่จับตัวนายศักดานามสกุลขอสงวนไม่สงวนมาทำไมอ่ะวัย31ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสระบุรีแต่ไปกบดานอยู่ที่ชัยนาทครับข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1โดยการมีไว้เพื่อการจำหน่ายเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนสามารถจับได้ที่บริเวณหมู่6ตำบลโพนังดำออกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับสัพยานี้ก็มีโพนังดำออกโพนังดำตกนะอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทหมู่6อยู่หมู่6ชื่อเจ้าศักดาครับโหแฟนคลับผมเยอะเลยแถวนี้ สืบเนื่องมาจากตำรวจชุดจับกุมได้ทำการสะกดรอยติดตามรถยนต์กระบะโตโยต้ารีโว่ทะเบียนชัยนาทซึ่งเป็นรถต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดต่อมาถึงจุดสกัดบริเวณถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่116ในพื้นที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีผู้ต้องหาได้ขับรถพุ่งชนรถวิทยุตรวจการของตำรวจปึ้งเอ้ยนี่เหมือนกับที่ลพบุรีโรบินสันเมื่อ2เมื่อวานนี้นะจะเปิดทางหนีใช่มั้ยชนรถตำรวจอย่างแรงตึ้มแต่พอเปิดทางหนีได้โยนยาบ้าลงข้างทาง 9,456 เมตรแล้วก็หลบหนีไปได้จำรวจทางหลวงสระบุรีได้สืบรอยสอบสืบสวนแกะรอยรวบรวมหลักฐานจนขออนุมัติหมายจับและหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพักในอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทเจอเจ้าศักดาในที่สุดครับศักดายอมรับสารภาพว่าผมเป็นคนขับรถกระบะคันที่ใช้ก่อเหตุจริงๆครับผมได้รับการว่าจ้างมาครับให้ผมไปส่งยาเสพติดไปส่งที่ไหนล่ะไปส่งจุดที่เขาตกลงกันไว้แล้วผมจะต้องชนรถตำรวจผมตกใจผมทำอะไรไม่ถูกครับผมตัดใจขับรถชนรถวิทยุตำรวจเลยครับผมเปิดทางหนีครับแต่ผมรู้ว่าหนีไม่รอดครับตำรวจเลยเอาตัวไปส่งสอบสวนที่สภ.พุทธบาทสระบุรีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการสอบสวนกลางผลงานท่านเยอะมากเลยท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยครับเดี๋ยวยังเรื่องของสอบท้องทงท้องถิ่นอะไรเยอะแยะเนาะอ้าวยาบ้ายาเสพติดโหเยอะอย่างข่าวนะครับเห็นอะไรแถวเฉลิมพระเกียรติอีกใช่ไหมสระบุรีจะเป็นข่าวเดียวกันไหมเนี่ยโอ้ยพระเจ้าบอกคุณนะยาบ้ายาเสพติดมันเป็นอันตรายต่อชีวิตมันเป็นพิษต่อสังคมครับทางด้านของประเด็นข่าวอื่นนะครับเอาเนี่ยผมเคยไปซื้อกล้วยแขกป้าแกนะเนี่ยขโมยถังแก๊สป้าแกไปป้าแกขายกล้วยทอดหาเลี้ยงชีพวอนนำมาคืนหลังต้องเสียเงินซื้อใหม่ 2,000 บาทสงสารยายเถอะเรียกยายดีกว่าจะป้าเลย80กับ75ครับตากับยายคู่นี้ขายกล้วยทอดกล้วยแขกหาเลี้ยงชีพโน่นแถวคลองระพีพัฒน์น่ะเทศบาลตำบลหนองแคขโมยรถเข็นแกไปจอดทิ้งไว้รถเข็นไม่เท่าไหร่เอาถังแก๊สกันไปด้วยแกจอดทิ้งไว้ข้างทางผมไปไหว้หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เนี่ยหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์แล้วศักดิ์สิทธิ์จริงนะไปขอให้มีโชคมีลาภปุ๊บโชคดีเลยครับต้องรีบไปแก้นี่อีกที่ไหนนะหลวงพ่อท้าวเวสสุวรรณที่วัดธรรมมูลเริ่มงานวันนี้วันแรกท้าวเวสสุวรรณยังไม่ทันจะเริ่มงานเลยขอพรไว้ถูกหวยลาวใช่ไหมถูกหวยลาวได้เป็นหมื่นเลยไปเขย่าลูกปิงปองหน้าท้าวเวสสุวรรณที่วัดธรรมมูลอ้าวแล้วแก้บนด้วยไข่ต้มแล้วเขย่าอีกรอบหนึ่งซื้อหวยลาวถูกอีกแม่ท้าวเวสสุวรรณไปที่วัดธรรมมูลแล้วกันนะได้มา2รอบเกือบ 30,000 40,000 เลยอะเป็นอะไรที่แหมมันทำไมโชคดีขนาดนี้ไปหาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่หนองแคเนี่ยยังผ่านไปเนี่ยซื้อกล้วยทอดแกเนี่ยตากับยายยายม้วนกับตาประเสริฐโหดูที่ไปเอาน้ำมงน้ำมันเอาและแกไปเอารถของรถเข็นเข้าไปอะฮะขายไปรักของเขาต้องซื้อใหม่หมดเป็น 2,000 เดี๋ยวเที่ยวหน้าไปไหว้หลวงพ่อสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ที่หนองแคผมจะแวะไปกินกล้วยทอดอีกนะกล้วยแขกอีกนะยายป้ายายดีกว่ายายตากับยายรถเข็นก็หายถังแก๊สก็หายเอามาคืนตากับยายเฮ้ยยายไว้ทำมากินลูกเอ้ยโอ้ยกับขโมยที่ไหนจะไปเอาไปซื้อใหม่ก็หมดตังค์อีกเลยกำไรสักเท่าไหร่แล้วกล้วยแขกแม่จริงๆเลยนะเอาสุดท้ายแล้วกันนะยาบ้าอีกแล้วสาวไทยถูกรวบคาสนามบินญี่ปุ่นผงะไอซุกในซองกาแฟเอาอีกแล้ว ซ้ำรอยมีนาอีกแล้วอันนี้ไม่ใช่เมษาครับสองคนผัวเมียรับนายธนาศักดิ์วัย53กับนางสาวกัญญาวีวัย45ผัว53เมียน่ะ45สองสามีภรรยาว่านางสาวจุฑาทิพย์วัย28ลูกสาวแฟนหนุ่มและเพื่อนอีกคนนึงซึ่งมีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่ไปประเทศญี่ปุ่นถูกจับกุมคาสนามบินฟูกุอาโอกะประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากด้านในของที่รับหิ้วเป็นไอซ์ซุกในซองกาแฟโอ้โหนายสราวุธแฟนสาวของนางสาวจุฑาทิพย์บอกว่าเมื่อปีที่แล้วแฟนสาวได้ตั้งกลุ่มชื่อไลน์เทียนเทียนช็อปเพื่อรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นคนไทยที่จะฝากของไปประเทศญี่ปุ่นจนกระทั่ง10กรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้ชื่อไลน์อิงอิงทักข้อความมาในกลุ่มว่าจะจ้างให้หิ้วของไปที่ประเทศญี่ปุ่นโดยแพ็คสินค้าน้ำหนักรวม12กิโลกรัมใส่ไว้ในกล่องสีน้ำตาลปิดสก็อตเทปหนาแน่นตนไม่แน่ใจว่าแฟนได้เปิดกล่องดูใส่กล้องใส่กล่องไม่ใช่กล้องเขาพิมพ์มาใส่กล้องผมก็อ่านไปด้วยใส่กล่องสีน้ำตาลเขาพิมพ์ผิดนะใส่กล้องตนก็ไม่แน่ใจว่าแฟนได้เปิดกล้องดูหรือเปล่าเปิดกล่องดูหรือเปล่าว่าข้างในมันเป็นอะไรเขาก็มีข่าวก็อยู่ที่ออสเตรเลียลูกค้าคนนี้เคยจ้างให้ไปส่งแล้ว1ครั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจึงไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่ง12กรกฎาคมเวลา 7:00 น.เครื่องลงที่สนามบินฟุกุโอกะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสัมภาระของทุกคนปรากฏว่าแฟนสาวได้ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินควบคุมตัวซึ่งตนและเพื่อนได้ถูกเจ้าหน้าที่สนามบินนำตัวไปสอบสวนหลังจากสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวตนกับเพื่อนและเพื่อเหลือเพียงแฟนสาวแต่ยังไม่มีการแจ้งความว่าผิดอะไรต่อมาตนไปติดต่อที่กงสุลฟูกุโอกะเพื่อติดต่อขอทราบรายละเอียดของแฟนสาวเขาบอกให้รอทางตำรวจญี่ปุ่นติดต่อมาอีกครั้งและยังอยู่ในกระบวนการการสอบสวนต่อมาทางกงสุลแจ้งว่าตรวจพบสารกระตุ้นแต่ไม่ทราบว่ามาจากสินค้าชิ้นไหนจนกระทั่ง22กรกฎาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวของแฟนสาวรับหนังสือจากทางกงสุลพบว่ามียาไออยู่ในซองกาแฟครับบุตรเอ้ยแฟนแกแย่แล้วนายสรวุฒิบอกว่าพวกนั้นพวกตนเนี่ยหิ้วของทั้งหมด9กล่องลูกค้าทุกคนได้ติดต่อรับสินค้ายกเว้นของลูกค้าที่ใช้ชื่ออิงอิงไม่มีการติดต่อรับสินค้าและได้ทำการบล็อกช่องทางการติดต่อไว้แล้วซึ่งลูกค้าคนดังกล่าวได้โอนเงินค่าจ้างมาให้จำนวน 3,600 บาทใช้ชื่อบัญชีว่าโฮไทไมด้านแม่ของนางสาวจุฑาทิพย์บอกวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาทางครอบครัวได้รับแจ้งจากกองสุนไทยว่าลูกสาวถูกจับอยู่ที่สนามบินตอนนั้นตกใจมากครับเป็นห่วงลูกสาวเพราะติดต่อเขาไม่ได้เลยครอบครัวต้องรับสภาพลูกสาวถูกจับเพราะไม่รอบคอบไม่ตรวจสินค้าเอ้ารับจ้างหิ้วก็ต้องรับจ้างเสี่ยงคุกตารางเนี่ยเนาะแล้วติดคุกต่างประเทศซะด้วยสิเอ้าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวเป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับสำหรับคนที่รับจ้างหิ้วมันได้ไม่เท่าเสียนะได้เงินไป 3,000 กว่าบาทแต่ไปโดนจับติดคุกต่างประเทศโอ้ยประโจคุณเสียชื่อประเทศไทยด้วยเอาละครับวางครับเวลาหมดเวลาเห็นที่ต้องล่ำลากันเนาะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อกันชั่วโมงที่2พักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ขอเชิญร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ60ปีพระเทพปริยัติวัชรสุทธีรองเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569รวมงาน7วัน7คืนมีมหรสพสมโภชตลอด
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
5: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
1: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคม
6: พบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
6: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่ย่าพลาด
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
8: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
9: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้าน

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทมลรัฐขันธวินหุค่ะกระทรวงคมนาคมเร่งเตรียมพร้อมถนนสายพุทธภูมิรับคลื่นนักท่องเที่ยวมุ่งสู่มรดกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รองนายกรัฐมนตรีร่วมยินดีวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ชูโครงข่ายถนนรางอากาศเชื่อมเส้นทางแห่งศรัทธารับนักท่องเที่ยวทั่วโลกคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมแสดงความยินดีที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกและมั่นใจว่าจากนี้วัดพระมหาธาตุจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมด้านการเดินทางโดยทางถนนได้มีการใช้สายแยกทางหลวงหมายเลข4103ถนนพุทธภูมิระยะทางประมาณ4กิโลเมตรขนาด4ช่องจราจรเพื่อเป็นการลดความแออัดในการเดินทางท่าอากาศมีท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือ4ล้านคนต่อปีการเดินทางทางรางปัจจุบันสามารถเดินทางโดยรถไฟเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้โดยตรงนอกจากนี้ยังประสานจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางการบริหารจัดการการเดินทางทั้งระบบจราจรระบบขนส่งสาธารณะและการเชื่อมต่อจากสนามบินสถานีรถไฟและสถานีขนส่งเข้าสู่ตัวเมืองโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญและในช่วงวันหยุดยาวที่จะมีประชาชนเดินทางไปสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เป็นจำนวนมากและผ่าผ่อนช่างกุลรายงานค่ะ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง28กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2569จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กรองและแม่น้ำท่าจีนในช่วงวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2สทนช.จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
2: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่ซาอุดิอาระเบียระงับการโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่2หลังผู้นำสหรัฐได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงให้ยุติการโจมตีขณะที่การเจรจาทางการทูตยังดำเนินต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการหวนกลับไปสู่สงครามเต็มรูปแบบกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเผยแพร่ภาพที่พวกเขาอ้างว่าได้ยิงโดรนของซาอุดิอาระเบียตกเหนือน่านฟ้าทางตอนเหนือของเยเมนเจ้าหน้าที่เยอรมนียืนยันว่าชายที่ต้องสงสัยว่าขับรถตู้พุ่งชนฝูงชนใกล้

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
6: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการ

0: วาจายะเจตสาวาก
1: ายเณวาจายะเจตสาวาวชรังนามะปฏิมังอิทธิปฏิหาริยะกรังพุทธรูปังอหังวันทามิสัพพโสสทาสุทธีพวันตุเมครับตั้งนโมสามจบก่อนนะครับก่อนจะถึงคาถาบูชาหลวงพ่อเพชรวัดถลวงจังหวัดพิจิตรวัดพัฒนาธรรมรามเนี่ยคาถาบูชาหลวงพ่อเพชรครับมีโอกาสผ่านไปทางเขื่อนป่าสักลพบุรีก็ต้องผ่านวัดพัฒนาธรรมรามแล้วก็เข้าไปกราบขอพรหลวงพ่อเพชรไปขอพรพ่อปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมาผมก็บอกปีใหม่เนี่ยหรือหลังช่วงปีใหม่จะบวงสรวงใหญ่เพราะผมไม่ได้ทำให้พ่อปู่ศรีสุโธย่าศรีปทุมมานานแล้วก็จะทำบวงสรวงทักสามวันสามคืนปีใหม่แล้วนะครับถือว่าครบรอบปีที่เท่าไหร่เนี่ยปีที่10แล้วมั้งเนี่ยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูพ.ศ.ที่เอามาก่อนนะครับกลับก็มาถวายไว้ที่วัดพัฒนาธรรมรามและท่านก็ให้โชคผมอยู่เรื่อยเลยครับคุณผู้ฟังครับถึงเวลาเรามาสวัสดีกันตรงนี้จบเสียงเพลงด็อกเตอร์พระครูพัฒนาธรรมคุณเราก็มาเข้าข่าวถ้าใครชอบเพลงนี้ก็เข้าไปใน YouTube ช่องพันธุรัตน์เรคคอร์ดพิมพ์ว่าเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดแล้วก็ด็อกเตอร์พระครูพัฒนาธรรมคุณท่านก็จะได้เสียงเพลงนี้เพราะๆเลยขอบพระคุณครับ
2: คุณกำลังฟัง

ที่รู้ก็เพราะว่ามีลูกค้าสั่งของมาเนี่ยนะครับขอบพระคุณครับทั้งเมืองกาญทั้งชลบุรีทั้งบางแสนพัทยาขอบพระคุณครับฟังทางคลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงศ์ในปราจีนบุรีแล้วก็ได้ยินได้ฟังครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกๆโรคครับยืนหยัดกันมา30ปีเข้าปีนี้ผมนั่งอยู่หน้าไมโครโฟนเนี่ยประกาศตัวนี้มาก็อย่างที่บอกนะครับว่าแรกๆยังไม่มีใครรู้จักเหลือเต็มบ้านเลยในเดือนแรกเดือนที่2จนถึง6เดือนพอเดือนที่7เริ่มขายดีขึ้นมาเพราะว่าต้องใช้เวลาเนี่ยครับคนเอาไปรับประทานแล้วต้องใช้เวลาในการดูแลสุขภาพร่างกายเพราะคุณเป็นโรคกันคุณไม่ได้เป็นแค่2วันคุณเป็นกันมานานแล้วล่ะความดันเบาหวานนี่เป็นกันมานานแล้วก็เอาไปรับประทาน4ขวดแรกนี่ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มเลยก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปเนี่ยคุณกินวันละเม็ดได้เลยหรือคุณจะเลิกกินแล้วแต่ตัวคุณเถอะแต่คนที่กินกับผมมา20กว่าปีเนี่ยก็ยังกินวันละเม็ดอยู่ทุกวันเนี่ยหลายตัวหลายคนมากผมมานั่งเช็คประวัติดูโอ้นี่เขายังกินของเราอยู่ต้องขอขอบพระคุณครับอย่างคุณอะไรนะคุณประสิทธิ์ชัชวาลยางกูลเนี่ย80กว่าแล้วขับรถป๋อเลยสายตรงสายตาดีมากๆอยู่วิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะผมจำไม่ผิดนี่แฟนรายการประจำสั่งหยุดทุกเดี๋ยวบอกเอาเหอะสั่งจนกว่าจะกินไม่ไหวแล้วล่ะครับขอบพระคุณเป็นแฟนคลับแฟนเพลงแล้วเป็นแฟนรายการตั้งแต่แรกๆเลยขายไบโอเอนไซม์ตราไบโอเนี่ยนะครับที่ร้านเจียมหมูป่าโมกอ่างทองมีจำหน่ายอยู่ร้านเดียวที่ผมวางนอกนั้นผมไม่มีวางนะครับผมโดนต่อว่าต่อขานมาจากโทรศัพท์มาไหนบอกจะแถมไงคุณสั่งผิดคนแล้วคุณสั่งซื้อผิดคนแล้วหรือคุณจะไปซื้อที่ไหนมาผิดทางผิดที่แล้วผมบอกผมไม่มีชื่อในสารบบคุณไม่เคยสั่งของผมเพราะฉะนั้นของผมฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกครับถึงจะได้ของแท้แต่ของเรียนแบบหรือของยังไงก็แล้วแต่นะผมไม่รู้นะเพราะเอนไซม์มันเต็มท้องตลาดถ้าคุณไปเชื่อเขาคุณก็ไม่ใช่ของผมอะข้างบ้านเขาแนะนำมาดูให้ดีครับดูให้ดีนะครับแล้วมาต่อว่าต่อขานผมบอกไม่ใช่ขอโทษนะครับในระบบของผมเนี่ยผมเก็บไว้หมดใส่แฟลชไดร์เก็บไว้หมดข้อมูลเก็บไว้หมดเลยมันก็ทั้งเสียงยังบันทึกไว้เลยบางคนบอกเออก็ไหนราคานี้ทำไมไหนบอกแถมอย่างนี้อ่ะจะฟังเสียงไหมผมบันทึกเสียงคุณไว้หมดโทรเข้ามาถ้าผมไม่ได้รับสายเองก็บันทึกเสียงหมดเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าโกหกกันไม่ได้และของที่ส่งไปก็ตรวจสอบได้เพราะเราถ่ายเอ็กซเรย์ของเอาไว้หมดจากบริษัทขนส่งไปเท่าไหร่ถ้าไม่ตรงตามข้อมูลก็ตีกลับมาให้เราเปลี่ยนให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อเอนไซม์บายอเนกตรากันเข้ามาครับตราไบโอนะครับ AND ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ยังมีส่วนผสมจากเอนไซม์เข้ามาไว้อยู่ใน AND ลูทิน่าด้วยก็เลยดอกเด้งเลยครับได้ทั้งบำรุงสายตาบำรุงร่างกายก็เลยทำให้ทางด้านของเอนไซม์ก็ส่วนของเอนไซม์ไปเลย AND ลูทิน่าก็ส่วนของ AND ลูทิน่าพระแต่ AND ลูทิน่าได้เปรียบตรงที่ว่ามันได้2อย่างก็สั่งซื้อกันทั้งชุดเล็ก2แถม1ชุดใหญ่7ขวด4แถม3ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับกาแฟดีเจครับกาแฟเพื่อการระบายกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้านึกถึงกาแฟบำรุงร่างกายเอดีครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดขึ้น

0: ผื่นคันสิวก็ยุบฝ้ากระจางดูแลผิวพรรณของท่านด้วยสบู่สมุนไพรดีเจครับแต่ถ้าดูแลรากผมของท่านให้แข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายๆผมร่วงเกาหน่อยโอ้โหสระผมผมร่วงโอ้โหตกใจครับรังแคก็เยอะเชื้อราบนหนังศีรษะก็เยอะสบู่สระผมเลยครับสนใจสั่งซื้อทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมา0817577474 0817577474ครับมาเรื่องราวของข่าววันนี้ไทยรัฐกับมติชนนิพพานหัวข่าวเหมือนกันเลยใกล้ใกล้เคียงกันเลยฝ่ายค้านบี้คดีหัวสว4พยานใหม่แฉยิบขบวนการไอติมนำทีมชำแหละภาค2กลางหลักฐาน5ฉากสำคัญทางไทยรัฐก็บอกแฉขบวนการล็อกโพยสวโยงอดีตกุนซืออนุทินผู้สมัครรุมปูดข้อมูลหัวภาค2ไอติมบี้ท้าหนูบิ๊กภูมิใจไทยแจงประกรณ์จ่อยุบธนาคารที่ดินปยป.วิปฝ่ายค้านเปิดเวทีขยี้หัวสวภาค2อดีตผู้สมัครสวดาหน้าแฉกระบวนการล็อกโพยยัดซองขาว 10,000 มี2อดีตกุนซืออนุทินปัจจุบันเป็นสวร่วมทีมหัวปลุกให้แก้ใบสว3ตอนตี2กุสุมารดีปูดทรงศักดิ์ครับปูดทรงศักดิ์พาไปพบเสี่ยหนูทรงซิกเผื่อได้จอยกันชงยุบพรรคภูมิใจไทยสสพนิดาโวยพยานโดนคุกคามประชิดตัวสิริพันธ์ดักคอกกต.ทำยึกยักยื้อเวลาคาดว่ายอมสังเวย66สว.ตัดตอนคดีสาธิตขู่กกต.ดูยุค3หนาเป็นตัวอย่างไอติมชี้แกนนำสีน้ำเงินชี้แจงจองกฐินอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่หนูรับลูกกองเชียร์ยุฟ้องยิ่งชีพเจ้าตัวไม่หวั่นท้าชนฟ้องปิดปากด้วยท้าชนยิ่งชีพภูมิในการไอรอเนี่ยนะครับกฎหมายเพื่อประชาชนยุให้ได้เลยฟ้องเจ้าตัวไม่หวั่นกล้าสู้เพราะมีหลักฐานแสวงไม่แคร์ผลสวนกระแสสังคมก่อนเร่งรัฐบาลสังคายนาระบบงบประมาณประกอบลุยยุบธนาคารที่ดินปยป.เลือกเอาเออร์ลี่รีไทร์หรือย้ายไปหน่วยงานวิปฝ่ายค้านจัดไปที่เจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.ภาค2อดีตผู้สมัครสว.เปิดหน้าแฉยับกระบวนการล็อกโพยมีอดีตกุนซืออนุทินชาญวีรกุลสมัยเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมทีมนางสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคาดยอมสังเวย66สว.หวังตัดตอนคดีครับที่รัฐสภาครับคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านคือนายพฤทธิ์วัชระสินธุประธานวิปฝ่ายค้านรองหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการเปิดงานคดีงวสวพูดถึงมา2ปีแต่เรื่องยังไม่ไปถึงศาลเพราะหน่วยงานตรวจสอบอาจไม่ทำหน้าที่ไม่ตรงไปไม่ตรงมาไม่ตรงไปตรงมาเช่นกรรมการเลือกตั้งกกต4ใน7คนถูกเห็นชอบโดยสวชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เกลียว่างมีการเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมขอให้สังคมร่วมจับตาไม่กระพริบหลักฐานที่เปิดเผยทำให้สังคมตาค้างมีโพยผิดปกติกกต.เดินริบโพยตักเตือนให้เลือกโดยสุจริตหนึ่งในผู้สมัครคือนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาก่อนมาเป็นโพยเลือกสว.มีกระบวนการเตรียมการล่วงหน้าแลกเปลี่ยนคะแนนเป็นระบบไม่ทราบว่ากกต.จะสั่งฟ้องหรือยกฟ้องใครคนใดครับนี่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวเกี่ยวเรื่องของเลือกสว.กลับมาดังอีกครั้งครับเหมือนกับคดีเขากระโดงนั่นนะครับกลับมาดังอีกครั้งเวทีเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.ภาค2นำพยานผู้รู้เห็นกระบวนการหัวสว.มาให้ข้อมูลต่อสาธารณะโดยพันตำรวจสมยศศรีหาบัวอดีตผู้สมัครสว.กลุ่ม15จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ากระบวนการที่เจอมีบุคคลที่เป็นประสานงานคือนายวงศกรธนกิจผู้สมัครสว.ผู้สมัครสสภูเก็ตพรรคภูมิใจไทยมีการจัดเลี้ยงอาหารผู้สมัครสวพังงากระบี่และภูเก็ตบนเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาประชุมที่โรงแรมย่านปทุมธานีมีผู้บรรยายคนเดียวคือโกเกียรติจังหวัดสตูลให้จดหมายเลขการเลือกรอบแรกรอบไข่ให้สวมเสื้อเหลืองเป็นสัญลักษณ์รู้หมดเลยรายละเอียดกลุ่มระหว่างประชุมผู้สมัครสวชื่อพี่แนบถามว่าทำไมไม่มีชื่อตัวเองโกเกียรติบอกว่าเป็นการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ทำให้ไม่พอใจช่วงกลางคืนทีมงานในวงสกรถือซองขาวใส่ธนบัตรมาให้พี่แนบ บอกเป็นค่าใช้จ่ายในกทม.จำนวน 10,000 บาทแต่ตนไม่ได้ทำให้พี่แนบไม่รับซองและเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมไปพักที่อื่นเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาก็ตรงตามที่เขียนไว้ทั้งหมดขบวนการนี้เรียกว่าหัวหรือไม่มีผู้ใหญ่มาบอกให้เอาตามโพยนี้หากเลือกตามสูตรนี้สำเร็จลูกตนจะมีตำแหน่งในรัฐบาลว่ากันเอาตำแหน่งรัฐบาลมามาต่อรองกันได้เลยว่ากันครับโอ้โหนี่เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าน่ากลัวนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับขึ้นเวทีครั้งนี้ถือว่าทางด้านของพรรคฝ่ายค้านนำผู้ที่เป็นพยานขึ้นมาเนี่ยมาต่อหน้าสาธารณชนนี่ไม่น้อยทีเดียวนะครับนายสมนึกสุชัยธนาวนิชอดีตผู้สมัครสวกลุ่ม4จังหวัดสุโขทัยบอกว่าได้รับการประสานโดยบุคคล2คนคนแรกปัจจุบันเป็นสวก่อนหน้านี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษานายอนุทินชาญวีรกุลสมัยเป็นรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์คนที่สองคือที่ปรึกษาของนายอนุทินเมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเลขาของคนแรกติดต่อไปพบที่ร้านกาแฟหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่ามีคน10คนที่พร้อมเลือกไปด้วยกันให้ไปถึงพบว่ามีผู้ร่วม7คนมีนายแพทย์เปรมศักดิ์พิยยุระสวด้วยหารือถึงกระบวนการการลงคะแนนที่กังวลว่าคนในกลุ่มอาจโกงได้ทำให้ในแพทย์เปรมศักดิ์บอกให้พิจารณาจากชื่อต้นให้เขียนชื่อต้นจากนั้นคนที่เหลือก็จะเป็นไปตามนั้นวันต่อมานัดหารือกันโดยต้องลงทะเบียน600บาทเป็นค่าอาหารกล่องค่าสถานที่แนะนำตัวทีละกลุ่มระหว่างหารือกับคนที่1โทรมาตามให้ไปที่อยุธยาจึงตามไปที่นัดหมายพร้อมพี่ชายที่เป็นผู้สมัครสวกลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยมีคนมาพูดคุยกับตนบอกว่าพรรครับเป็นสวสาธารณสุขแต่ให้เซ็นใบลาออกไว้ก่อนโดยไม่ลงวันที่บอกว่าไม่ต้องตกใจเพราะควบคุมการยกมือตามนโยบายพรรคเท่านั้นนายสมนึกบอกว่าอีกเรื่องคือต้องประชุมทำโพยนายโพยอาจไม่ได้เลือกเลขตัวเองแต่สัญญาว่าจะได้สวแน่นอนจากนั้นเข้าสู่กระบวนการทำโพยมีคนหนุ่ม 5-6 คนสอนทำโพยพร้อมกับคนที่ผ่านที่มาจากสุโขทัยเกือบ30คนรอบแรกตนมีชื่ออยู่แต่โพยรอบ2ถูกแก้ให้เอาหัวหน้าอนามัยมาแทนทราบในเวลาต่อมาว่าคนที่มาแทนเป็นลูกน้องของผู้ประสานงานคนแรกปลุกไปแก้ใบสว3ตอนตี2ในขณะเดียวกันคุณกุสุมาวดีสิริโกมุตสวสำรองกล่าวว่ากระบวนการที่ทำให้การเลือกสวไม่เป็นไปตามกฎหมายมีการนำพักและรัฐมนตรีพักภูมิใจไทยเกี่ยวข้องมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานในกระบวนการ20มิถุนายน2517มาที่สภาเจอกับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ถามว่ามาทำไมบอกว่ามีน้องสาวผู้ใหญ่ท่านหนึ่งสวกลุ่ม14เลยมาขอคะแนนนายทรงศักดิ์ถามว่าหาเสียงสวทีละคนหรือของพวกเขามีเป็นพันจากนั้นพามาเจอนายอนุทินแจ้งว่าตนได้อันดับหนึ่งมาจากมหาสารคามก็ได้แค่สวัสดีไม่ได้พูดอะไรนายอนุทินถามว่าได้โหวตเตอร์เท่าไหร่พอบอกไปก็นายอนุทินตอบกลับว่าเผื่อได้จอยกันครับนี่ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีหลักฐานจริงแบบนี้เขาไม่คงไม่มาเปิดเผยทางสาธารณะแน่นอนข้อมูลมันเปิดเผยกันขนาดนี้นะครับแต่กกต.เหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวเนาะนายสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกฝากไปยังกกต.หากปฏิเสธการแสวงหาข้อเท็จจริงในกระบวนการไต่สวนหากกกต.สั่งไม่ฟ้องเจอมาตรา157แน่นอนลืมคดีพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภแล้วเหรออดีตประธานกกต.ในอดีตเชื่อว่าจะมีคนออกมาให้ข้อเท็จจริงอีกมากเป็นหน้าที่กตต้องแสวงหาข้อเท็จจริงไม่มีทางอื่นนอกจากส่งศาลก็จะมีกตติดคุกอีกงั้นเหรอครับเพราะสมัยท่านวาสนาเพิ่มลาภนะติดคุกกันไปแล้วนาวกล่าวลูดนะครับทางด้านของนางสิริพันธ์นกสวนสวัสดีนักวิชาการคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์บอกว่าได้มาของสวเนี่ยเป็นการซื้ออิทธิพลเพื่อยึดกลุ่มรัฐคล้ายการโกงข้อสอบท้องถิ่นที่ให้ฝากบรองอำเภอและจังหวัดพิจารณาคุณสมบัติกลุ่มที่พยายามทำเรื่องนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่ใช้โครงข่ายอิทธิพลยึดกลุ่มอำนาจรัฐในแง่กฎหมายการพิจารณามี2ระดับคือพรบการได้มาซึ่งสวไปจบที่ศาลฎีกาเป็นหน้าที่กกต.ใช้เพียงหลักฐานที่พึงเชื่อได้ว่าเท่านั้นส่งไปศาลฎีกากกต.ไม่มีหน้าที่พิสูจน์จนทราบว่าปราศจากข้อสงสัยกฎหมายอาญาในคณะกกต.ชุดที่26พิจารณาคดีอ้างยี่ซ่องโจรกกต.ต้องไม่ยื้อเวลาเพราะความล่าช้าเป็นต้นทุนของความไม่ชอบธรรมสิ่งที่กกต.จะดำเนินการเป็นไป3ทางคือ1 สั่งฟ้องหากสั่งฟ้องทั้งหมดเป็นชัยชนะสังคมไทย 2. ไม่ฟ้องเลยจะถูกตั้งคำถามกระบวนการตรวจสอบ 3. ฟ้องบางส่วนมีความเป็นไปได้สูงแต่ต้นไม้พิษถึงตัดปลายที่มันพิษแต่รากแก้วที่เป็นพิษมันก็ยังอยู่แหมพูดเหมือนใครคนหนึ่งเลยจะแตกหน่อสร้างมลพิษต่อสิ่งที่กังวลคือการตัดตอนผู้เสียหายได้บางส่วนว่างั้นนางสิริพันธ์บอกอาจจะตัดตอนสองเว่ยแค่66สวจาก229คนเนี่ยนะอ้าวทางด้านของประเด็นข่าวนะครับนายแสวงบุญมีเลขาธิการกตบอกไม่สนผลสวนกระแสสังคมผมไม่สนเพราะเป็นเรื่องของทางด้านเกมการเมืองว่างั้นครับอ้าวดูกันต่อไปครับกกต.จะย้ายที่อยู่จากบ้านไปอยู่ในที่ที่เป็นสัตว์เป็นส่วนหรือเปล่านะครับทางด้านนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไม่วันฟ้องท้าชนฟ้องปิดปากเอาเลยครับถ้ามีข้อมูลกระบวนการโกงหัวที่ใหญ่และมหาศาลอยู่ในสำนวนกกต.และดีเอสไอประมาณ 90,000 หน้าที่อยู่กับตนเพียง 5% ส่วนกรณีนายนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกชวนไปเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญถ้าไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายไปก็ต้องไปว่าไปตามข้อเท็จจริงเรื่องเส้นทางการเงินเคยพูดไปแล้วเยอะกว่านี้แต่ไม่จำเป็นต้องมาเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนตัวยังมองว่าฟ้องแยกไม่ได้กรรมเดียวผู้เสียหายหลายคนก็ฟ้องที่เดียวกันถ้าจะแยกแล้วหมายมาก็เป็นไปได้แต่เสียเวลาไม่มีอะไรต้องกังวลเราตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปไม่มีเจตนาให้ร้ายทั้ง9คนที่เอ่ยชื่อไปมีข้อมูลมากกว่านี้เยอะนอกจากนี้9คนยังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องชัดเจนและค่อยๆนำเสนอต่อไปนั่นคุณยิ่งชีพผอ.โครงการกฎหมายเพื่อประชาชนไอซ์ลอถึงบอกไม่กลัวเอาเลยท้าฟ้องด้วยนั่นขนาดนั้นเลยนะครับแสดงว่าเขามีหลักอย่างที่ผมบอกเขามีหลักฐานค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะหนาแน่นให้ฟ้องเลยครับก็เหมือนท่านเสรีกับท่านเนวินชิดชอบให้ฟ้องเลยคือต่างคนต่างมีหลักฐานอ้าวให้ศาลเรียกเขามาครับเพราะเราไปเรียกเพราะไอ้คนฟ้องกับคนถูกฟ้องเรียกไม่ได้ต้องให้ศาลเรียกเขามาหักล้างสำหรับคนถูกกล่าวหากับคนกล่าวหาศาลก็จะเรียกหลักฐานเหล่านั้นและจะรู้ว่าใครถูกใครผิดคุณผู้ฟังอย่ากระพริบหูอย่ากระพริบตานะ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
2: ภูผาวิกโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิกโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยานางฟักข้าววรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กินแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร0817805575
3: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร
2: 098-329-9909 098-329-9909
0: ครับซื้อไว้ติดบ้านติดตัวไว้ครับเป็นขึ้นมาก็จะได้ทาถูครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับทำไมเขาทำเป็นอนุภาคนาโนก็เพราะว่าเขาทำให้มันเป็นโมเลกุลเล็กๆเพื่อให้มันซึมลึกเข้าไปในอาการปวดของเราได้อย่างรวดเร็วครับกระดูกทับเส้นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ไหล่ติดสะบักจมคลอเคล็ดนอนตกหมอนอะไรพวกนี้นะครับนิ้วล็อกตะคิวบ่อยชามือชาเท้าติดตัวไว้เลยครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับเย็นก่อนร้อนนานรู้สึกถึงการทำงานของตัวครีมตลอด24ชั่วโมงครับสนใจเขาสั่งซื้อไว้เลยนะครับติดตัวไว้098-329-9909 098-329-9909ครับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับนี่ใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชาอาการที่ท่านเป็นสวิงสวายวิงเวียนศีรษะหน้ามือตาลายทั้งหลายมันก็จะทุเลาลงครับแต่ถ้ามันฉุกเฉินจริงๆครับตักมาสักครึ่งช้อนชาไม่ใช่ดื่มแต่ใส่ไว้ใต้ลิ้นอมเอาไว้ครับใส่ใต้ลิ้นอมเอาไว้ครับกับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แล้วก็ค่อยกลืนแก้อาการได้อย่างรวดเร็วทีเดียวครับนี่คือยาหอมหอมดอกหมื่นลี้นะครับหอมชื่นจิตหอมชื่นใจสำหรับผู้ที่อยากจะซื้อไว้ติดตัวติดบ้านก็เชื้อเชิญนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายของเราโดยตรงนะครับเบอร์เดียวกับภูผาวิปโรครับ0817805575ภูผาวิปโรก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้กับผู้ที่ป่วยนอนติดเตียงป่วยติดเตียงผู้ป่วยเบื่ออาหารผอมแห้งแรงน้อยเรียวแรงไม่มีแขนขาอ่อนเรียวแรงครับภูผาวิปโรจะเสริมโปรตีนที่เข้มข้นวิตามินที่หลากหลายสมุนไพรธรรมชาติให้กับคุณผู้ฟังที่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วรถเข็นก็นั่งแทบไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงครับภูผาวิปโรสิครับ1ซองต่อ1แก้วเช้าแก้วเย็นแก้วผสมกับน้ำอุ่นแล้วมันจะออกมาเป็นน้ำสีขาวคนตีเขาหากันแล้วก็ดื่มยกสดได้เลยครับ ไม่มีน้ำตาลแต่รสชาติกลมกล่อมน่าดื่มน่ารับประทานกับภูผาวิปโรมาพร้อมกับทางด้านของเครื่องดื่มภูขาวผสมสมุนไพรดีไทยครับดีไทยก็ช่วยเรื่องของไซนัสภูมิแพ้ริดดวงความดันเบาหวานนอนไม่หลับกระสายกระสับขับถ่ายไม่ปกติกดไหลย้อนอะไรพวกนี้ครับมีรสชาติให้ดื่ม3รสชาติเปรี้ยวหวานเค็มหวานกลมกล่อมแล้วก็ขวดใหญ่น้องๆขวดน้ำปลาเลยสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยไม่ใช่ขวดละ10บาทตามตู้แช่น้องๆขวดน้ำปลาเลยบางทีใหญ่ขวดน้ำปลาบางยี่ห้อเนี่ยซ้ำไปดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรของไทยมีอย.เรียบร้อยมั่นใจคุณภาพสั่งซื้อที่0817805575 0817805575ครับเราไปกันต่อด้วยเรื่องของสาวนางหนึ่งเหมือนสาวมีนารับจ้างหิ้วของข้ามชาติไปถูกจับที่สนามบินฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อ12กรกฎาคมนายธนศักดิ์และนางสาวกัญญวีร้องสื่อขอความเป็นธรรมหลังจากลูกสาวนางสาวจุฑาทิพย์วัย28หน้าตาน่ารักเลยกลับรับจ้างหิ้วของพลาดเหมือนคุณมีนาติดคุกญี่ปุ่นผู้ใช้ไลน์อิงอิงว่าจ้างให้หิ้วพัสดุหนัก12กิโลพร้อมโอนเงินค่าจ้าง 3,600 โอ้โหไม่คุ้มนะ 3,600 ข้ามประเทศแฟนหนุ่มเผยนางสาวจุฑาทิพย์ไม่ได้เปิดเช็คสินค้าด้านในเพราะเคยรับงานจากลูกค้ารายนี้มาแล้วครั้งหนึ่งด้านครอบครัวยอมรับว่าลูกสาวไม่รอบคอบเองแต่ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตำรวจญี่ปุ่นเขาจะเชื่อไหมล่ะโดยนำหลักฐานกล้องวงจรปิดขณะนำคนพัสดุมาส่งมอบให้ชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองเพื่อเร่งขยายติดตามตัวขบวนการหลอกหิ้วยาเสพติดข้ามชาติมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกว่าจะได้หลักฐานหมดติดคุกซะแล้วเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับมีนากว่าจะได้หลักฐานเสร็จกว่าจะฟ้องก็อีกนานเลยผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้กับพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ภูมิกับสภ.บางบัวทองดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมชุดสืบสวนสภ.บางบัวทองลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อตามหาว่าใครเป็นคนเอาพัสดุมาส่งและมีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปผมว่าคนที่รับหิ้วของไปต่างประเทศเนี่ยหนาวๆร้อนๆกันไปตามๆกันเลยนะครั้งหนึ่งก็พอแล้วน่ากลัวแล้วคือคุณมีนาใช่ไหมที่จากสายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเป็นไงพลาดติดคุกของออสเตรเลียไปแล้วอันนี้พลาดอีกแล้วครับไปญี่ปุ่นโอ้เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ารายได้มันไม่พอกับค่าเครื่องบินไปญี่ปุ่นแต่ไหนๆก็ไปแล้วก็หิ้วไปหน่อยแล้วก็จะรู้กันไหมล่ะตรวจแล้วรู้ไหมบังเผลอตรวจแล้วก็ไม่รู้อย่างที่คุณมีนาเนี่ยก็คือให้ใส่กระเป๋าไปที่ไหนได้มันเย็บอยู่ในหลืบของกระเป๋าอ่ะจะไปตรวจได้ไงโดยตาเปล่ามันก็ไม่เห็นมันเราไม่ได้ตรวจละเอียดเหมือนเขาเอาสุนัขดมอย่างเงี้ยหมามันเก่งกว่าคนนะมันสามารถที่จะรู้เลยว่ากระเป๋านี้มียาเสพติดเป็นอย่างนั้นครับอ้าวบรรดาผู้ที่หิ้วๆทั้งหลายก็ฟังข่าวอย่างนี้แล้วเขย่าขวัญเลยนะพลาดได้โอกาสที่จะพลาดได้นะครับไปประเด็นข่าวอื่นอีกนะครับเรื่องราวของข่าวไปที่ทางด้านของเดลินิวบ้างครับกับวิชัยตุ๊จีนเนื้อแกงทุ่มมุนอาหารที่อร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยตุ๊จีนไปบริการงานของท่านก็บอกเราครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะตรงกลางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวโทรหาเราจะได้รีบนำเมนูอาหารไปให้ดูราคาอาหารมีให้เลือกแล้วก็มีให้เลือกถึงร่วมร้อยชนิดครับสนใจโทรเลยครับโทรได้เลย0819465036 0819465036ครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวให้คุณผู้ฟังต่อไปอีกนะครับเรื่องนี้โบราณเขาบอกว่าเวลาเข้าป่าเนี่ยมันเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพรานหนุ่มอ้างยิงเม่นนะแต่กระสุนไปโดนเพื่อนรักตายยอมรับผิดยืนรอมอบตัวกับตำรวจ จะยิงสัตว์ด้วยกันนั่นแหละแต่ถ้าแยกกันยิงแล้วเนี่ยมันเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบังตาเฮ้ยเห็นเพื่อนเป็นสัตว์อะเห็นเพื่อนเป็นกวางเห็นเนี่ยผมอ่านข่าวในแนวเนี้ยบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าเจ้าป่าเจ้าเขาเขาคุ้มครองสัตว์ป่าแล้วมองเห็นเพื่อนเป็นสัตว์ป่าเนี่ยโอ้ตายซะเยอะแล้วนะข่าวทำนองเนี้ยโบราณก็ถึงบอกกันพอเข้าป่านี่ถ้าเดินแยกกันแล้วเดี๋ยวเรียบร้อยคนนึงละไม่ใครก็ใครแต่ถ้าเดินไปด้วยกันแล้วหันหลังชนกันอยู่เงี้ยโอเคใช่แต่ถ้าแยกกันไปสองสัตว์แล้วก็เรียบร้อยครับสองพรานหนุ่มชวนกันเข้าป่าล่าสัตว์พื้นที่บ้านเหิมหินเหิบตำบลแหลมทองอำเภอบักดีจุมพลจังหวัดชัยภูมิจังหวะเจอเม่นเดินผ่านรีบฉวยปืนยิงใส่ปรากฏว่ากระสุนพลาดโดนเพื่อนรักเจาะเข้าที่ขมับดับสลดภายหลังยอมรับผิดแจ้งตำรวจตรวจสอบก่อนจับกุมเดิมคดีตามกฎหมายเห็นไหมล่ะครับเขาเรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเขาคุ้มครองสัตว์ป่ามองเห็นเพื่อนเป็นสัตว์ป่าเขาบอกตนพบเห็นเม่นมีสองตัวเดินผ่านมาจึงฉวยปืนยิงใส่ทันทีปรากฏว่ากระสุนไม่โดนตัวเม่นแต่พลาดไปโดนเพื่อนรักที่นอนหลับอยู่เสียชีวิตเลยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากรีบประสานเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็ยอมมอบตัวนายสาครฐานข้าวผู้อื่นครับสาครนำสกุลขอสงวนไว้48บ้านเดียวกันนั่นแหละครับกับผู้ตายออกหาสัตว์ป่าอยู่กันเป็นประจำและแล้วก็มาเจออย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับแม่ทัพภาคที่4ครับต้องใช้คำว่าไล่ล่าจะอยู่ตรงไหนแล้วแต่จะไล่ล่ามีอะไรหรือเปล่านักรบดำปิดล้อมเขาเมาะแตงล่าสี่แกนนำโจรใต้ครับอย่าใช้คำว่าไล่ล่าให้พูดกับเขาดีๆก็มันยิงเราตายตั้งเยอะแยะสี่ศพห้าศพจะมาพูดกับเขาดีๆได้ไงเอาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ส่งกำลังพลจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมทั้ง3จังหวัดคือยะลาปัตตานีนราธิวาสปิดล้อมเทือกเขาเมาะแต่เขตร้อยต่อ3อำเภอตั้งแต่ละแงะจะแนะศรีสาครเพื่อกดดันไล่ล่าแกนนำผู้ก่อความไม่สงบ4รายหลังก่อเหตุบุกถล่มจุดตรวจบูเกสามีกลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดดำใช้รถยนต์กระบะเป็นพาหนะหรือถล่มจุดตรวจบูเกสามีจุดตรวจแต่งกายคล้ายๆคนอะไรนะมีชุดดำฮิญาบใช่ไหมแล้วแล้วก็ถล่มตชด.ซะเรียบร้อยไป5นายทางด้านของท่านแม่ทัพภาคที่4กำลังพลสูญเสียมีหรือจะไม่เดือดปุดยะลาปัตตานีนราธิวาสโดยเฉพาะนราธิวาสนี่ประกาศกฎอัยการศึกเลยครับกดดันเพื่อไล่ล่าแกนนำระดับปฏิบัติการและสั่งการจำนวน4คนคือนายมะซาฟีติโมนายอับดุลเลาะมะแซนายอิสมาเอลแจ๊แวนายอาซีซันมะดาเอซึ่งนายอาซีซันเนี่ยเป็น1ใน13คนร้ายที่ร่วมก่อเหตุคาดว่าเกี่ยวข้องรู้เห็นและร่วมปฏิบัติการใช้อาวุธปืนยิงและใช้ระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมถล่มจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมกลุ่มแกนนำได้ใช้เทือกเขาเมาะแต่พื้นที่รอยต่อทั้ง3อำเภอในการเคลื่อนไหวหลบซ่อนตัวซึ่งทั้งหมดยังมีสมาชิกแนวร่วมในกลุ่มละประมาณ 6-7 คนรวมทั้งสิ้นประมาณ 28-30 คนมีความเชี่ยวชาญในการเคลื่อนไหวและดำรงชีพในป่าที่เคยผ่านมาฝึกฝนการรบแบบกองโจรในประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วหรือรู้จักในนามของกลุ่มอารีเมาซึ่งถือเป็นจุดรบพิเศษของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงผลการปฏิบัติงานช่วงคืนที่ผ่านมาหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมทั้ง3จังหวัดได้แยกปฏิบัติการออกเป็น3ชุดในการเดินลาดตระเวนขึ้นเทือกเขาโดยล้อมลักษณะเดินหน้ากระดานจากเทือกเขาเมาะแต่ในพื้นที่อำเภอระแงะพิสูจน์ทราบไปยังอำเภอจะแนะและศรีสะครตลอด24ชั่วโมงทางภาคพื้นดินก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นในการเดินลาดตระเวนตามถนนเส้นทางหมู่บ้านต่างๆที่คู่ขนานไปกับเทือกเขาเพื่อป้องกันกลุ่มแกนนำทั้ง4คนและสมาชิกแนวร่วมในกลุ่มหลบหนีลงจากพื้นดินไปซ่อนตัวที่บ้านพักของแนวร่วมที่เชื่อว่าเป็นแนวร่วมกลุ่มที่หลบซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านจะทำหน้าที่ส่งเสบียงอาหารให้กลุ่มแกนนำดำรงชีพในป่าเขาผลการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ยังไม่พบเป้าหมายของแกนนำทั้ง4คนแต่อย่างใด นอกจากนี้บริเวณจุดตรวจทางด้านของบูเกสามีก็ถูกร้ายใช้อาวุธปืนยิงคว้างระเบิดไปบอมถล่มจุดตรวจเจ้าหน้าที่ปิดการสัญจรไปมาบนถนนดังกล่าวเมื่อ22กรกฎาคมคืนเกิดเหตุนั้นล่าสุดถนนสายดังกล่าวได้เปิดให้ประชาชนใช้ตามปกติแล้วมีเจ้าหน้าที่ทหารพระรามกรมทหารบานที่45ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารมาปฏิบัติหน้าที่แทนชุดเดิมที่เสียชีวิตและออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่ส่วนบรรยากาศภายในเขตเทศบาลตำบลตันหยนมักที่เกิดเหตุค่อนข้างจะเงียบเหงานะล่าสุดพบว่าประชาชนเริ่มออกมาจับจ่ายสินค้าตามปกติแล้วเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับต้องใช้คำว่าไล่ล่าใครไม่ให้ใช้ท่านแม่ทัพภาคสี่บอกผมต้องไล่ล่าครับก็เป็นอะไรที่ท่านยุทธวิธีของท่านครับมันแตกต่างกันความคิดมันคนละความคิดความคิดมันคนละความคิดเพราะฉะนั้นเขาทำเราตายชีวิตมันต้องเลอะแหลกด้วยชีวิตอย่างนั้นหรือเปล่าใช่ครับอ้าวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวแม่เวลาหมดซะแล้วไว้พบกันใหม่แล้วกันเนาะตำลากันนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ
4: จนล้นไปคนเอามาจากไหน
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
6: เงยกาแฟลิตรซาเอ็มเพื่อสุขภาพบอกใคร
7: กำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
5: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรัก
9: ปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงสวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
4: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
5: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
10: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0858517902 0858517902เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด
12: ์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะประธานที่ปรึกษานายกระบุใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติแนะรัฐอย่าตัดประเด็นยาเสพติดค้าของเถื่อนทำให้พื้นที่เกิดความไม่สงบสักครู่มาติดตามค่ะ
14: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
15: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
14: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
15: ฮีโร่เซฟเวิล
14: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
15: วายฮีโร่เซฟ
16: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
17: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
18: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
19: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
13: ในวันมูฮัมหมัดนอมัธาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับทหารพรานที่เสียชีวิตจากการกระทำของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจึงขอให้ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้ส่วนเรื่องของการยกระดับประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าความจริงกฎอัยการศึกและกฎหมายภาวะฉุกเฉินนั้นมีอยู่แล้วในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนการปฏิบัติการที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องเลือกห าวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละสถานการณ์พร้อมย้ำว่าการเจรจาถือเป็นนโยบายหนึ่งอยู่แล้วที่เป็นวิถีทางที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้แต่ส่วนมาตรการปราบปรามต่อผู้ที่กระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปสำหรับที่ขณะนี้รัฐบาลถูกโจมตีว่าไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่าที่ควรนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าทุกฝ่ายกำลังดำเนินการอยู่แต่ต้องยอมรับว่าเราเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยและรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เพิ่งจะเข้ามารับงานได้ประมาณ 5-6 เดือนแต่ยังยืนยันว่ากำลังเร่งดำเนินการเรื่องนี้อยู่โดยมีการมอบภารกิจให้ตนช่วยดูแลด้านนี้ด้วยจึงหวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีที่สุดหากทุกฝ่ายร่วมมือกันและประสานงานทุกภาคส่วนรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในช่วงวันที่27-31กรกฎาคมนี้บริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาพิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารกาฬสินธุ์หนองบัวลำภูขอนแก่นร้อยเอ็ดยโสธรอุดรธานีอำนาจเจริญอุบลราชธานีกาญจนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงากระบี่ภูเก็ตและสงขลาและคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลภาวะเลือดกำเดาไหลเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
20: คู่มือสุขภาพ
21: เลือดกำเดาไหลคือภาวะเลือดออกทางจมูกแบ่งได้เป็น2ส่วนคือภาวะเลือดออกทางจมูกด้านหน้าและภาวะเลือดออกทางจมูกด้านหลังโพรงจมูกซึ่งส่วนใหญ่มักมีสาเหตุที่เป็นอันตรายมากกว่าภาวะเลือดออกทางจมูกด้านหน้าดังนั้นเมื่อเลือดกำเดาไหลอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยของโรคเช่นเนื้องอกสาเหตุเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงที่มีเส้นเลือดออกมาเลี้ยงเกิดขึ้นในโพรงจมูกไซนัสหรือหลังโพรงจมูกอาการเลือดออกเป็นบางครั้งหรือเลือดออกจมูกปริมาณมากควรส่องกล้องโพรงจมูกหรือเอ็กซเรย์เพื่อตรวจวินิจฉัย 2. การระคายเคืองหรือการบาดเจ็บในจมูกสาเหตุจากการแคะจมูกบ่อยได้รับการกระแทกที่รุนแรงที่จมูกสั่งน้ำมูกแรงๆอากาศแห้งความกดอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นขึ้นเครื่องบินอาการมักเลือดออกไม่มากและเป็นระยะสั้นๆอาจมีเลือดออกซ้ำในช่วงที่ใกล้หายชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
22: เฉลิมบรม
23: ติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
24: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโออีพลัสเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายการันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นปี2542และรางวัลภูมิปัญญาไทยยอดเยี่ยมปี2543สนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
25: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081 290 1691 081 290 1691
24: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโออีพลัส

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: าแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
10: มาลามารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ไม่เข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
1: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

ับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โคศกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โคศกลิกี
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีกันชั่วโมงที่3แล้วเนาะ
1: รับฟังกัน
0: ชั่วโมงนี้เราตามมาที่
1: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: อีก1คลื่นนะฮะ
1: จทล.AM
0: ขอบคุณเจ๊หมูป่าโมกด้วยนี่
1: เจ๊หมูว่าไงอ่ะ
0: โอ้เจ๊หมูวันนี้ลูกค้ามาซื้อสินค้าหลายอย่างเลยนะฮะมีทั้งโปรมิกซ์ออยล์มีทั้งน้ำมันงาดำมีทั้งอะไรเนี่ยอะไรอย่างแกเนี่ย มีทั้งดีแคร์นี่ส่งรูปมาให้ดูเราก็ส่งกลับไปแล้วให้ AI ทำให้
1: ใช
0: ่สวัสดีกันทุกท่านเลยนะครับนะที่จสหนึ่งยังอยู่ด้วยกันนะชุมพรยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: อยู่กัน
0: ทั้ง AM ทั้ง FM เลยนะ
1: ฟังได
0: ้ชายประดานยังอยู่ด้วยกันนะครับใครที่ฟังวทปไม่ได้หมุนมาในกลางคืนก็เจอกัน
1: สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ
0: พอเที่ยงคืนถึงตีสามฟังกันต่อที่จทล.นี่แหละ
1: 1จทล.1197เนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็เที่ยงคืนถึงตีห้าก็
1: ฟังกัน
0: จสหนึ่งนะครับ
1: ยาว
0: เดี๋ยวห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มก็โน่นที่ชุมพรเหมือนเดิม
1: ที่จังหวัดชุมพรนู่นน่ะ
0: 1449นะไง
1: ฟังกันได้จ๊ะ
0: ครับผมฝากไปด้วยนะรายการเราสองคนเนี่ยนะเปิดวิทยุนะฟังเพลงฟังข่าวกันเนี่ยก็ตอนนี้ใครบอกไม่มีวิทยุเลยมาแล้วนะมาแล้วนะฮะเมื่อวานส่งไปจำนวนหนึ่งก็เหลือเยอะแหละก็มา10-20เครื่องอะ
1: มาเยอะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกันได
0: ้ครับ
1: วิทยุ
0: เปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวละของเราสองคนนี่นะ
1: หมูกับช้างช้างกับหมูนี่แหละ
0: สบายใจนะครับมีเรื่องราวของสุขภาพมันก็จะดีนะเราก็แนะนำไปหาหมอทุกคนเนี่ยนะครับแล้วก็รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสายตาโดยยาย่าบิงหรือเรื่องของดูแคร
1: ์สองอย่าง
0: นะหรือจะดูแลเรื่องตับเรื่องไตก็เราก็แนะนำไปรับประทาน
1: โรมิกออยล
0: ์ครับหรือป้าหมากล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีโปรตีนไม่ค่อยจะมาก ินอะไรก็เหนื่อยอ่อนเปี้ยเพียแรงแล้วก็แนะนำให้รับประทาน
1: ไบโอดี
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: แล้วก็ขอกาแฟไปหาหมอหมอบอกเป็นเบาหวานอย่าไปกินนะกาแฟวันนี้เราฉีกกฎคำสั่งคุณหมอ
1: กาแฟ
0: เราปรุงกาแฟสำเร็จรูปขึ้นมา
1: เป็นกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: แล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วย
1: มีอยู่2สูตรนี่แหละ
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: พอดื่มกาแฟจวบตามด้วยมะระคินกทั้ง2เม็ด
1: นาน
0: คนที่เป็นเบาหวานไม่ต้องไปตกอกตกใจแล้วไปหาหมอหมอเขาเก่งเดี๋ยวนี้
1: เขาจะให้ยาเบาหวานมากินเน
0: ี่
1: ย
0: ยามากินควรจะต้องกินตามคำแนะนำคุณหมอนะอย่าถึงกับฉีดกระดือนะอะไรเขาเรียกอินซูลินใช่ไหม
1: โอ้ฉีดสะดือเลยก็มีนะบางคน
0: บางคนนี่ฉีดกระดือไปเพียบเลยนะคุณพี่จากบ้านไล่พัฒนาที่มโนรมบอกตอนนี้ฉันไม่ได้ฉีดแล้วลุงช้างบอกไปทำอะไรมาแล้วนะที่ต่างซื้อแกเมื่อกี้นี่เนี่ยว่างั้น สองอย่างเลยบอกอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวบอกสิเมื่อกี้ป้าแชมรับใช่ไหมเล่าป้าแชมส่งมาแล้วเนี่ยซื้อกาแฟลิต้าเอ็ม
1: นาน
0: แล้วก็ซื้อมะระคินกแม่แจ๋วจริงๆนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมอกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวดนะ
1: เอารับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นกัน
0: ก่อนนอน2เม็ด
1: น้ำมันงาดำนี่แหละ
0: แต่มันปวดก็ต้องกินไทยแคลพัดนะ
1: ไทยแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: ปวดกระดูกจะเสริมกระดูกบำรุงกระดูกกับไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัด
0: มาเต็มบ้านหรือประชดผมไงไม่รู้นะ
1: ซื้อกันได
0: ้มา5-600กระปุกเลยทีเนี้ย
1: สั่งกันมา
0: ครับผม แต่ถ้าเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็สมุนไพร
1: ไทยทิพย์โอสดสูตรดั้งสูตรเดิมกัน
0: เออของละ200แค่นั้นแหละ
1: 200บาท
0: ซื้อสัก2กล่องเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านหรือ3กล่องน้ำกล่อง
1: 3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องก็จะแถมให้กล่องนึง
1: แถมให
0: ้ครับแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็
1: จะดิแคปซูลกระปุกก็300
0: สั่งซื้อกับเราใน2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อ5กระปุกก็แถมไป1กระปุกกันนะ
0: หรือไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็อย่าลืมดู
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และข้อความว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่ลดหัวนี่โป้เท้าฉี่ไม่ค่อยจะออกเพราะต่อมลูกหมากมันอักเสบ

0: มันกดทับท่อปัสสาวะ
1: เวลาจะปัสสาวะเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็กดทับอะดิ
0: มันสะดุดออกไม่สุดไม่เต็มที่
1: ใช่
0: ฟอกัดกล่องเขียว
1: ๆกล่องเดียวเยี่ยวคล่องเลย
0: ครับกินไม่ต้องกินทุกวันหรอกสามวันสี่วันเม็ดหนึ่งห้าวันหกวันกินเม็ดหนึ่งนะ
1: ฟอกัดนะ
0: ครับแต่ถ้าใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
1: อ้าวรับประทานสายเลื่อมจอยกัน
0: สายเลื่อมจอยเป็นแคปซูล
1: แคปซูล
0: แท้แต่บางคนบอกแหมอยากจะชงน้ำกินเหมือนจีจุดจัดมี
1: แบบผงชงน้ำยืมเนี่ยนะ
0: ก็เรียกจอยมิกฟรูต
1: จอยมิกฟรูตนะ
0: จะได้จูดจัดเหมือนกันนะนะขายเท่ากันกระปุกละ350บาท
1: เหมือนกัน
0: 2กล่อง700แถมปีกล่องหนึ่งราคาเหมือนในห้าวเลยไอห้าวกับราคาเดียวกัน
1: โปรเหมือนกัน
0: ครับผม
1: เอ
0: ามารวมกันไม่ได้นะยังไม่อย่างละหนึ่งละหนึ่งไม่ให้เดี๋ยวตีตายส่วนใครที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารก็รับประทาน
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ไม่ต้องสั่งซื้อเยอะหรอกทีละกระปุกก็ได
1: ้เราก็ขายอยู่แล้ว
0: ไม่ต้องเสียค่าส่งนะ350บาทอ่ะมีตั้ง60เม็ดนู่นน่ะ
1: 60เม็ดนะนะ
0: ครับส่วนใครที่จะใช้ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็เอาย
1: าหม่องก็มาแล้ว
0: ครับยาหม่องก็มาแล้วแล้ว
1: ก็ได้
0: หรือจะไม่ใช้แหมอยากจะบีบเป็นครีมนวดแบบนาโนสักหน่อยก็
1: เราก็มีอยู่เนี่ย
0: ด็อกเตอร์ออย
1: สั่งซื้อกันได้
0: หอมชื่นใจเชียวนะครับ
1: นี
0: ่ใครที่เลี้ยงน้องแมวน้องหมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ทั้งหลายที่มันกำลังมีปัญหาเรื่องเป็นแผลจะเป็นแผลจากการกัดกันหรือเป็นแผลจากการที่มันติดเชื้ออะไรเงี้ยไปหาหมอรักษาแล้วไม่เบาไม่หายเนี่ยหมอหมานี่นะสัตวแพทย์เรียกหมอหมาสัตวแพทย์เนี่ยบางทีตัวมันใหญ่อุ้มไปก็ไม่ไหวเอานี่เลยครับเพชรดีแคร์
1: เพชรดีแคร์สำหรับสัตว์เลี้ยงนะ
0: ฉีดพ่นมันไปเลยเป็นสเปรย์นะร้านเจ๊หมูมีทุกไซส์ทุกขนาดครับ
1: ไปซื้อกันได
0: ้แล้ววันนี้4โมงเย็นเจอกันที่
1: ตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบาราจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: อยากจะได้ปุ๋ยก็โทรมาเดี๋ยวจะไปแบกไปให้
1: เขาจะได้นำติดรถไป
0: ถ้าจะซื้อยกตันโทรหาลุงช้างนะจ๊ะ
1: 0812901691
0: สู้คุณไม่ได้ไปเลยก้าวนี
1: ่
0: 0812901691คุณพูดเดี๋ยวจะดื้อจังเหลือเกินอัตเบอร์โชเล่กับ081924377
1: นี่แหละ
0: ผมจะได้ตั้งหลัก081ใหม่ไง081924377ครับ
1: ติดต่อกัน
0: หรือโทรหาคุณปีดาก็089
1: 081
0: 5595นั่นแหละ
1: ติดต่อกันไป
0: ครับผ
1: ม
0: ขอบคุณมากครับซื้อปุ๋ยที่แรกบอกซื้อ2ตันแถม10กระสอบเปลี่ยนใจใหม่ไปหาพรรคพวกได้มาเพิ่มไง
1: และเป็นยังไง
0: 4ตันเลยผมแถมให้1ตันฟรีๆอ่ะ
1: 20กระสอบเลย
0: ขอบคุณในห้างหนุ่มใจใหญ่ใจดีนะ
1: นาน
0: แม่ซื้อ4ตันแถม1ตันให้คนโทรไม่ต้องใช้ตังค์สักบาท
1: ก็เป็นเทคนิคของเขา
0: เฮ้ยแกเอาสักตันนึงสิโอ้ไม่ทำน้ำไม่เยอะหรอกมึงเอาไปครึ่งตันได้ไหมล่ะเอาได้ครึ่งตันเนี่ยจดลงทะเบียนไว้ก่อนนะ
1: รวมในหมู่บ้านนะ
0: ไอ้ข้างบ้านมึงไม่เอาด้วยกันแล้วสิเอาสักครึ่งตันไหมเล่า
1: ตังมาด้วยกัน
0: เดี๋ยวก็มีของแถมจะได้แบ่งกันกันบ้างกันสองบ้านแล้วสองบ้านได้ตันนึงแล้วพอตัวเองก็เอาตันนึงเลยใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ไปหาใครอีกคนนึงไม่รู้นะเดินข้ามทุ่งไปหน่อยนึงบ้านนั้นก็เอา2ตันเลยวิ
1: น่าร
0: วมไปแล้ว4ตันน่ะ
1: 4ตันได้5ตันเลย
0: ได้5ตันเลยตัวเองยกโทรศัพท์มาหน่อยดิฮะ
1: ใช่
0: ผมก็ทำไม่เยอะหรอกเดี๋ยวผมจะแบ่งขายเขาใช้ได้ไว้เนี่ยแกเนี่ย
1: ดีแล้ว
0: เดี๋ยวผมไปส่งเขาได้สบายบืออยู่แล้ว
1: ปุ๋ยลุงช้างตาพญาเสือเนี่ยนะ
0: 50กิโลปุ๋ยล้วนๆนะครับ
1: ถุงสีเขียวๆนี่แหละ
0: ครับผ
1: ม
0: เป็นปุ๋ยที่เขาเรียกว่ามีวัสดุบำรุงดินด้วยแล้วก็มีอาหารต้นไม้ทุกชนิดด้วยนะครับพอจะเกี่ยวลวงไม่ออกหลอกออกลวงลวงไม่เป่งไม่เต่งมีมารีบมีธุระไปไหนไม่รู
1: ้นานเจ๊
0: ว
1: ัน
0: นี้ใช้ดึงลวงครับ
1: เรามีดึงลวงด้วย
0: ดึงลวงดึงเร็ว
1: แล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกันแล้ว
0: ครับก่อนเกี่ยวสัก15วันนะพ่นได้เลยครับขวดหนึ่งผสมน้ำ400ลิตรฉีดพ่นได้ผมว่าน่าจะประมาณ 30-40 ไร
1: ่นาน
0: ใช่ไหม400ลิตรเนี่ยนะฉีดไปเลย ไอ้400หรือ 4,000 400 400
1: อืม
0: นะขวดละ 1,000 ซื้อ2ขวด 1,500
1: ใช่
0: 3ขวด 2,000
1: 3ขวดก็ 2,000 เท่ากับเม็ดฟูนี่
0: ซื้อรวมกันมากับเม็ดฟูก็ได
1: ้เม็ดฟูก็กล่องละ 1,000 บาท
0: 2กล่อง 1,500
1: 3กล่อง 2,000 เหมือนกัน
0: หรือจะเอาเม็ดฟูกล่องนึงเอาดึงรวงขวดนึงเอาจ่าย 1,500 เท่านั้นเอง
1: เลือกเอา
0: ไม่ยากเลยใช่ไหมเล่าน
1: ั่นสิ
0: ไปเรื่องของข่าวก็รอฟังข่าวอยู่ตอนเนี้ยนี่เลยครับคลิปว่อนไปให้มั่วทั่วไปหมด
1: คลิปอะไรอีกล่ะ
0: ต่างชาติเด
1: ้
0: คู่รักไม่สนสายตาใครละเลงรักกันริมหาดพื้นที่ป่าตอง
1: อ๋อภูเก็ตที่เนี่ย
0: โลกออนไลน์วิจารณ์ยับ
1: ฝรั่งเนี่ยไม่เกรงใจคนภูเก็ตเลย
0: กางเต็นท์ก็ได
1: ้
0: หรือไม่ก็ไปนอนเช่าโรงแรมก็ได
1: ้นาน
0: กูไม่สนเนี่ยทำเป็น
1: เปลี่ยนบรรยากาศไง
0: ไอตัวบู
1: ๊
0: มันไม่อายใครเลย
1: ไม่อายสุนัขหมาเลย
0: คนนั้นเนี่ย
1: เม
0: ื่อวานนี้ครับ
1: อีไหนอะเนี่ย
0: เพจของภูเก็ตทำเผยแพร่คลิปพร้อมกับระบุข้อความว่า
1: ว่าไง
0: ภูเก็ตบรรยากาศมันพาไปคิดว่าเป็นสวรรค์ส่วนตัวคู่รักนักท่องเที่ยวต่างชาติโชว์ลีลารักริมหาดไตรตรังแบบในแบบไม่สนเขาเรียกว่าโนสนโนแคร
1: ์ไม่สนใจใคร
0: โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณชายหาดไตรตรังตำบลป่าตอง
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะ
0: นอกจากนี้บทภาพยนตร์ไม่บทบนภาพยังมีข้อความระบุว่าเต็มตา X on the beat ต่างชาติโชว์ลีลาริมหาดไตรตรังประกอบกิจกรรมทางเพศในที่สาธารณะ
1: สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นบริเวณกว้างเลย
0: ในโลกออนไลน์เนี่ยนะจากคลิปวิดีโอพบชายและหญิงซึ่งคาดว่า
1: เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี
0: ่มีพฤติกรรมกำลังประกอบกิจกรรมทางเพศ
1: บริเวณชายหาดนี่แหละ
0: ในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ
1: แล้วก็มีการบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ก่อนนำมาเผยแพร่สื่อออนไลน์
0: ครับในส่วนตัวกันหรือเปล่า
1: สังคมออนไลน์นี่แหละ
0: มันเป็นภาพส่วนตัวยุ่งกับเขาทำไมอ่ะแต่มันเป็นที่สาธารณะไงไปทำได้ยังไงเรื่องอย่างเงี้ย
1: นี่มาประเทศไทยอ่ะนะ
0: ประเทศไทยละเมืองพุทธนะ
1: เกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์เนี่ยนะ
0: อิตาลียังไล่แห่ไปแล้วนะ
1: นานสิ
0: ไอ้นี่ไม่รู้เป็นคนชาติไหนนะครับ
1: ไม่สนใจ
0: มีผู้ใช้โซเชียลลงข้อความประกอบสหสารสวรรค์แบบลุงเชอร์เล่พูดนะเน
1: ี่ยจับผัดกัน
0: จับแล้วผลักดันออกไปไม่ให้กลับเข้ามาเตือนเสีย
1: ประเทศไทยเนี่ย
0: กลับไปบ้านใครบ้านมันมึงไปบ้านมึง
1: ท
0: างนี้จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนมารับผิดชอบเลยนะครับ
1: ยืนยันรายละเอียดเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะ
0: ดำเนินคดีกับบุคคลที่ปรากฏในคลิปนะ
1: บ
0: ้านเราบ้านเราในผิดกฎหมายนะ
1: ผิดกฎหมายเสียค่าปรับอ่ะนะ
0: โอ้ยทำงี้ได้ไงวะเนี่ยไม่อายเขาบ้างเนาะไม่อายฟ้าอายดินบ้างเลยนะ
1: ฝรั่งเนี่ยจะเป็นบ้านของเขาแล้วมั้ง
0: บ้านเขาก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ไง
0: บ้านเขาแค่กอดกันแล้วก็จุบจูจุบปากแบบแสดงความรักแสดงความคิดถึงอันนี้เดียวไม่ใช่ไปยืนพอดรักแม
1: ่มีอะไรกันเนี่ยนะ
0: แม่ถ้าบ้านเราโดนหนังติ๊กแน่อย่างเงี้ยทำไมไม่ส่งรูปมาให้เราดูบ้างเว้ยดูไม่ได้นะคุณอย่าไปดูนะถ้าดูถ้าคุณเห็นนะคุณจะจำความจำเสื่อมนะ
1: ผมนี่จริงๆในเวลาดูภาพเงี้ยผมจำอะไรไม่ก็ได้เมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไร
0: นั่นทำเป็นข้างบ้านผมไม่ได้
1: ไม่เอาอีกแล้ว
0: ข้างบ้านโอ้โหอายุก็เยอะนะ
1: ไป
0: หาหมอไปนอนอยู่รักษาโรงพยาบาล
1: เ
0: นี่ย
1: เป็นใหญ
0: ่ไปหลายวันแล้ว 7-8 วันแล้วนะจนพยาบาลบอกว่าคุณตาคะเดี๋ยวคุณตากลับไปบ้านเดินนะครับไปอยู่กับญาติที่บ้านนะคะคุณตาแกก็นอนป่วยอยู่แกก็บอกว่าโอ้อีหนูเว้ย
1: เป็นไง
0: ตาจะไปอยู่กับใครแล้วมันตายกันหมดแล้ว
1: โอ้
0: พยาบาลก็บอกกันนั่นนะสิจะไปอยู่กับญาติที่ตายเลยทำเป็นโรงพยาบาลอ่างทองยังหาตัวไม่ได้เลยนะ
1: โอ้ยังหาไม่ได้ไง
0: โรงพยาบาลอ่างทองเป็นยังไงกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอ่ะ
1: เออ
0: มันผิดไหมน่ะ
1: กินโต๊ะจีนไง
0: ทางโรงพยาบาลบอกไม่ได้โต๊ะจีนก็สั่งอาหารมากินข้าวของวันกันนี่แหละไม่รู้จะเชื่อใคร
1: นาน
0: แต่ทางเจ้าของร้านอาหารก็บอกก็สั่งเป็นปกติอยู่แล้ว
1: โอ้
0: มีกับข้าวปรุงสุกอยู่5อย่างแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้กั้นติดเชื้ออะไรหรือเปล่า
1: ห้อง ICU นะ
0: แต่ผมยังสงสัยอยู่นะช่วยบอกผมหน่อยว่าเหตุเกิดที่โรงพยาบาลอ่างทองแล้วไปยุ่งอะไรกับตำรวจที่สภ.สามโก้ไม่รู้นะ
1: ไม่รู้นะ
0: หรือโรงพยาบาลอ่างทองอยู่ในเขตตำบลอำเภอสามโก
1: ้ไม่รู้กัน
0: ถ้าอำเภอสามโก้ถึงประเจือนะนาโรงพยาบาลน่ะเขาขายยาเราอยู่นะ
1: เอาไปซื้อกันได
0: ้เออนาโรงพยาบาลสามโก้ร้านประเจือ เดี๋ยวนี้จะหาทางเข้าไม่ได้แล้วปั๊มน้ำมันปตท.ไปบังอยู
1: ่มีปั๊ม
0: ครับ
1: มีสินค้าขายด้วย
0: มีสินค้าขายอยู่ตรงข้ามกับปั๊มดิน
1: างเอกไง
0: ในปั๊มเนี่ยมันดาวร้าย
1: โอ้นางดาวร้ายไง
0: เออดาวร้ายนางกระแลนอะไรนึงชื่ออะไรนะแป้ง
1: เหรอโอ้
0: ผมรู้จักเขาด้วยเขาไม่รู้จักผมเลยนี่ข่าวนี้ก็บอกคนร้ายปาระเบิดสังหารเจ้าของบ้านผวาเลยครับ
1: อ้าวที่ไหนเนี่ยภาคใต้หรือเปล่า
0: คว้างระเบิดใส่ไปในบ้านเสียหายหลายจุดเลยครับ
1: คว้างไปทำไมเนี่ย
0: มาเวลา8 นาฬิกาเนี่ย
1: ตอนเช้าเนี่ยนะ
0: เช้านี้แหละ
1: ตำรวจสภ.เมืองพัทลุงนู่นน่ะ
0: รับแจ้งคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ระเบิดสังหาร
1: เอาสังหารด้วย
0: ขว้างใส่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน2 ลูก
1: โอ้โห
0: ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งอำเภอเมืองพัทลุง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจชุด EOD ไปแล้ว
0: อันแน่อ่านภาษาอังกฤษออกด้วยเห็นไหม
1: สบายผมอ่านได้ภาษาอังกฤษเนี่ย
0: ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านถูกระเบิดได้รับความเสียหายหลายจุด
1: ทั้งประตูและก็กระจกหน้าต่างกระจกแตกเนี่ย
0: รวมถึงฝาผนังพบเศษสะเก็ดระเบิดหลายจุดครับพร้อมสลักระเบิดสังหารแบบ M69 ตกอยู่2 อัน
1: จึงได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะ
0: จากการสอบถามนายเด่นชัยอายุ50 ปีเจ้าของบ้านบอกว่า
1: ก่อนเกิดเหตุกำลังหลับอ่ะนะ
0: ช่วงเวลาประมาณ1 ตีได้ยินเสียงดังตุ้ม
1: ดังมาถึง2 ครั้ง
0: ไม่กล้าออกมาดู
1: จนกระทั่งช่วงเช้า
0: ตื่นออกมาพบบ้านถูกระเบิดเสียหาย
1: จึงได้แจ้งให้ตำรวจไปสำรวจตรวจสอบดังกล่าว
0: ข้อมูลเหตุนั้นตนไม่เคยมีปัญหาหรือขัดแย้งอะไรกับใครนะ
1: ไม่เคยขัดแย้งกับใครเบื้องต้นทำยังไง
0: จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุ
1: น่าจะคว้างระเบิดใส่ผิดบ้าน
0: เนื่องจากเจ้าของบ้านอยู่ใกล้กันนะมันเป็นเป้าหมายของการทวงธุรกิจการเงินสีเทาโดนมาแล้วหลายครั้งนะ
1: นานคว้างปิดบ้านไง
0: เนี่ยไอ้คนนายจ้างไอ้คนจ้างมาคว้างไม่ต้องไปจ่ายตังค์มันนะแหมคว้างผิดบ้านก็ได
1: ้ทำคนอื่นเขาเดือดร้อน
0: ก่อนนี้นะบ้านพื้นที่ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองเนี่ย
1: ถูกยิงได้รับความเสียหายมาแล้วถึง2 ครั้ง
0: ครั้งนี้ก็เช่นกันคาดว่าคนร้ายรู้ว่าบ้านหลังดังกล่
1: า
0: วเป็นบ้านพ่อค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุมไปแล้ว
1: แต่ก็ยังไม่จ่ายเงิน10 ล้านเนี่ย
0: คนร้ายพยายามข่มขู่มาแล้วหลายครั้ง
1: เพื่อทวงเงินคืน
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนโดยไล่จากกล้องวงจรปิด
1: เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
0: ยิงผิดบ้านโอ้โหไอ้อ่อน
1: คว้างระเบิดผิดบ้านเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินอะไรทั้ง10 ล้าน
0: ฝีมือคุณคว้างก็โอเคใช้ได้อ่ะแต่ฝีมือการสืบหาบ้านคนเนี่ยโอ้โห
1: ไป
0: ชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องอีโหนอีเหน่ไปโดนเขาด้วย
1: ทำให้บ้านคนอื่นต้องระเบิดนะ
0: ครับ
1: น
0: ี่ก็แก๊งโจท้าทายกันผ่านโซเชียลอีกแล้ว
1: หลังจากนั้น
0: ดวลปืนสนั่นตอน3 ทุ่มนะครับ
1: หนุ่ม18ไปยังไง
0: กระสุนจอดร่างสีชีวิตครับ
1: โอ้ไม่น่าเลยเนาะ
0: ปลุกเคลียร์กันถึงถิ่นทีเดียวเชียว
1: นั่นสิ
0: ชักลูกซองยิงไว้18ตำรวจตามรวบปืนมือปืน
1: ได้ในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ครับคลิปเหตุการณ์จากมือคว้างจากมือถือ
1: ของชาวบ้านสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ย
0: กลุ่มวัยรุ่นทั้ง2 ฝ่ายขี่รถจักรยานยนต์ดองแดงดองแดงกันมาหลายคัน
1: ไล่ทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ใช้อาวุธมีด
0: ระเบิดปิงปองแล้วก็อาวุธปืน
1: แล้วก็เกิดที่ถนนท้ายหมู่บ้านตำบลปากน้ำนู่น
0: อำเภอเมืองสมุทรปราการช่วงเวลา3 ตีของวันที่27
1: สร้างความตกกระตือตึกกระจายกับชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยนะ
0: 3:27ก็มาชาวมืดเนี่ยสินะ
1: นั่นสิ
0: ต่อมาไม่นานนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สมุทรปราการ
1: รับแจ้งจากโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการว่า
0: บอกว่ามีผู้ถูกได้ยิงบาดเจ็บสาหัสอาการสาหัสเลยแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
1: หลังจากไปรักษาตัวก็เสียชีวิตเขาชื่ออะไรนะ
0: ธนากรอายุ18 ปีถูกอาวุธปืนลูกซองยิงเข้าบริเวณหน้าอกลูกกระสุนลูกปลากระจายเข้าเต็มหลายเม็ดเลย
1: เข้าหน้าอกด้วยอ่ะนะ
0: ภายหลังเกิดเหตุครับท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ
1: ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งลงพื้นที่ตรวจจากกล้องวงจรปิด
0: ทีนี้ก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุที่
1: จนกระทั่งรู้ตัวแล้วใช่ไหม
0: รับประกอบด้วยนายเออ
1: ายุ17 ปี
0: ไอ้ตาคนนี้ใช้วุฒิปืนยิงผู้เสียชีวิต
1: นายเบียร์อายุ14 ปี
0: เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค
1: ์นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมผู้ร่วมก่อเหตุได้อีกนะ
0: มีหมายจับคดีเก่าเพียบเลย
1: เจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาม
0: าชี้จุดเกิดเหตุบริเวณทางยกระดับการแยกไฟฟ้า
1: ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
0: ซึ่งเป็นจุดที่มีการใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิต
1: มีการยิงกันซะตายเนี่ยนะ
0: จากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพที่
1: เป็นคนก่อเหตุจริงครับตำรวจ
0: อ้างว่าหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปกบดานในพื้นที่บางปู
1: และตำรวจก็ไปจับผมเนี่ยแหละครับ
0: ทำไมตำรวจเก่งอย่างนี
1: ้มีความสามารถนี่นะ
0: เออที่เขาหัวสวไม่เห็นจับได้ที่เขาเป็นนี่ก็โกงสอบท้องถิ่นไม่เห็นจับได
1: ้
0: ผมยิงตุ้มเดียวจ
1: ับ
0: ผมถึงบ้านเลยดูทีนะ
1: ตำรวจไปจับกุมได้พร้อมด้วยอาวุธปืนเนี่ยนะ
0: เป็นไงทีเนี้ย
1: ยิงได
0: ้ให้การนู่นนี่ตำรวจก็ไม่เชื่อหรอก
1: ไม่ปากใจเชื่อเน
0: ี
1: ่ย
0: ตอนนี้ต้องเร่งตามหาอาวุธปืนของกลางกัน
1: ไม่รู้เอาไปทิ้งที่ไหนนะ
0: จากการตรวจคนบ้านพักพบอาวุธปืนปากกาหนึ่งกระบอก
1: อ้าวตำรวจยึดเอาไว้
0: ครับ
1: อ
0: ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นมาเนาะ
1: ยิงกัน
0: ครับ
1: ก็โดนแจ้งข้อหาด้วยฆ่าคนตายเนี่ย
0: พยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนโอ้กระปืนก็บอกเดียวไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวเท่าไหร่เลยนะ
1: หลายคดีหลายข้อหาเลย
0: เออไอ้หนูเอ้ยยุคมานามก็ยังเพิ่งน้อยนิดคิดผิดตั้งแต่ต้นมันจะแย
1: ่นั่น
0: อยากยิงปืนอยากยิงคว้ามีดไปฟันใครก็อย่าไปชอบไปรังแกที่แน่ๆเชิญไปปักใต้บ้านเราสิ
1: ไปสมัครเป็นทหารเป็นรั้วของชาติไป
0: สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยกำลังต้องการคนหาไล่ล่าไอ้พวกเนี่ย
1: หาคนเนี่ยนะ
0: เออที่มาฆ่าทหารพาเราเนี่ยกำลังรับสมัครเลยนะไปเถอะ
1: คนร้ายเนี่ยนะ
0: เอออยู่ว่างๆก็ไปดิไปสมัครเลยยังไงได้ยิงแน่ได้ถือมีดแน่ได้ถือปืนแน่
1: มีใครบ้างอะเนี่ย
0: ได้ถือระเบิดแน่
1: ที่เขาตามล่ากันอยู่เนี่ย
0: อาซันมะดาเ
1: อ
0: สมาแอลเจเวแล้วก็ซันเดลละมะเม
1: อ
0: ีกคนหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู
1: ้นาน
0: อ่านลำบากก็ยากเย็นเหลือเกิน
1: หาคนเนี่ย
0: ครับ
1: ปิดป่าแล้ว
0: ตัวหนังสือไทยอ่านได้แต่ว่าเขาให้มาไม่เต็มไงเออเนี่ยนี่ครับนี่นี่นี่นี่อิสมาเอลจะแวไอ้คนแรกเนี่ยอาซีซันมาดาเ
1: อ
0: คนที่สามเนี่ยอับดุลเลาะมะแซคนที่สี่นี่มะชาฟีดีโม
1: ดีโมเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ทหารกำลังไล่ล่าอยู่เนี่ยนะ
0: กรมทางหลวงชนบทแจ้งปิดทางเบี่ยงการจราจรถนนราชพฤกษ์ขาเข้าขาออก
1: ถึง19ตุลาคมนี้นะ
0: แหมผมเพิ่งผ่านมาหมาดๆเลยถนนเส้นนี
1: ้เส้นเนี้ย
0: ครับพื้นที่ทางเบี่ยงปิดก่อน
1: อ๋อปิดไม่ให้เข้าไป
0: ใครจะผ่านเส้นทางนี้นะ
1: ถนนนี้อีกแล้วใช่ไหม
0: ถนนทางหลวงชนบทเนี่ยโดยสำนักบำรุงทางจะทำการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะฮะเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรถนนราชพฤกษ์ช่วงกิโลเมตรที่6บวก400
1: นาน
0: ถึงกิโลเมตรที่9บวก900ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกถึง19ตุลานะครับคุณผู้ฟัง
1: หลายวันเหมือนกันนี่
0: ใครจะผ่านแถวนั้นเป็นเดือน
1: สิงหากันยาตุลา3เดือนน่ะ
0: แล้วก็31ตุลาเนี่ยวัดบางพึ่งเขาทอดกฐินกันนะ
1: ไปทอดกฐินกันนะ
0: ใครจะเป็นเจ้าภาพสร้างสะพานในเสร็จสักที
1: สะพานข้าม3โลกอะไรเนี่ยนะ
0: คณะกรรมการเจ้าวาดวัดบางพึ่งอ่ะหาลิเกโชเล่ไปเล่นสักปีเถอะ
1: ไปได้เลยนะ
0: ออ
1: บอกกัน
0: ปีก่อนนี่ก็หาคณะเพชรน้ำหนึ่งไปปีนี้ลองดูสิครับ
1: นาน
0: โชเอ๋ยโชเล่ เขาเล่นลิเกแล้วมันดีจริงๆ
1: มีอะไรก็ติดต่อกันนะโชเล่พงษ์นรินทร์
0: โอ้ตอนนี้ประเทศไทยเราดังหลายเรื่องนะ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
0: น้องเน่ๆก็ดังใช่ไหม
1: เน่ๆเนี่ยเขาดังอยู่แล้วล่ะ
0: เมื่อวานได้ประมูลเสื้อไปตั้งแสนกว่า
1: ตัวเดียวเนี่ยนะ
0: ใช่
1: แต่เขาก็ให้
0: นี่ยังไม่ได้แชมป์นะยังไม่ได้เป็นแชมป์ก็ทาเลนอเมริกานะ
1: ต้องเดินทางไปนะ
0: แต่อีกคนนึงครับ
1: ใครอีกล่ะ
0: น้องเป่าเป้ยโชว์พลังเสียงระดับโลกคว้า13เหรียญทอง21เหรียญรางวัล10โล่รางวัลบนเวทีโลกครับ
1: โอ้
0: แห
1: ม
0: สร้างความภาคภูมิใจกับประเทศไทยเมื่อ
1: นางสาวอะไรเนี่ย
0: พัชรนัทยันยงกาศิริหรือว่าน้องเป่าเป้ยน
1: ัก
0: เร
1: ีย
0: นชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
1: บุตรสาวของใครนะ
0: พลตำรวจตรีหญิงอมรรัตนชัยวิวัฒน์ครับ
1: โอ้เป็นลูกของ
0: ครับ
1: ข้าราชการเนี่ย
0: ครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน World Championship of Professional Art 2026ที่นครลาสเวกัสอเมริกา
1: อเมริกาเหมือนกันนี
0: ่เออซึ่งเป็นเวทีศิลปะการแสดงระดับโลกครับ
1: ระดับโอ้โห
0: การแข่งขัน23ประเภท
1: โอ้โห
0: และก็คว้ามาได้21เหรียญรางวัลประกอบด้วย13เหรียญทอง
1: 5เหรียญเงิน
0: และ
1: 3เหรียญทองแดงเนี่ย
0: นะครับพร้อมรับดิวิชั่นแชมเปี้ยนชิพจำนวน10รางวัลในรุ่นอายุไม่เกิน15ปี
1: นับว่าเป็นหนึ่งตัวแทนของประเทศไทยเนี่ย
0: ที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
1: จะเอาเหรียญกลับมาหมดไหมแล้วเนี่ย
0: นั่นน่ะสิเรื่องเหมารถสองแถวมาที
1: ่
0: นอกจากนี้ยังได้เชิญเข้าร่วมPrivate Go See จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งเป็นการคัดเลือกผู้มีศักยภาพ
1: เพ
0: ื่อโอกาสก้าวหน้าสู่เส้นทางศิลปิน
1: และนักแสดงระดับสากลด้วยนี่
0: เอาละสิครับขณะเดียวกันน้องเป่าเป้ยยังเป็นสมาชิกวง24K ร่วมกับน้องชารินสินทะถาวรพรีมวัฒนพรมวง 24K เนี่ย
1: 24K สามารถ
0: คว้า7เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง
1: แล้วก็โล่คะแนนสูงสุดด้วย
0: Division Championship 5
1: โอ้ได้รับโล่รางวัล
0: 5รางวัล
1: ส
0: ร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างงดงาม
1: นั่น
0: พวกอ่านถูกไหมเนี่ย 24K มันก็ต้อง 24K เนาะหรือวง 24 King ถ้า King นี่แม่มจริงแม่มแคคเจ๊ก King ไม่ได้นะเนี่ยนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาดีกว่าน
1: ั่น
0: ไปฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งฝากไว้ด้วยนะเพลงแรกที่จบไปเนี่ยแผ่นดินพระนาราย
1: นั่น
0: เพลงที่สองครับ
1: เอง
0: ฝากรักฝากใจ
1: นะ
0: ลงทุนทำล้วนๆครับยอดวิวยังไม่ถึง 2,000 เลยเพิ่งได้พันกว่ากันนั่นเองตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภามันเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปดูใน YouTube กันหน่อยดิ
1: ไปดูได้นะ
0: ครับเพลงฝากรักฝากใจในน้องคมอัครพลนะ
1: นักร้อง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ังเมื่อวานนี้ท่านพลโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนกลางเนี่ยนะได้ใช้นำกำลังกว่าร้อยนายนะครับ
1: นำหมายศาลอาญาเข้าปิดล้อม
0: ตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรี
1: หลังจากสืบทราบมา
0: ว่าที่นี่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มทุนสีเทาครับ
1: ทุนเทาอีกแล้ว
0: ทีนี้จากการก็ตรวจสอบพบ
1: ภายในโรงแรมเนี่ย
0: มีผู้เข้าพักอาศัยกว่า40คนครับ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนเนี่ย
0: หรือแม้กระทั่งชาวไทยใหญ่แล้วก็ชาวเมียนมา
1: พร้อมกันนี้
0: ยังตรวจยึดของกลางกว่า200รายการประกอบด้วย
1: ยาเสพติดเคตามีน
0: แฮปปี้วอเตอร์
1: อุปกรณ์การแบ่งยาเสพติดเนี่ย
0: อุปกรณ์เปิดบ่อนพนันนั่นที่เช่นชิปพนันเนี่ยยังให้หายได้นะชิปตัวเนี้ยเก็บไว้ให้ดีนะไอ้หนู
1: เออ
0: ยังให้หายได้นะ
1: นาน
0: ไพ่เอ้ยลูกเต๋าเอ้ยแผ่นคาบาล่าอุปกรณ์ไฮโลเงินสด
1: บัญชีธนาคาร
0: บัตร ATM โทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิดครับ
1: การจับกุมก็มีชาวจีนวัย33ปี
0: ในข้อหาจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ก็คือเตมินเคตามีนนะครับ
1: มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วย
0: มันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
1: พร้อมกับจับกุมชาวเมียนมา3รายอายุ24และยะ31ปี
0: ในข้อหาลักลอบเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่รับอนุญาต
1: การจับกุมครั้งนี้ก็มีประชาชนเขาร้องกองปราบนะ
0: บอกว่าโรงแรมดังกล่าวมีชาวจีนเข้ามาออกเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก24ชั่วโมงนะแต่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพัก
1: อีกทั้งยังพบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนพนันด้วย
0: จัดปาร์ตี้เสพยามั่วสุมกันเป็นประจำจึงมีการรวบรวมพยานหลักฐานและเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนะ
0: ผลการตรวจสอบพบว่าโรงแรมมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาผิดปกติ
1: ตั้งแต่ร้านจอดรถเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
0: คอยแจ้งกันมาถึงลูกค้าผ่านวิทยุสื่อสารก่อนจะพาขึ้นลิฟต์ใช้คีย์การ์ดเฉพาะจากนั้นก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปยังชั้น7แล้วก็ชั้น8
1: แล้วก็มีบุคคลถือกุญแจประตูให
0: ้เปิดประตูให้คอยเปิดคอยปิดให
1: ้
0: แต่แม้แต่พนักงานทำความสะอาดก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้วย
1: ไม่ให้เข้าไปด้วยง่าย
0: ทีนี้จากแนวทางการสืบสวนพบว่ากลุ่มจีนเทาเช่าโรงแรมทั้งหลังไว้รองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะ
1: เฉพาะชั้น2ชั้น6นี่ใช้เป็นที่พัก
0: ชั้น7ชั้น8ดัดแปลงเป็นบ่อนพนันและสถานที่จัดปาร์ตี้ยาเสพติด
1: มีแบบนี้ด้วย
0: มีการจัดรถตู้รับส่งลูกค้าจากสนามบินนะ
1: พร้อมให้บริการครบวงจรเน
0: ี่
1: ย
0: ทั้งที่พักการพนันยาเสพติดบริการทางเพศ
1: มีด้วยถึงไง
0: บุคลากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนนะ
1: แล้วก็สามารถควบคุมมาไว้ได้
0: นะครับสามารถควบคุมพื้นที่และป้องกันการแทรกซึมของบุคคลภายนอกได้
1: คือบุคคลภายนอกจะเข้าไปลำบากกันเจ้าหน้าที่พบข้อมูลเนี่ย
0: เมื่อปี66ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเคยเข้าตรวจโรงแรมแห่งนี้แล้ว
1: แล้วก็จับกลุ่มนักพนันชาวจีนไปได้ทั้งหมด26ราย
0: ชาวไทยอีก
1: 23ราย
0: ยึดโต๊ะพนันเครื่องสล็อตอุปกรณ์การพนันจำนวนมาก
1: ก่อนที่โรงแรมนี้จะปิดปรับปรุง
0: และกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งภายในใต้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบรับกุน
1: กว่าเดิมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้
0: สอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนในการว่าตนเป็นเพียงหัวหน้าคนงานของโรงแรม
1: แล้วก็มีหน้าที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าตามคำสั่งครับ
0: โดยยาเสพติดจะถูกนำไปฝากไว้ในห้องพัก
1: เมื่อมีคำสั่งซื้อ
0: ก็จะนำไปส่งตามจุดนัดหมายซึ่งลูกค้ามารับเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาเสพติดแล้วก็เป็นเงินสดจำนวน
1: 110,000บาท
0: ที่พบในตู้เซฟอ้างว่าไม่ใช่ของตน
1: ถึงขนาดที่ผู้ต้องหาชาวเมียนมาทั้ง3คนเนี่ย
0: รับสารภาพว่าลักลอบเข้ามาทำงานก่อสร้างในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย
1: เอามาทำก่อสร้างไง
0: ภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: และขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: นานโอ้โห
0: บ้านหมีบ้านตัวเองหมีไม่หมาบ้านเขาเนี่ย
1: เป็นของเทาเนี่ยนะ
0: แหมไม่รักประเทศไทยเลยนะจริงๆนะบ้านเรามันรวมรุ่นเนื้อชาติเชื้อไทยจริง
1: ๆอ่ะหมากันหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: อ้าว
0: ตายแล้วเวลาหมดแล้วเนี่ย
1: หมดเวลาไง
0: ยังไม่ได้อ่านเรื่องโจรงัด
1: กุฏิ
0: พระเลยขนเงินไปเกลี้ยงเลยแกก็เก็บไว้เงินไว้รักษาตัวพยายามแกป่วยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วเอาไปหมดเลย
0: หลายปีแล้วถูกขโมยกว่า10ครั้งเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: โจรใจร้าย
0: พระเดชพระคุณลุงพ่ออยู่ตำเภอหนองกี่อยู่นะ
1: รักกระทั่งเงินพระเนี่ยบาปจริงๆนี
0: ่หกชีวิตเข่าสุดไฟไม่บ้านสนั่นเปลวเพลิงลุกท่วมเผาวอดหมดทรัพย์สินที่หามาทั้งชีวิตบ้านก็หมดทรัพย์สินก็หมด
1: ไฟก็ไม่น่าไหม้เลย
0: ที่เชียงคำที่เชียงคำจังหวัดพะเยาเ
1: ลยนั่นเนี่ยไม่น่าไหม้เลย
0: ที่ตำบลนางทองผมไปบ่อยเนี่ยตำบลนางทองเนี่ยนะ
1: คุณเนี่ยนะ
0: โอ้ยภาคเหนือเนี่ยผมทะลุผมป่องหมด
1: ไปบ่อยเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: อ่ะคืนเวลาให้สถานีแล้ววันนี้4โมงเย็น
1: ไปกันที่ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดัดบาราจันสิงห์บุรีนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: มากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้างสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
5: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
6: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี 28 ถึง 31 ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
5: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
6: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขแจ้งแอปหมอพร้อมทำงานปกติเร่งตรวจสอบสาเหตุกรณีข้อมูลไม่ตรงกับการรับบริการสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: พระกรุณาธิคุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมานกทาต้องแบรนด์อิงฟ้าดื่มแบรนด์เรื่องนกทาร
2: องปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจงกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงเผยผลตรวจสอบระบบทำงานปกติเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิด2ช่องทางหลักรับแจ้งปัญหาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีประชาชนมีการตั้งข้อสังเกตข้อมูลประวัติการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยไปรับบริการจริงและกังวลที่มีการสวมสิทธิการรักษาพยาบาลว่าเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจมีการดำเนินการตรวจสอบทันทีเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายคืนข้อมูลสุขภาพให้ประชาชนผ่านระบบประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้รับบันทึกและแสดงประวัติการเข้ารับบริการสุขภาพของประชาชนในหน่วยบริการต่างๆโดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าข้อมูลถูกบันทึกหรือนำเข้าจากหน่วยงานใดผู้บันทึกข้อมูลเป็นใครประชาชนสามารถเปิดดูประวัติการรักษาได้เพื่อใช้ในการติดตามดูแลสุขภาพตนเองและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับบริการทั้งนี้หลังรับเรื่องกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดพบว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลทำงานเป็นปกติไม่พบความผิดพลาดของระบบการแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับจากหน่วยบริการส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นอย่างไรก็ตามหากประชาชนตรวจพบประวัติการรักษาหรือรายการรับบริการที่ไม่ตรงจริงสามารถแจ้งตรวจสอบและขอแก้ไขได้ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและในระบบหมอพร้อมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานพร้อมตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าข้อมูลสุขภาพถูกต้องและปลอดภัยรวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีและปฏิบัติตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ยังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลผักขะผู้นำชุมชนและภาคเอกชนจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจลงพื้นที่ทาสีบ้านให้กับนายประยูรแรกขึ้นที่บ้านหนองไฮตำบลผักขะอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้74หลังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา74พรรษาควบคู่กับโครงการต่อบ้านเติมสุขของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเป็นอยู่ที่มั่นคงให้แก่ประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 085-517-9025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันที พืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีนไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีนไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
10: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
11: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
12: ค่ะ
11: าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: รักอันตรายคุณสันติดวงสว่างแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีรักเต็มร้อยคุณพรศักดิ์สองแสงนะคะสวัสดีตอนกลางวันค่ะคุณผู้ฟังขาได้เวลาเด็ด 11:00 น.เวลาขณะนี้ 11:20 น.พอดีเลยค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการข่าวเด็ด 11:00 น.มิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันนี้วันจันทร์ขยันทำงานเพราะเดี๋ยวจะได้หยุดกันแบบยาวๆเลยนะคะหลายวันทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังที่รอรับพัสดุทางไปรษณีย์บอกโอ้โหรอแทบไม่ไหวหลายวันมากใครที่ไม่ได้รับวันนี้คุณจะได้รับพัสดุอีกทีวันศุกร์เลยนะคะอังคารพุธพฤหัสวันหยุดคุณผู้ฟังที่สั่งในช่วงบ่ายวันเสาร์แล้วก็เช้าวันอาทิตย์เนี่ยปุ้มก็แจ้งให้ได้ทราบไว้แล้วว่าจะได้วันศุกร์เลยนะคะปุ้มก็พยายามจะให้ได้รับเร็วๆแต่ว่ามันเป็นช่วงวันหยุดจะให้ทำไงดีนะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนส่วนคุณผู้ฟังที่จะได้รับวันนี้แน่ๆเดี๋ยวผมดูก่อนนะที่จะได้รับวันนี้แน่ๆเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่แน่เลยเพราะถ้าเกิดไปรษณีย์เขาของเยอะก็อาจจะแบบไม่ทันมีคุณชิดคุณชิดอยู่เดี๋ยวนะผมดูก่อนนะคุณชิดคุณชิดอยู่ที่ไหนที่ได้วันนี้แน่ๆก็จะมีคุณสมจิตเสาโอรสคุณชิดชนะมานอยู่บ้านนานครนายกคุณบังออนอินทสงศ์ศรีประจันสุพรรณบุรีคุณทองหล่อสถานทิพย์อยู่หนองโดนนะคะบ้านโปร่งหนองโดนป้าชะอ้อนบุญนำเนี่ยป้าชะอ้อนเนี่ยสั่งปราบหนู1ลิตรเนี่ยนะคะวันนี้จะได้ไหมบุ้มไม่แน่ใจเพราะว่าข้ามเขตอยู่ตาคลีนครสวรรค์อาจจะได้วันนี้หรือถ้าไม่แน่ก็อาจจะเป็นวันศุกร์นู่นเลยคุณบุญชิดผู้ห้อยอยู่บางปะอินคุณยุภารังรักโคกตูมลพบุรีคุณสมใจสีอุ่นอยู่หันคาชัยนาทคุณประนอมกาดเปียโพกาต้นลพบุรีคุณสมยศรัตนาใส่แก้วประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพุ่มดูก่อนอาจจะไม่ครบทุกท่านด้วยนะคะคุณลำไยคุณคาเชนพิพิธแล้วก็ประมาณนี้ล่ะค่ะจะได้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ว่ายังไงคะ
1: วางย้ายเนี่ย
0: ยาอะไรจ๊ะ
1: ยา
0: เ
1: น
0: ี่
1: ย

0: วีซ่าลวงกลมรับเท่าไหร่คะ
1: ชุดเดียวฮะ
0: เอากี่ลิตร
1: ก็นาเก้าไรอ่ะไอ้เก้าไรอ่ะใส่เท่าไรเนี่ยชุดหนึ่ง
0: ลิตรเดียวก็น่าจะพอนะจ๊ะ
1: ไรแล้วนะไอ้ลุดลวงอ
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะ
1: ลุดลวงอ่ะ
2: ลุดลวง
0: วีซ่าเร่งรวง
1: ไอ้นั่นนะที่ว่าสี่คู่กับไอ้ยาดวงกลมบุ้งแป้งอ่ะนะเพิ่มแป้งอ่ะ
0: ข้าวดีไหมคะมีอะไรกวนไหม
1: ไม่มีเลยนะเขียวปัด
0: ฉีดอะไรไปแล้วบ้างคะ
1: ฉีดอีอะไรวีซ่าอะไรไปจะออกทุกดียังเลยนะ
0: วัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวง
1: นั่นแหละฉีดไปแล้ว
0: ข้าวออกดีตอนนี้ข้าวได้กี่วันแล้ว
1: ข้าววันนี้ก็ได้70วันวันนี้พอดี
0: สลัดเกสรแล้วจะลวงก้มแล้ว
1: ได้แล้วถึงได้สั่งมาไว
0: ้ก็ฉีดวีซ่าลวงก้มค่ะถ้าไม่มีอะไรกวนก็ฉีดวีซ่าอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่า
1: ต้องวันรวงอะไรด้วยอะ
0: ขั้วเหนียว
1: ติดมาก็ได้เพราะ
0: เดี๋ยวตกลงคุณจะกันโรคกันแมลงหรือว่าจะไม่ให้ร่วง
1: แมลงไม่มีแล้วนามันหมด
0: แมลงไม่มีแล้วก็ฉีดวีซ่าสองกับขั้วเหนียวอย่างละลิตร
1: นั่นแหละ
0: ค่ะก็จะได้ของวันศุกร์ชื่อ
1: สวัยไง
0: คุณสวัยนามสกุล
1: สีอนง
0: คุณสวัยสีอนงจ้ะเป็นวัคซีนเอ2เอ้ยไม่ใช่เป็นวีซ่า2 1ลิตรกับขั้วเหนียว1ลิตรฉีดข้าวรวงก้ม
1: นั่นแหละได้มาหลายก็ส่งมา
0: 1950มีส่วนลดเหลือ1,900วันศุกร์นะจ๊ะได้ยินไหมคะ
1: ได้ยินแล้ว
0: โอเคเรียบร้อยจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัยศรีอนงนะคะข้าวรวงก้มแล้วแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณสมนึกจิตตรีวาดค่ะไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูนะคะข้าวตั้งท้องแล้วก็รวงก้มแล้วด้วยได้ผลดีมากใช้มาตลอดหลายปีนี้ตอนนี้ข้าวรวงก้มแล้วรอบสุดท้ายฉีดวัคซีนไรกับวีซ่า2ไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูวัคซีนไรซ์3ลิตรวีซ่า2 3ลิตรใช่ไหมโอเคอย่างละอ๋ออย่างละ2ลิตรครึ่งวัคซีนไรซ์2ลิตรครึ่งวีซ่า2 2ลิตรครึ่งขอบคุณคุณสมนึกจิตตรีว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องส่งไปรษณีย์แล้วไปร้านเจ๊หมูแล้วนะคะสำนักแม่ชีไทยวัดดาวดึงภูเขาทองอยุธยาค่ะให้หลานสาวมาซื้อเพราะว่าหนูเยอะจริงๆแม่ชีอยากจะไปไล่หนูที่มากัดดอกไม้บูชาพระแม่ชีหลายๆรูปฟังน้องปุ้มเป็นประจำขอบพระคุณคณะแม่ชีวัดดาวดึงภูเขาทองอยุธยาค่ะนะคะไม่บาปไม่ได้ฆ่าไม่มีอะไรตายฉีดเพื่อไล่นะคะฉีดเพื่อไล่ไล่หนูไปไม่มีอะไรมากวนนะคะช่วงนี้หยุดหลายวันถ้ารีบไปซื้อได้ที่ร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกค่ะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะคะแต่ถ้าสั่งปุ้มก็รอนิดนึงพัสดุจะถึงคุณในวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับผม
3: คนบ้านแพ้วบ้านผม
0: คนบ้านแพ้วเป็นยังไงจ้าบ้านแพ้วฝนตกไหมล่ะ
3: บรรยากาศดีนะครับ
0: ฝนตกไหม
3: ไม่ตกครับไม่ตก
0: ไม่ตกแต่อากาศดีไม่ร้อน
3: ครับผม
0: ค่ะบ้านแพ้วตอนนี้ระวังน้ำทะเลหนุนสูง
3: ครับผมแต่ของผมไม่มันมีประตูน้ำเยอะครับ
0: อือหืออือหือไม่ได้อยู่ในเขตอันตรายว่างั้น
3: ไม่มีอันตรายครับผม
0: ครับผมขอบคุณมากมากนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับกำลังใจจากหนุ่มบ้านแพ้วสมุทรสาครตอนนี้มีคำเตือนมาจากปภ.นะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะเตือนมา6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงระหว่าง28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะคือวันพรุ่งนี้ถึงวันเสาร์แหละนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามข้อมูลกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือมีประกาศเรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะคะโดยแจ้งว่า18นาฬิกาถึง21นาฬิกาเป็นเวลาที่ช่วงน้ำทะเลหนุนสูงความคาดหมายก็คือจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งน้ำในแม่น้ำลำคลองจะเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าสู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำริมคลองรวมถึงชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงดังนี้นะคะปทุมธานีค่ะอำเภอเมืองและอำเภอสามโคกค่ะนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดและอำเภอบางกรวยนครปฐมที่บางเลนนครชัยศรีและสามพรานนะคะสมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอและอำเภอเมืองสมุทรปราการพระสมุทรเจดีย์พระประแดงแล้วก็บางบ่อค่ะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานไปยัง6จังหวัดให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงแล้วก็แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อยู่ริมน้ำและจุดเสี่ยงที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert หรือได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ปพค่ะ1784นะคะแอดไลน์ปพได้เลยนะคะ @1784ddpm หรือที่1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นการเตือนภัยให้ระวังในพื้นที่6จังหวัดภาคกลางกรณีน้ำทะเลหนุนสูงนะคะมีเรื่องของข่าวนี้ค่ะช่วงนี้แฟนบอลอยากดูฟุตบอลไทยแฟนช้างศึกจะดูก็ต้องเสียตังค์เดือนละ199บาทก็มีคนถามไปยังมาดามแป้งนะคะคุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกรณีถ่ายทอดสดฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนหรืออาเซียนฮุนไดคัพ2026ซึ่งไม่มีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีค่ะทำเอาแฟนบอลช้างศึกแห้วไปตามๆกันได้ข่าวว่าถล่มลาว 5-0 อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงก็ไม่ได้ดูค่ะปรากฏว่ามีภาพมาดามแป้งที่ติดตามเชียร์ทางการถ่ายทอดสดและข้อความเชียร์แบบใกล้ชิดตามติดทุกจังหวะทีมชาติไทยนะคะก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าดูจะดูถ่ายทอดสดก็ไม่มีให้ดูทางฟรีทีวีอยากดูทีมช้างศึกก็ต้องเสียตังค์ดูมาดามแป้งก็เลยมาตอบให้แบบนี้นะคะโดยบอกว่ารายการนี้อยู่ภายใต้ AFF AFF คือเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งทูเนี่ย AFF Cup ก็คือเดี๋ยวนะ สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนนะคะ AFF แค่ค่ะสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนแล้วก็เขาขายลิขสิทธิ์ตามกลไกการตลาดค่ะซึ่ง True ก็ไปซื้อลิขสิทธิ์มาเพราะนั้น True เขาเสียเงินไปซื้อลิขสิทธิ์มาตามกลไกการตลาดใครที่อยากดูก็ต้องเสียเงินให้ True ค่ะนะคะสำหรับใครที่เป็นลูกค้า True และ DTAC อยากดูก็ต้องเสียเงิน ือนละ199 บาทแต่ถ้าเป็นลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ทรูก็จะเสียเดือนละ259 บาทตลอดทัวร์นาเมนต์ระยะเวลา1เดือนกับอีก2วันนี่ค่ะอยากดูทีมช้างศึกของไทยก็ต้องเสียตังค์ดูเท่านั้นเองตามนี้นะเมื่อวานนี้มีข่าวให้ได้ติดตามกันไปดูหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดบุกจับผับดังย่านประเวศเด็กอายุต่ำกว่า20 ปีเต็มผับไปหมดค่ะแล้วก็มีฉี่ม่วงอีกต่างหากเมื่อคืน2:30ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีวรวิทย์ญาณจินดาผู้บังคับการสปภ.ตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพหลังจากได้รับแจ้งว่าเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนจากการตรวจสอบพบผู้ใช้บริการและพนักงานรวม65 คนเจ้าหน้าที่ตรวจบัตรประชาชนและตรวจปัสสาวะทุกรายปรากฏว่าพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20 ปีถึง45 คนคุณผู้ฟังอายุระหว่าง18 ถึง 20 ปี29 คนชาย15หญิง14อายุต่ำกว่า18มีอีก16 รายเป็นชาย5หญิง11ดูดิล้วนแล้วแต่เป็นเยาวชนทั้งนั้นตรวจพบสารเสพติด8 คนผู้ใหญ่6แล้วก็เยาวชนอีก2จับกลุ่มนายทศพรอายุ33พร้อมของกลางในร้านมีเบียร์1ขวดสุรา1ขวดฮะของกลางมีแค่เบียร์1ขวดกับสุรา1ขวดเนี่ยนะแล้วก็ QR code รับเงินพร้อมเพย์2บัญชีใบเสร็จรับเงิน11ชุดน้ำแข็งพร้อมที่คีบอีก1ชุดเดี๋ยวนะจับได้กี่คนเนี่ย65มีเบียร์1ขวดกับสุรา1ขวดแต่ที่ปุ้มเห็นเนี่ย2แล้วนะในภาพเนี่ยปุ้มเห็นเบียร์2สุรา2แล้วนะหมดไปแล้ว1สื่อบอกว่ามีของกลางเบียร์1ขวดสุรา1ขวดน้ำแข็ง1ชุดไม่ใช่แล้วที่ปุ้มเห็นเนี่ยก็2ขวดแล้วนะเนี่ยขวดเปล่าขวดหนึ่งแล้วก็ประมาณสลากอีกขวดหนึ่งพร้อมเบียร์อีก2ขวด3ขวดด้วยเนี่ยหัวเขียวๆเนี่ยอ๋อนี่อีกขวดหนึ่ง3แล้วนะนอกนั้นเป็นขวดเปล่าใช่ไหมอ๋อมาจับตอน2:00ก็น่าจะเป็นขวดเปล่าแล้วแหละไอ้ที่เหลือๆคือเพิ่งเปิดใหม่ประมาณนี้ค่ะโอ้ยลำบากเนาะเขากำลังเพลินๆคืนวันอาทิตย์เยาวชนทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะอายุต่ำกว่า20เพียบเลยหกสิบห้าคนนี่อายุต่ำกว่า20-45 คนเดี๋ยวนะ45 กับ 29นี่ก็เกินแล้วเนี่ยข่าวสดตัวเลขท่านผิดพลาดน่าดูประมาณนี้แหละเอาเถอะที่เหลือก็เป็นเยาวชนทั้งหมดนะคะคุณผู้ฟังค่ะ กลางค่ำกลางคืนไม่นอนเนาะช่วงนี้ก็ไม่ได้โรงเรียนปิดสักหน่อยความคืบหน้ากรณีพบศพอดีตนักเทนนิสชายหาดทีมชาติตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามไล่ล่าฆาตกรโหดรายนี้เพราะว่าจากสภาพศพที่พบเนี่ยนะคะมีร่องรอยบีบรัดที่ลำคอเป็นรอยเขียวช้ำก็คงจะบีบคอค่ะแล้วก็มีรอยบาดแผลด้วยของมีคมบริเวณหลังแขนเหนือข้อศอกทั้งสองข้างเป็นลักษณะของการตัดเส้นเลือดใหญ่บริเวณเหนือข้อศอกสองข้างเลยแล้วก็มีรอยบีบที่คอคาดว่าน่าจะเป็นการบีบคอจนเสียชีวิตนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังยังจับคนร้ายไม่ได้อยู่ระหว่างการติดตามอยู่ค่ะคุณผู้ฟังคะมีข่าวว่าเป็นเพื่อนสนิทของคุณภราดรศรีชาพันธ์ด้วยสำหรับผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้ค่ะชาวบ้านแห่ต่อคิวพระครูป้อมผุดไอเดียเปลือกไข่แลกไข่เอามาแปรรูปทำปุ๋ยที่วัดวรพจน์สังฆวาสอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีค่ะบรรยากาศคึกคักมากเลยคุณผู้ฟังชาวบ้านกว่า100คนถือถุงบรรจุเปลือกไข่ต้มเดินทางมาเพื่อต่อแถวรอแลกไข่ไก่กับทางวัดภายใต้โครงการเปลือกไข่แลกไข่เริ่มโดยพระครูถาวรสัทธาคุณหรือพระครูป้อมเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆวาสส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในชุมชนค่ะโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจาก Facebook เราทำความดีด้วยหัวใจตอบแทนแผ่นดินโพสต์ข้อความเชิญชวนโครงการนำเปลือกไข่ต้มมาแลกไข่โยมท่านใดที่มีโยมท่านใดที่มาเอาไข่ต้มทุกวันอาทิตย์ขอให้นำเปลือกไข่ต้มกลับมาด้วยจะนำมาทำปุ๋ยได้เป็นปุ๋ยอย่างดีใส่ต้นไม้ใส่พืชผักเอาเฉพาะเปลือกไข่ต้มจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวขอความร่วมมือด้วยจ้าสาธุสาธุสาธุบุญรักษาทุกท่านแล้วก็เผยแพร่ภาพเปลือกไข่ที่ผ่านการแกะแล้วมีประชาชนจำนวนมากสนใจมาร่วมกิจกรรมเปลือกไข่มาแลกไข่ต้มเปลือกไข่ต้มเอามาแลกไข่ต้มเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่หน้ากุฏิพระครูถาวรสัทธาคุณหรือพระครูป้อมนะคะชาวบ้านมากันเยอะทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้สูงอายุเป็นร้อยถือถุงเปลือกไข่ต้มมาต่อแถวอย่างมีระเบียบเพื่อแลกกับไข่ไก่ซึ่งทางวัดเนี่ยเตรียมมาไว้ให้แล้วบรรยากาศก็อบอุ่นมีรอยยิ้มทางวัดก็จัดแจกขนมให้กับเด็กๆและผู้ที่ติดตามผู้ปกครองมารอรับไข่ต้มกันด้วยแจกทุกวันอาทิตย์ค่ะให้กับประชาชนในชุมชนไข่ต้มทั้งหมดได้รับการสนับสนุนมาจากวัดหลวงพ่อโสธรวรารามวรวิหารนำมาแบ่งปันให้กับประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเห็นว่าหลังจากที่กินไข่แล้วเปลือกไข่มักจะถูกทิ้งกลายเป็นขยะจึงเกิดแนวคิดชักชวนให้ผู้ที่มารับไข่นำเปลือกไข่ต้มมาคืนวัดเพื่อจะนำไปบดและแปรรูปเป็นปุ๋ยธรรมชาติสำหรับบำรุงต้นไม้และแปลงผักภายในวัดเนื่องจากเปลือกไข่อุดมไปด้วยแคลเซียมช่วยบำรุงดินให้มีคุณภาพดีส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีและยังช่วยลดปริมาณขยะแล้วก็ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยค่ะนี่พระครูป้อมบอกว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้มุ่งหวังเพื่อนำเปลือกไข่มาทำปุ๋ยเท่านั้นแต่เป็นการปลูกฝังให้ประชาชนเห็นคุณค่าว่าสิ่งของที่คนมองเห็นว่าเป็นขยะยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จริงปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการช่วยเหลือผู้คนในชุมชน ซึ่งผลตอบรับเกินความคาดหมายเพราะประชาชนให้ความร่วมมือจำนวนมากหลายคนตั้งใจเก็บเปลือกไข่ไว้ตลอดทั้งสัปดาห์เพื่อนำมาแลกกันในวันอาทิตย์ค่ะชาวบ้านก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่านอกจากได้ไข่ไก่ไปประกอบอาหารช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังได้ร่วมทำบุญลดปริมาณขยะในชุมชนได้ประโยชน์หลายด้านกับโครงการเล็กๆ เท่านี้นี่ค่ะได้ประโยชน์ทั้งประชาชนวัดแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นนำไปประยุกต์ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังนี่เป็นไงเรื่องเล็กๆแต่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังค่ะก็สนับสนุนชื่นชมนะคะเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะไปไล่หนอนไล่หนูกันแป๊บเดียวไล่เพลียได้ด้วยสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะโทรหาปุ้มด้วยนะคะ0855179025ค่ะ
4: เพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีนไรซ์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีนไรซ์อย่างเดียวเพลียเก่าไปเพลียใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีนไรซ์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลียนอนแมลงปลอดเพลียปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีนไรซ์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลงเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีนไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีนเออย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีนไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: ช่วงนี้ถ้ารีบๆไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกเลยนะคุณผู้ฟังนะคะไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกได้เลยมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะคะถ้าไม่รีบรอได้ก็วันศุกร์ของถึงแน่นอนนะคะรีบโทรสั่งตอนนี้ได้เลยส่วนใครอยู่แถวๆโคกกระเทียมโคกสุก หนองกระเบียนสะกระเบื้องสะตะแววไปร้านลุงหลอดโคกระเทียมได้เลยนะคะคุณผู้ฟังโทรหาปุ้มก็0855179025 0855179025นะคะสาวโหดบุกยิงอดีตแฟนหนุ่มเสียชีวิตแยกทางรักกันไปนานแล้วแต่ว่ายังติดต่อกันอยู่ค่ะมีรายงานว่าสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดอำเภอเมืองขอนแก่นได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักหมู่7ตำบลแดงใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมูลนิธิสว่างขอนแก่นสามัคคีอุทิศไปถึงบ้านเป็นห้องนอนชั้นล่างของบ้านค่ะพบศพผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายคันชิตแขวงเพชรอายุ34ปีสภาพไม่สวมเสื้อค่ะสวมกางเกงขาสั้นสีดำพิงกระจกห้องนอนมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่ศีรษะ1นัดพบหัวกระสุนไม่ทราบขนาดอีก1นัดก่อนเกิดเหตุทราบว่าผู้เสียชีวิตอยู่กับนางสาวณัฐนิชาอายุ33ปีแล้วก็หลบหนีไปหลังเกิดเหตุค่ะโดยผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาเคยคบหาเป็นแฟนกันมาแล้วก็แยกทางกันไปแต่ก็ยังติดต่อกันอยู่จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานางสาวณัฐนิชาก็มาหานายคันชิตสักพักมีเสียงปืนดังขึ้น1นัดแล้วนางสาวณัฐนิชาก็ขับรถหลบหนีไปชุดสืบติดตามไล่ล่าพบว่าผู้ก่อเหตุกลับบ้านที่จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะก่อนที่จะให้พ่อพาเข้าพบตำรวจเข้ามอบตัวที่สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำพูพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุขณะที่ชุดสืบสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดก็อยู่ระหว่างเดินทางไปรับตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมค่ะยังไม่รู้สาเหตุที่เป็นฟางเส้นสุดท้ายก็ต้องสอบสวนกันต่อไปค่ะแล้วก็ปิดท้ายพรานหนุ่มอ้างยิงแม่นยิงแม่นจะยิงแม่นค่ะแต่ยิงได้แม่นมากค่ะไม่โดนเม่นไปโดนเพื่อนพื้นที่สถานีตำรวจภูธรพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิค่ะเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในป่าติดกับเขตหน่วยพิทักษ์ป่าหินเหิบตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิค่ะเจ้าหน้าที่ไปถึงพร้อมกับฮุก 3-1 จุดพักดีชุมพลในที่เกิดเหตุค่ะพบร่างนายสุรเดชอายุ50ปีชาวบ้านบ้านหินเหิบตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิค่ะถูกยิงด้วยอาวุธปืนไทยประดิษฐ์กระสุนเจาะเข้าขมับซ้ายเสียชีวิตสอบสวนนายสาครอายุ58ปีชาวบ้านบ้านเดียวกันกับผู้ตายโดยบอกว่านายสาครกับนายสุรเดชเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันก่อนเกิดเหตุก็ชวนกันมาล่าสัตว์ในเวลากลางคืนโดยนายสุรเดชเนี่ยปิดไฟแล้วนอนหลับอยู่นายสาครเห็นเม่น2ตัวเดินผ่านมาก็เลยฉวยปืนมายิงใส่เม่นเลยค่ะกระสุนไม่โดนเม่นค่ะไปโดนเพื่อนที่นอนหลับอยู่เสียชีวิตอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวนายสาครบอกเสียใจมากประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชันสูตรที่โรงพยาบาลชัยภูมิแล้วก็แจ้งข้อหาในสาครฆ่าผู้อื่นมีความผิดพรบ.อาวุธปืนดำเนินคดีกันไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะเป็นเรื่องเศร้าไปเลยมันกลางคืนไงมองไม่เห็นแล้วจะเล็งยังไงเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะคุณผู้ฟังควรจะอยู่ในจุดเดียวกันปะไม่ใช่คนหนึ่งอยู่ทางแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ทางแล้วหันปากกระบอกปืนเล็งมาโดยไม่รู้ทางรู้ทิศเป็นอันตรายถึงชีวิตแบบนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังปิดท้ายค่ะเรื่องราวของสมุนไพรปราบหนูอย่าลืมนะ ติดต่อสั่งซื้อที่ปุ้มสันธนีหนูที่ไหนก็ไล่ได้หมดโทรหาปุ้มเลย0855179025มีเรื่องของวีโต้ปราบนอนชีวภาพปราบรามีปัญหาเพลียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดสั่งได้เลยคุณผู้ฟังค่ะและที่สำคัญนะปลอดภัยไม่เป็นอันตรายไม่มีอะไรที่เป็นสารเคมีค่ะติดต่อปุ้มสันธนีได้เลยปลูกอะไรแล้วร่วงหมดฉีดวัคซีนให้2กับวีซ่าคู่เหนียวนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยแล้วก็พบกับปุ้มคืนนี้ตี3ในช่วงของข่าวรับอรุณไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
6: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
9: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
8: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
9: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
8: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชะชะชะและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์แทนยาครับ
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับทมรัฐขันทวินหุค่ะนายกเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพปมพาดพิงคดีหัวสวและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำขอตรวจสอบก่อนปมย้ายผู้ป่วยไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวหลัง72ชั่วโมงตามสิทธิ์แล้วเสียชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิ
14: และอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
13: แก้ลมบำรุงหัวใจ
14: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
13: หรือละลายกับน้ำสูบ
14: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
13: อมแล้วชื่นใจ
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์สนับสนุนโดย
18: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะประชุมขออภัยค่ะนำประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลโดยได้เลื่อนมาประชุมในวันจันทร์นี้เนื่องจากวันอังคารที่28กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวจึงได้พยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีการฟ้องร้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอหลังออกมาพาดพิงปงหัวสว.ว่าเป็นการฟ้องร้องในนามส่วนตัวหรือในนามนายกรัฐมนตรีนายอนุทินจึงตอบกลับมาว่าเรื่องการฟ้องร้องสิทธิ์เป็นของทุกคนอยู่แล้วส่วนกรณีที่นายยิ่งชีพเดินหน้าจะเปิดหลักฐานต่อนั้นนายอนุทินยิ้มก่อนจะตอบว่าเอาเลยจากนั้นได้เดินขึ้นไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนายพิพัฒน์ขออภัยค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีการเสียชีวิตของซาวเอนจิเนียร์จากเคสไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่ภรรยาของคู่ได้รับบาดเจ็บคัดค้านการย้ายโรงพยาบาลหลังครบ72ชั่วโมงตาม10ยูเซปที่คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้รักษาโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนื่องจากอาการยังวิกฤตแต่เมื่อย้ายโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตในภายหลังว่าช่วง 7-14 วันแรกสำหรับแผลไฟไหม้ที่มีอัตราการไหม้อยู่ในวงกว้างมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นอย่างมาก ส่วนในรายละเอียดขอตรวจสอบกับแพทย์เจ้าของไข้ก่อนเนื่องจากช่วงแรกมีการตกลงกันว่าหากมีการย้ายโรงพยาบาลปลายทางต้องมีศักยภาพเพียงพอในการดูแลผู้ป่วยและระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนายแพทย์ต้นทางและปลายทางก็ต้องประเมินว่าการเคลื่อนย้ายต้องไม่ส่งผลอันมีนัยยะต่อผู้ป่วยด้วยปปส.เตือนภัยสายหิ้วอย่ารับฝากของข้ามประเทศเสี่ยงตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติดหลังล่าสุดชาวไทยถูกจับคาสนามบินญี่ปุ่นพบไอซุกซ่อนในซองกาแฟคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
17: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้รับคิวสินค้าลูกเรือสายการบินไกด์นำเที่ยวและผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนพัสดุข้ามประเทศโดยไม่ตรวจสอบเพราะอาจตกเป็นเครื่องมือของกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังล่าสุดเกิดกรณีหญิงไทยวัย28ปีถูกจับที่สนามบินฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟภายในพัสดุที่รับคิ้วไปส่งโดยนางสาวอาริพักเงินบำรุงโฆษกสำนักงานปปส.ระบุว่ากระบวนการค้ายาเสพติดมักเลือกเป้าหมายที่เดินทางต่างประเทศบ่อยหรือเปิดรับคิ้วสินค้าผ่านสื่อออนไลน์โดยช่วงแรกอาจส่งพัสดุทั่วไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนลักลอบซุกยาเสพติดในครั้งต่อมาหากเจ้าหน้าที่ต่างประเทศตรวจพบผู้ถือครองพัสดุจะต้องรับผิดตามกฎหมายแม้อ้างว่าไม่ทราบว่าภายในเป็นของผิดกฎหมายก็ตามสำหรับกรณีนี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สภ.บางบัวทองตามที่ครอบครัวได้ไปร้องทุกข์ไว้นั้นสำนักงานปปส.ได้บูรณาการด้านข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและพร้อมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติเพื่อช่วยเหลือและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
19: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Lightมี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
20: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
21: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
22: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
23: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
24: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

TTCAP New Light TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ

สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: ขอเดชะพระบารมีที่ปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้าเหล่าทหารเนื่องในวันเฉลิมพระชนมงคลการขอพระราชทานถวายพระพรด้วยใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติสโมสรจอมทัพไทยคือมิ่งขวัญ นิรันดรประชากรและทหารสารไมตรีกรมกิจการพลเรือนทหารบกน้อมสาธกพระไตรรัตน์พิพัฒน์ศรีถวายพระองค์ด้วยจงรักและภักดีเกษมสำราญนานทวีทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานัทค่ะ
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรพร้อมด้วยคุณดวงกมลเทวพิทักษ์ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีหลายเรื่องราวนะพูดคุยกัน
1: ค่ะเริ่มจากสภาพอากาศกันก่อนนะคะวันนี้ที่สถานีวิทยุของเราอากาศเป็นปกติอยู
2: ่ใช่ครับ
1: ยังไม่มีฝนฟ้าตกนะคะแดดแรงคิดว่าน่าจะรวมไปถึงพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครวันนี้ก็ยังณช่วงนี้ยังไม่มีฝนตกหนักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดทางเพจ Army Radio จะแจ้งข่าวสารเรื่องของสภาพอากาศก็แจ้งมาได้เลยนะคะแต่ในส่วนของภาคเหนือค่ะคุณณฐาภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้คิดว่าน่าจะฝนตกหนักอยู่นะช่วงนี
2: ้ก็น่าจะเจอกับฝนอยู่นะครับเนื่องจากอิทธิพลของโนอื่นด้วยแล้วก็ในส่วนของมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยอยู่ขนาดนี้นะครับก็ส่งผลทำให้เกิดฝนตกขึ้นได้คราวนี้สิ่งที่อยากจะพูดคุยแล้วก็อยากจะแจ้งเตือนก็คือเรื่องของการขับรถยานพาหนะต่างๆนะครับการเดินทางอยากจะให้เดินทางกันด้วยความระมัดระวังนะครับขับขี่ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ไม่ประมาททุกครั้งนะครับ
1: ฝนบางที่ถ้ามันมีพายุด้วยเนี่ยนะคะก็สังเกตอาคารบ้านเรือนหรือว่าที่ที่เราอยู่เนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงแข็งแรงดีไหมนะคะเพื่อความปลอดภัยด้วยวันนี้รายการของเราก็มีข่าวสารหลากหลายนะคะมีเรื่องของข่าวดีๆด้วยโดยเฉพาะเป็นข่าวดีของพี่น้องภาคใต้โฟกัสลงไปอีกก็คือที่นครศรีธรรมราชต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะก
2: ็
1: ตอนนี้คงจะภาคภูมิใจกันแล้วล่ะว่ามีข่าวเนี่ยนะคะยูเนสโกนะคะได้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุเนี่ยเป็นมรดกโลกค่ะ
2: ครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงมีรายละเอียดต่างๆมาให้ติดตามรับฟังกันตลอดทั้งรายการนะครับอย่างที่เราทราบกันคุณผู้ฟังครับในสัปดาห์นี้เราทำงานกันเนี่ยคุณมาศณัฐมนวันนี้นะครับ
1: หั
2: วกระท้ายนะแล้วก็พรุ่งนี้เริ่มแต่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดยาวนะครับหลายคนก็เตรียมวางแผนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็บางคนก็เดินทางกลับบ้านเนี่ยนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ขับขี่ยานพาหนะนะคุณผู้ฟังนะครับก็ตรงนี้อยากจะฝากไว้เรื่องของการเมาแล้วขับต่างๆเนี่ยนะฮะก็ต้องระมัดระวังด้วย
1: ช่วงเทศกาลนี้มีการรณรงค์เทศกาลเข้าพรรษางดดื่มเหล้าใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
1: แอลกอฮอล์
2: ก็ต้องระมัดระวังกันเริ่มต้นรายการวันนี้นะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนเราเห็นการจัดกิจกรรมในทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐบาลหน่วยงานของภาคเอกชนต่างๆรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโฟกัสเข้ามาที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมานะครับได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีนะครับซึ่งกิจกรรมภายในพิธีต่างๆวันนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่เช้านะครับไม่ว่าจะเป็นพิธีตักบาตรพระสงฆ์75รูปถวายเป็นพระราชกุศลมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลนะครับรวมถึงการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินแล้วก็นอกจากนี้เรามีการจัดพิธีสงฆ์ด้วยนะครับเป็นพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถ่ายชีวิตกระบือนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ในช่วงสายๆนะครับจนถึงเวลาเที่ยงตรงเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งก็เป็นในส่วนของกำลังพลทุกระดับชั้นนะครับแล้วก็ตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาแล้ว กำลังพลภายในกองบัญชาการกองทัพบกรวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นนะครับสำหรับนิทานขออภัยนะครับสำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชเกียรติคุณของพระองค์ท่านซึ่งก็ตั้งจัดมาตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เลยครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม2569นี้นะคะ กองทัพบกแล้วก็หน่วยทหารทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะคะต้องบอกว่าส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ยร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงทั่วประเทศเพื่อรวมพลังแห่งความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมทั้งส่งเสริมให้กำลังพลและก็ประชาชนเนี่ยร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลอันเป็นการยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในภาพรวมเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยคุณสมโภชขึ้นภาพมาแล้ว
1: ขึ้นภาพรอแล้วนะคะ
2: เนี่ยนะฮะเป็นพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จริงๆงานเขาก็จัดขึ้นมาตั้งแต่24นะครับตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็มีการจัดกิจกรรมกันมากมายนะครับแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยอยู่ที่เมื่อวานนี้ซึ่งมีการตักบาตรทางเรือเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ร่วมในพิธีนี้แหละนะครับในการทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณณฐาบอกนะคะก็ภายใต้กิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ก็โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดกิจกรรมนะคะก็มีขึ้นตั้งแต่24ถึง31กรกฎาคมสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ไปนะคะยังมีเวลาอีกนะคะถึง31กรกฎาคมเลือกเอาวันไหนก็ได้จัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการแล้วก็พื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ของกรุงเทพมหานครเป็นปรากฏการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เลยในรอบกว่า240ปีที่มีการรวมพลังศรัทธาของประชาชนจากกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยหลั่งไหลมาร่วมทําบุญตักบาตรทางน้ำกับพระภิกษุสงฆ์นะคะรวม225รูปค่ะ
2: โอ้ก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของวิถีแห่งสายน้ำวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยนะครับก็กลมเกลียวเป็นวิถีชีวิตแบบนี้มาโดยตลอดเนี่ยนะครับมีโอกาสได้คุยกับท่านอาจารย์สุธีนะครับเมื่อช่วงเช้าที่มีการจัดรายการด้วยกันอาจารย์สุธีเนี่ยท่านไปร่วมงานด้วยนะครับท่านก็เล่าบรรยากาศให้ฟังว่าโอ้โหประชาชนนะครับ
1: มากมายเลยใช่ไหมคะ
2: จากทุกสารทิศคุณมาตรัฐมนต
1: ร
2: ีนะครับไม่รู้มาจากไหนเนี่ยตามภาพที่ปรากฏนะครับก็น่าจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ประชาชนให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งภายในงานมีการจัดเผยแพร่นิทรรศการพระราชกรณียกิจและผลสำเร็จของโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายนะครับเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยในทุกมิตินะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับมีการแจกจ่ายน้ำพระพุทธมนต์ประทานจากสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระราชาคณะและพระเถราจารย์จากวัดริมคลองกว่า40วัดด้วยกันนะนะฮะตลอดสายน้ำก็มีประชาชนที่มาร่วมงานแล้วก็รับแจกน้ำพระพุทธมนต์เมื่อวานนี้เขาเตรียมไว้ทั้งหมดเนี่ย 10,000 ขวดด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: จากภาพที่ปรากฏในเพจ Army Radio นะคะจะเห็นว่าทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มาแล้วนะคะนำโดยท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะท่านก็มาด้วยผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็มีหลายส่วนเลยนะคะก็มีทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานราชการซึ่งในส่วนของกองทัพเนี่ยก็มีผู้แทนจาก4เหล่าทัพมาร่วมอำนวยความสะดวกภายในงานด้วยค่ะสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือนะคะ
2: ครับก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าในส่วนของพระภิกษุสงฆ์ที่ออกรับบาตรเนี่ยก็ทราบมาว่าเป็นสมเด็จพระราชาคณะนะครับแล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์ที่มาจากวัดในหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวเนี่ยนะครับซึ่ง งสำหรับการทำบุญตักบาตรทางเรือในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นในห้วงนี้แหละครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับที่สวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งนอกเหนือจากจุดนี้แล้วเขามีการจัดหลายจุดน
1: ะ
2: ก็จะมีที่ถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างนะครับแล้วก็มีที่คลองประดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชรัตนาแล้วก็คลองหลอดวัดราชบพิตรใกล้ที่ไหนสนใจที่ไหนไปที่นั่นได้เลยครับ
1: ดูภาพรวมนะคะบรรยากาศเนี่ยมันจะเป็นมูดของการย้อนไปอยู่ในอดีตเนอะนะคะบรรยากาศเป็นแบบนั้นภายในงานเนี่ยก็มีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลายเลยเช่นกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลมีจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ความช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ผู้ไร้ที่พึ่งแล้วก็ผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่คลองหลอดมีกิจกรรมถนนคนเดินสองฝั่งคลองนะคะน่าจะเดี๋ยวสักครู่คุณสมโภชน่าจะขึ้นภาพให้ดูนะคะมีกิจกรรมถนนคนเดินที่ว่าเนี่ยก็สองข้างทางสวยงามมากเลยถ้าไปตอนเย็นๆนะคะหรือว่าตอนสักประมาณหัวค่ำเนี่ยจะสวยมากเลยมีการประกวดภาพวาดฝาผนังนะคะสตรีทอาร์ตด้วยการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์แล้วก็มีกิจกรรมดีๆอย่างพัฒนาพื้นที่คลองหลอดปรับปรุงภูมิทัศน์คลองหลอดโอ้หลากหลายค่ะสามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook นะคะของกรุงเทพมหานครแล้วก็กรมประชาสัมพันธ์นี่ไงภาพ
2: นี้ไงคุณสมโภชขึ้นมาแล้วนะครับ
1: ต้องไปตอนค่ำๆเนอะ
2: แนะนำนะถ้าสม
1: แสงสีสวย
2: อันนี้โดยส่วนตัวผมกับคุณบ้านรัฐมนตรีก็แนะนำนะว่าถ้าไปช่วงหัวค่ำเนี่ยแดดล่มลมตก
1: อันนี้นะมีฉายภาพยนตร์ด้วย
2: ฉายภาพยนตร์ครับ
1: น่าจะเป็นภาพยนตร์เก่านะคะ
2: เนี่ยก็ได้ฟิลได้บรรยากาศนะครับช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับแดดล่มลมตกอากาศไม่ร้อนและเขาก็จะมีการประดับไฟด้วยนะครับบริเวณริมคลองไปหาของอร่อยอร่อยรับประทานเนี่ยนะฮะโอ้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในช่วงนี้เลยทีเดียวนะครับ
1: ช่วงนี้พักฟังเพลงดีกว่าถ้างั้นไปฟังเพลงใจเธอใจฉัน18กรัตดีกว่าเข้ากับบรรยากาศนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ก็เป็นเพลงที่ถูกอกถูกใจนะครับใจเธอใจฉันนะครับ
1: ใสขึ้นมาเลยไหม
0: ทีมงานของเราชอบนะครับคุณธีรเทพเห็นมีการโยกอยู่ข้างนอกด้วยเนี่ยนะฮะก็เข้ากับบรรยากาศนะถ้าสมมติว่าใครไปถ่ายคลิปวิดีโอตัวเองนะอยู่ริมคลองต่างๆเอามาโพสต์ลงโซเชียลใส่เพลงแบบน
1: ี้เซลฟี่กันมานะใส่เพลงด้วยใช่ไหมคะ
0: ใส่เพลง
1: เข้าดีนะค่ะ
0: ครับไปดูกันที่กองทัพที่2กันบ้างนะคุณบ้านรัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับเขาบอกว่าธงไตรรงโบกสะบัดเหนือฐานภูโคกใหญ่นะครับท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับท่านนำประกอบพิธีย้ำสัญลักษณ์เชิงอธิปไตยเชิดชูวีรชนผู้พิทักษ์แผ่นดินนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือวันนี้นะครับพลโทวีรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่2เนี่ยท่านเป็นประธานในการประกอบพิธีตั้งเสาธงชาติไทยนะครับที่ฐานปฏิบัติการภูโคกใหญ่เพื่อประกาศถึงความเป็นชาติความเป็นเอกราชและอธิปไตยของประเทศไทยนะครับพร้อมนำรำลึกและเชิดชูวีรชนผู้สละชีพนะครับในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยครับ
1: ธงไตรรงค์นะคะที่โบกสะบัดเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติภูมิศักดิ์ศรีและความสามัคคีของคนไทยอีกทั้งเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสียสละของบรรพบุรุษและก็บรรพชนนะคะแล้วก็กำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติซึ่งทำให้ประเทศไทยสามารถดำรงความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
0: ครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศคุณสมโภชได้นำขึ้นแล้วนะครับก็เป็นภาพที่ท่านแม่ทัพภาคที่2แล้วก็มีในส่วนของกำลังพลมีหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ดูเหมือนจะมีประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับร่วมกิจกรรมกันก็บรรยากาศเนี่ยเต็มไปด้วยความตื้นตันและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติเนี่ยนะครับทั้งนี้พิธีดังกล่าวจัดขึ้นก็เพื่อแสดงออกถึงการดำรงรักษาอธิปไตยของประเทศแล้วก็เป็นการยกย่องคุณูปการของวีรชนผู้เสียสละโดยเน้นย้ำนะครับว่าธงชาติไทยที่โบกสะบัดเหนือฐานปฏิบัติการแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงของชาติและก็เป็นเครื่องหมายที่ย้ำเตือนให้คนไทยร่วมการสืบสารในการปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับ
1: ธงไตรรงค์ก็คือธงชาติไทยของเรานี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะมีเรื่องของความภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งด้วยที่เราได้เกริ่นไปว
0: ั
1: ดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชเป็นไงขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วดีใจด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีได้มีมติประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างเป็นทางการความภาคภูมิใจในครั้งนี้นะคะถือเป็นความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยโดยวัดพระมหาธาตุเนี่ยก็ได้รับการปักหมุดเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ด้วยแล้วก็เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศไทยและแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆนะครับไม่เพียงแต่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นแต่เป็นความภาคภูมิใจและความดีใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับน่าสนใจนะคุณมาธรัฐมนตรีคุณผู้ฟังครับที่ในส่วนของหลักเกณฑ์การพิจารณาของยูเนสโกที ่มีการประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้นะครับได้เป็นมรดกโลกเนี่ยหลักๆ ก็มาจาก2ข้อเกณฑ์พิจารณาที่วัดหรือว่าสถานที่แห่งนี้เข้าเกณฑ์นะครับข้อแรกคือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะแสดงถึงการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความเชื่อทางศาสนารวมถึงพิธีกรรมต่างๆนะครับระหว่างอินเดียศรีลังกาแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนหล่อหลอมเนี่ยนะฮะเกิดเป็นรูปแบบศิลปกรรมเฉพาะตัวอันโดดเด่นของนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่2คือเป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณและประเพณีที่มีชีวิตเขาให้คำนี้นะครับศูนย์รวมจิตวิญญาณและประเพณีที่
1: ม
0: ี
1: ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ถูกต้องครับเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาที่สืบทอดประเพณีและความเชื่อกันมาอย่างยาวนานเป็นพันปีคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุก็ที่นี่นะครับแล้วก็ศิลปะการแสดงโนราตลอดจนตำนานท้องถิ่นที่ก็ยังคงผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนมาจนถึงปัจจุบันและต้องบอกอย่างนี้ว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้นะครับคือศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตมากๆเลยทีเดียวครับ
1: จากภาพสวยงามมากเลยแล้วก็ตัดพระธาตุนี้ตัดกับท้องฟ้าด้านบนเลยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสำหรับวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นโบราณสถานสำคัญแล้วนะคะแต่คือศูนย์รวมจิตใจสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมและเป็นอัตลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของชาวนครศรีธรรมราชการได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกในครั้งนี้ยิ่งส่งเสริมให้มรดกทางปัญญาแล้วก็จิตวิญญาณของไทยเปล่งประกายในระดับสากลก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่นี่ถ้ายังไงไปเที่ยวนครศรีธรรมราชแล้วอย่าลืมแวะกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้ด้วยนะคะสัมผัสความงดงามแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจกับมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยแห่งนี้ด้วยกันค่ะ
0: ครับก็ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันนะครับเวลาแวะเข้าไปกราบสักการะแวะเข้าไปเช็คอินแล้วอย่าลืมถ่ายรูป ออกมาโพสต์มาแชร์กัน
1: สวยนะคะ
0: ให้ดูกันด้วยนะครับโอ้อิจฉาจริงๆเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่าใครได้ไปในช่วงนี้ถือว่าทันกระแสมากๆเลยทีเดียว
1: ประวัติศาสตร์เมืองคอนนครศรีธรรมราชเรียกว่าเมืองคอน
0: นะครับอ่ะก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของคนไทยหยิบยกนำมาเล่าให้ฟังในช่วงกลางวันวันนี้นะครับก็ร่วมภาคภูมิใจไปด้วยกันยังอยู่ที่ภาคใต้คุณมาธรรมนคุณผู้ฟังครับแต่เป็นในมิติของความมั่นคงกันบ้างนะครับ
1: ปรับโหมดนะคะ
0: ปรับโหมดนะครับในพื้นที่ของอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งก็เป็นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่มีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยพร้อมทั้งมีการตรวจยึดอาวุธปืนนะครับแล้วก็เครื่องกระสุนเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายต่อไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาวันอาทิตย์นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42เขาบูรณาการกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่บังคับใช้กฎหมายนะครับในพื้นที่บ้านน้ำบ่อหมู่ที่4ตำบลน้ำบ่ออำเภอปานาเรจังหวัดปัตตานีสามารถควบคุมตัวนะครับเป็นชายวัย41ปีทราบชื่อก็คือนายแวนูดิงนะฮะเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งมีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าให้การสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายครับ
1: จากการปฏิบัตินะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจยึดของกลางจำนวน2รายการก็ประกอบด้วยอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน1กระบอกแล้วก็ลูกกระสุนปืนลูกซองขนาดเบอร์12จำนวน13นัดโดยอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนของกลางเนี่ยจะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์นะคะทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับคดีอาญาหรือว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นหรือไม่ซึ่งผลการตรวจพิสูจน์เนี่ยก็จะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการขยายผลการสืบสวนแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: กับก็ภายหลังจากการควบคุมตัวนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายได้มีการกำหนดนะครับโดยมีการนำตัวลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรปานาเรแล้วก็มีการตรวจร่างกายนะครับที่โรงพยาบาลปานาเรจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นขั้นตอนตามมาตรฐานที่ดำเนินการกับผู้ถูกควบคุมทุกคนนะครับเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ทุกขั้นตอนคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนนะครับก่อนที่จะส่งตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ที่ค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินการกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
1: การปฏิบัติการครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457และพระราชบัญญัติป้องกันการซ้อมทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอันนี้เน้นย้ำเลย รวมถึงคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวในทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติเนี่ยมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้โดยการเชิญตัวบุคคลเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นไปเพื่อการรวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานตามกระบวนการของกฎหมายทั้งนี้ค่ะการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยยังไม่ถือเป็นการชี้ว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยกระทำผิดนะจนกว่าจะมีพยานหลักฐานเพียงพอแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ
0: ครับก็เราพูดกันหลายรอบแล้วก็หลายครั้งนะครับที่เราพยายามที่จะสื่อสารว่าอย่างบางคนพูดว่าการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ความรุนแรงแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเมื่อไปตรวจสอบแล้วนะครับเข้าไปถึงพื้นที่แล้วผู้กระทำความผิดเนี่ยเวลาเจรจาปุ๊บเขาไม่ได้ความร่วมมือนะครับแต่กลับมีการที่
1: ตอบโต้ใช่ไหมคะ
0: ใช้อาวุธยิงสวนเจ้าหน้าที่ออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จำเป็นที่จะต้องมีการปกป้องกันตัวเองเนี่ยนะครับในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาคุณฟังครับถ้าสมมติว่าเจอเบาะแสบุคคลต้องสงสัยหรือว่าการกระทำที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุรุนแรง สามารถให้ข้อมูลหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ได้นะครับสายตรงของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก็คือในส่วนของเบอร์โทรศัพท์1341แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง1341นะครับหรือว่าจะแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ฝ่ายปกครองในพื้นที
1: ่
0: ได้เช่นเดียวเลยครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณณัฐบอกนะคะก็มีหลายข้อความที่แชร์กันนะคะในโลกโซเชียลเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะคะอันนี้ทางกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยออกมาแถลงการยืนยันเลยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะคะเป็นไปตามกรอบกฎหมายแล้วก็หลักสากลมีขั้นตอนการปฏิบัติเนี่ยชัดเจนขอประชาชนเนี่ยอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่บิดเบือนค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ26กรกฎาคม2560นะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเนี่ยก็ออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการกล่าวอ้างว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุค่ะ
0: เมื่อมีข้อต้องมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการตอบเนี่ยนะครับเกินกว่าเหตุหรือไม่ตรงนี้นะครับทางด้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเขาเรียนอย่างนี้นะครับเตือนแจ้งกับพี่น้องประชาชนบอกว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจจะเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ด้วยครับ
1: ค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันค่ะว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนแล้วก็มาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนแล้วก็ความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมิใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือว่ากระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์นะคะ
0: เนี่ยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของการชี้แจงนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะเขาบอกมีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทุกครั้งเนี่ยเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการขั้นตอนที่ผมกำลังจะบอกเนี่ย
1: ขั้นตอนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับอย่างรอบคอบแล้วก็เคร่งครัดเลยนะครับหลักๆ ก็จะมีอยู่6ข้อด้วยกันนะครับสำหรับประเด็นแรกหรือว่าข้อแรกเนี่ย1คือเขาจะมีการรวบรวมแล้วก็มีการตรวจสอบข้อมูลนะครับโดยอาศัยข้อมูลด้านการข่าวจากพยานหลักฐานการประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเนี่ยมีเหตุอันควรแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายเมื่อได้ข้อมูลแล้วนะครับต่อมาก็คือเขาก็จะมีการวางแผนกันแล้วก็การเตรียมการนะครับโดยจะมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเรื่องของมาตรการความปลอดภัยเรื่องของการลดผลกระทบต่อประชาชนโดยเขาจะบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ครับ
1: ค่ะนะคะมีอันนี้3ข้อแล้วใช่ไหมคะ
0: 2ข้อแล้วฮะ
1: ข้อ
0: ที่3ต่อมาครับ
1: ข้อที่3ก็คือการเข้าดำเนินการตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะแสดงตนนะคะแจ้งเหตุแล้วก็วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งโดยสมัครใจเป็นลำดับแรกแล้วต่อจากนั้นเนี่ยจะมีการควบคุมสถานการณ์หากมีการขัดขวางอะไรอย่างเงี้ยเริ่มแล้วถ้ามีการขัดขวางหรือว่าหลบหนีหรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้มาตรการที่เหมาะสมตามลำดับจากเบาไปหาหนักค่ะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญส่วนประการที่5ก็คือการใช้กำลังก็จะกระทำเฉพาะเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นจำเป็นตามกฎหมายนะคะเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายแล้วก็หรือเป็นการระงับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในขณะนั้นโดยใช้กำลังเท่าที่จำเป็นแล้วก็ได้สัดส่วนกับสถานการณ์พร้อมกับในส่วนของสามารถที่จะสอบตรวจสอบการปฏิบัติได้และข้อสุดท้ายค่ะก็คือการดำเนินการภายหลังการปฏิบัติเนี่ยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใสเพื่อให้ทุกขั้นตอนเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยค่ะ
0: เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยู่เนี่ยนะครับจะสังเกตได้เลยว่าในขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ยเรื่องของการใช้กำลังแทบจะเป็นในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับที่เจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติเพราะว่า
1: ที่จำเป็น
0: ในขั้นตอนที่6ต่อมาเนี่ยมันเป็นขั้นตอนหลังการปฏิบัติแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือแล้วก็ เชื่อมั่นได้เนี่ยนะครับแล้วก็ก่อนที่จะกดแชร์ข้อมูลข่าวสารก็ขอให้ตรวจสอบกันให้ดีก่อนเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราแชร์ออกไปถ้าสมมุติว่ามันไม่เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงอ่ะมันสร้างความตกอกตกใจแล้วก็สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้กับคนในหมู่มากหรือว่าคนในสังคมได้เลยนะครับในส่วนของกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับพร้อมเปิดเผยและชี้แจงข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสยืนยันการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักนิติธรรมหลักมนุษยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความปลอดภัยและความสันติสุขที่ยั่งยืนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: เดี๋ยวขอสรุปเรื่องของอุตุนิยมวิทยาหน่อยแล้วกันนะคะว่าเขาเตือนอะไรยังไงบ้างก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็เผยว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งด้วยเตือนพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนน้อยหน่อยฝนฟ้าคะนอง 40% เท่านั้นเองค่ะ
0: ครับก็คงล้ำลากันแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยยังเดินหน้ายุบหน่วยงานซ้ำซ้อนเริ่มเดือนกันยายนนี้และกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าย้ำอย่าเชื่อข่าวปลอมสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟันอย่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
6: องนายกประกรณ์บอกยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนอยู่ในขั้นตอนศึกษาคาดใช้เวลานานโยนเลขากพร.เปิดชื่อองค์กรมหาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานแรกรวมไปถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยป.ว่ายังไม่ได้ยุบแต่กำลังศึกษาอยู่ซึ่งนอกจากปยป.และธนาคารที่ดินแล้วก็ยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีและยังไม่มีการยุบหน่วยงานสักทีขณะที่รายชื่อขององค์การมหาชนขอให้ไปสอบถามกับสำนักเลขาธิการสำนักคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ส่วนจะกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นั้นนายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับข้าราชการในหน่วยงานขณะเดียวกันก็จะต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนด้วยซึ่งมีประมาณ 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปหน่วยงานอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบสินค้าขาออกสำแดงสินค้าเป็นมะพร้าวอ่อนจำนวน 1,656 กล่องปลายทางสหราชอาณาจักรแต่เมื่อตรวจสอบพบเป็นช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนกับสินค้าที่สำแดงน้ำหนักรวม100กิโลกรัมจึงได้ตรวจยึดสินค้าทั้งหมดและดำเนินการตามกฎหมายโดยกรณีนี้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือกัญชากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบุข่าวจับกุมผู้ก่อเหตุ2คนวิสามัน3คนเป็นข่าวปลอมคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
8: สำนักโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าจากข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้2คนและวิสามัญฆาตกรรมผู้ก่อเหตุอีก3คนนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้ตรวจสอบและยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่มีการกล่าวอ้างและไม่มีการรายงานการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวแต่อย่างใดขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานทางการเท่านั้นเนื่องจากการเผยแพร่ข่าวปลอมอาจสร้างความตื่นตระหนกทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่และอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ในการติดตามผู้กระทำความผิดและการบังคับใช้กฎหมายอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ก่อนตรวจสอบเพราะทุกการแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนส่วนรวมณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
9: พระวชิรเกล้าเกลิกฟ้าประชาสองพระทรงธรรมคันลองปกราชสืบสารปณิธานสร้างสำริดผลถวยราชพรั่งพร้อมเทิดไทยถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุ
10: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์ บต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
11: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
12: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
13: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
14: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของยอดรักสลักใจครับกับเพลงที่ชื่อว่าคนหัวใจโสมส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับวิทรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความห่วงใยความปรารถนาดีไปยังมิตรรักแฟนรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านเหมือนกับญาติเพียงญาติยาที่สุภสิทธิ์เอ่ยชื่อเสียงเรียงนามก่อนหน้านี้นะครับทุกจังหวัดเลยนะครับเรามีนัดกันนะครับทุกๆวันนะครับเวลาบ่ายโมงนะครับถึงบ่ายสองในวันจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์อาทิตย์นั้นบ่ายโมงถึงบ่ายสามและภาคกลางคืนคือสามทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันนะครับมาเจอกันบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์และยังมีอีกคลื่นหนึ่งนะครับช่วง 15:00 นจนถึง 16:00 นคือวสป .711 กิโลเฮิรตซ์สะดวกช่วงไหนก็ฟังช่วงนั้นหรือจะติดตามรับฟังทุกๆช่วงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากเก่าใหม่เวชาคราคาวกันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่อร่วมอนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองนะครับบอกว่าวันไหนคุณเหงาคุณเศร้าคุณซึมคุณโศกจากเรื่องราวนะในชีวิตประจำวันเรื่องราวของปากท้องอาหารการกินความเป็นอยู่นะฮะเศรษฐกิจสังคมมากมายเขายากหมักแพงที่จริงมันก็แพงกันมาตลอดนะฮะแต่ว่ารายรับไม่พอรายจ่ายนะครับหลายท่านก็เครียดนะหลายท่านมีปัญหาเรื่องราวของครอบครัวหลายท่านมีปัญหาเรื่องราวของเศรษฐกิจนะครับก็แนะนำให้มาใช้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับและที่สำคัญเรื่องราวของสุขภาพก็สำคัญครับวันนี้ท่านรู้สึกร่างกายอ่อนเพลียแรงไม่มีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาบีบเบียนตาไม่ดีมองอะไรไม่ชัดมองอะไรไม่ถนัดสมัยก่อนโบราณสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณทวดนู้นบอกไม่มีผิดพันเสริมอาหารเกี่ยวกับดูแลดวงตานั่นคือว่าพออยู่อ่อยมากแล้ว70 80 90ตาบอดคือมองไม่เห็นเป็นต้อก็ไม่มีทางรักษาก็ตาบอดคืออะไรเอ่ยคือมองไม่เห็น 100% เกิดจากต้อเกิดจากความเสื่อมของดวงตาปรากฏว่าลูกหลานจะไปไหนก็ต้องจับขังไว้ที่ภายในบ้านนะครับหลายปีต่อหลายปีจนคนข้างบ้านหรือคนทั่วไปลืมเลือนว่ายังมีชีวิตอยู่นะฮะคือไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ออกนอกบ้านนะครับแต่วันนี้กลับมีเรื่องราวการดูแลฟื้นฟูดวงตาของท่านที่ทันสมัยนะบางท่านมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาก็เอาวิสันดาไปทานแล้วตาดีขึ้นและการเสริมสร้างร่างกายนะครับบอกกาแฟเราต้องดื่มกันทุกวันแล้วล่ะสมัยนี้นะทั่วโลกเลยนิยมดื่มกาแฟกันจะดีไหมถ้าเอากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพประชีวิตและก็อร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยเอาไปทานเพื่อดูแลสุขภาพและท่านซื้อไปทีหนึ่งนะฮะ5กล่อง10กล่องนี่แหละเอาไปแบ่งกันทานทั้งครอบครัวนะครับในชีวิตประจำวันก็บอกว่ามันหล่อสวยจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกผ่านกาแฟนี่แหละเพราะใส่สารสกัดจัดเต็ม24ชนิดเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เราใส่สารที่ดีมีคุณประโยชน์ทั่วโลกนี้ต้องการมากเลยอยู่ในกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่อย่างครบถ้วนแล้วนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่จึงเป็นกาแฟที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพราะใส่สารสกัดจัดเต็มนะครับจึงได้คุณภาพสูง
อร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยและปลอดภัยนะมีความสุขนะให้รางวัลชีวิตกับท่านตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยกาแฟเทียนไฉคอฟฟี่ครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันนะครับทุกวันนะครับหวังว่าญาติเพียงญาติยาไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ก็จะมั่นอกมั่นใจผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของเราเพราะมีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างแน่นอนนะครับลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดลูกค้าใหม่อยากเอาไปทดลองซื้อน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรโมชั่นนะครับก่อนจะฟังสรรพคุณนะครับสุภสิทธิ์มีเพลงเพราะๆมาฝากนางฟ้ายังอายสายันสัญญาครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากรูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติ

0: ลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
1: กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยสารสกัดจัดเต็ม24ชนิดนะครับแน่ๆเราใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายเช็ดสารสตีออลแกโคไซให้กับหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำลังแค่มาลุกหัวใจทุกโรคดีดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแต่ดีกับดีมีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก้ปวดไม่กระหายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท็อกซ์ลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจเซตาดีผมหนักขึ้นมีใบเป็ดเวสกาโซเซลความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจืดสกกริเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีและสารสกัดทั้งหมดเนี่ยล้วนดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายจากภายในสู่ภายนอกสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกคุณเพลิดเพลินสมใจนะแข็งแรงชงกับน้ำร้อนอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทวิซอนครับมาถึงวิซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดได้วิซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมมินิตาเสื่อมต้องทานวิซอนตาท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเข้ามา10ปีแล้วย้ายเพียงจะหยัดน้ำหมื่นน้ำแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นดีมีคุณภาพสูงนะเอาไปทานแล้วเห็นผลแวร์ได้ผลจริงกับวิสซอนกองสีขาวฝาสีแดงลวดลายสวยสดงดงามบริษัทเคนเยกุประเทศไทยจำกัดเป็นผู้ผลิตสุภาษิตได้รับลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวให้เป็นผู้จำหน่ายมาปีที่10แล้วย้ายเพียงยาวไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานต้องยกให้กับสุดยอดสุนภัยบำรุงร่างกายตราสุภาษิตไลท์วิชั่นนะหลายท่านรู้จักกับคุณแผนนางพิมพ์สูตร1นั่นคือสูตร1ดั้งเดิมวันนี้มาเป็นชื่อว่ายาบำรุงร่างกายตาสุภาษิตไลท์วิชั่นครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวทองให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหน่อยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลนะบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณนะครับปวดหัวไม่เกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจเม็ดเต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบอกทานไปแล้วหลับสบายดีจังเลยท่านหญิงท่านชายเข้าสู่เวททองมันวุบวับทั้งร่างกายและจิตใจนะครับท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงท่านหญิงวุบวับทั้งร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมาเนี่ยทานสูตรหนึ่งแล้วจะดีขึ้นสองทั้งท่านชายท่านหญิงเนี่ยอายุอนามมากขึ้นสอกเขาที่จากกระดูกผุกระดูกพุ่นกระดูกหักแตกง่ายเนี่ยไปเสริมด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันซึ่งมีกระชายดำเป็นตัวนำและสุนภัยอื่นๆและท่านมีเบาหวานกำดันไขมันไปหาแพทย์แผนปัจจุบันเอายามาดูแลรักษาไปตรวจเลือดวัดความดันก็มาทานสูตรหนึ่งสุภาษิตและวิชันเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายนะครับทุกอย่างเลยทุกท่านเลยทานเหมือนกันคือ2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทเท่านั้นนะครับกระปุกสีแดงเรียกว่าสูตร1นะครับมารู้จักกับสูตร2ครับสูตร2ยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถบรรเทาการปวดเมื่อชาประมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าปวดจากเการูปตอยอาการกินไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกบันในลำไส้ให้หุ่นสเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะครับบำรุงสมองผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยหลายท่านบอกกินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขหลายท่านมีปัญหาท้องผูกเดี๋ยวต้องทานเลยทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับทานรุ่งฟ้าโอสถเถอะครับแล้วท่านจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกสีน้ำเงินนะครับ บรรจุถึง60แคปซูลเลยนะครับสูตร2นี้นะครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านนอนเป็นผักเป็นปลาหลายท่านสั่นไปทั้งตัวหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดสารพัดเลยนะฮะวันนี้ไปฟื้นฟูร่างกายหลายท่านบอกว่าไม่ไหวไม่ติงเลยสุภสิทธิ์หายใจยังเจ็บไม่มีเรี่ยวมีแรงลูกหลานก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขยับเนื้อขยับตัวบ้างบอกว่ามันไม่ไหวฮะสิวันนี้เป็นอย่างไรครับหลายท่านเนี่ยติดเตียงก็สามารถขยับเคลื่อนร่างกายจากนอนแมปก็กลับมานั่งมาพูดมาคุยได้แล้วก็คนที่นะไม่มีเรี่ยวมีแรงไปไหนไม่ไหวก็กลับมาหุงข้าวหุงปลารอลูกรอหลานแล้วก็ระหว่างนั้นก็ไปได้หญ้าเก็บขยะบริเวณบ้านแล้วก็ชื่นอกชื่นใจช่วยเหลือตัวเองได้นะหลายท่านติดเตียงนี่ก็มาหวีผมปะแป้งเองได้แปรงฟันเองได้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับทาน2สูตรร่วมกันเลยราคาก็ถูกมากๆถูกไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ว่าเราขายถูกเพื่อญาติเพียงญาติยาจะได้ประหยัดเงินประหยัดทองกันนะครับและมีโปรโมชั่นแรงด้วยกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทท่านจะสั่งสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้หรือจะรวมกันเป็นทั้ง2สูตรก็ได้เรายินดีจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศส่วนบ้างเราจะส่งฟรีอยู่แล้วนะครับทั้งฝั่งครับโทรมาที่0836931999หลายท่านสงสัยนะสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกันจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ให้ได้นะครับ0836931999ทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายเป็นสุนไพแท้ 100% สารสกัดจากสุนไพ 100% ปลอดภัยสุดๆไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารไม่แสลงหารอาหารการกินใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับขอให้ท่านเชื่อมั่นเนาะผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเอาไปทานดีแล้วบอกต่อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งทานดีแล้วทานต่อของใกล้จะหมดหรือต้องการสั่งซื้อเพิ่มเติมจะได้ไม่ขาดตอนโทรมาที่0836931999บทเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้น้ำตาหล่นที่โคราชแสนสุขแดนดำเนินเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็สุนารีราชสีมากับเพลงที่ชื่อว่ากราบเท้าย่าโมสุนารีราชสีมานะครับช่วงนี้ก็ป่วยนะครับเขาบอกอาการดีขึ้นแล้วป่วยด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและอุจจาระไม่ออกจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรกรุงเทพนะครับโดยแพทย์ได้ทำการส่องกล้องดูอุจจาระตกค้างแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อบริเวณลำไส้ที่ติดตันเพื่อส่งตรวจนะครับอาการเริ่มแรกมีอาการปวดท้องหนักกระทันหันในวันที่24กรกฎาคมและจนต้องยกเลิกงานคอนเสิร์ตที่อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีและการรักษาแพทย์ได้ทำการส่งกล้องลำไส้ใหญ่ดูอุจจาระที่ตกค้างแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อบริเวณจุดที่ทำให้ลำไส้แคบลงปัจจุบันผ่านพ้นการส่องกล้องเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพักฟื้นและรอฟังผลการตรวจชิ้นเนื้อจากห้องปฏิบัติการภายใน1สัปดาห์ให้กำลังใจให้สุนารีราชสีมานะครับอาการดีขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นนักร้องร้องเพลงให้ญาติเพลงญาติยาของสุภสิทธิ์ได้มีความสุขความสำราญเดี๋ยวนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนาะเป็นโปรคือว่าไปตัดสินร้องเพลงหรือจะเป็นแขกรับเชิญตามทีวีต่างๆนะครับเป็นพิธีกรต่างๆมากมายเลยสำหรับสุนารีราชสีมานะครับกับเพลงที่ชื่อว่ากราบเท้าย่าโมนะครับหลังจากเพลงนี้จบน้ำตาหล่นที่โคราชแสนสุขแดนดำเนินครับ

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่องจำหลายหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะผมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิดเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ้าบ้านตั้งกลุ่มนึงตั้งแปดหลังอ่ะ
0: โอ้โห
1: ก็กินก็แบ่งกันกินมาเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกอ่ะสั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องของ700บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าจ
2: ้
1: า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆมันไม่ปวดการกินดันยูมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ะมันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น
3: 4
2: แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
4: ไม่ไหนแล้วบอกไม่มีแรง
0: ไม่มีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีก
4: นะเขาบอกเขาไม่หลับอีกเขาพี่แล้วเขานอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
0: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาพี่เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
0: เนาะ
4: มันปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะจริงนะขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราขับมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเฮ้ยหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูเอาลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าอยากจังเนี่ยสั่งให้
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉ่ายเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
0: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ จ้ะเจ้าคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
6: ่อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: โอ้ซื้อเจ๊หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุประสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
7: มีจำหน่ายขายดีทุกวันที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองทุกอย่างเลยร้านป้าเพลินป้าโอแก้วตันอินบางปะหันนะครับมีจำหน่ายนะครับสุกิจเภสัชพุทธบาทครับนพรัตน์สักแก้วลพบุรีสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีโบเภสัชโคสมงคัญญาชุมชนโคสมรงมีจำหน่ายทุกอย่างครับแล้วก็ที่บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนายคมมีกาแฟเป็นหลักจีนหุ่นจันช่องแคตาครีนนครสวรรค์มีวิสสดเป็นหลักนะครับ

ทศพลหิมพานต์นายโยงณพงษ์ณนงค์กับเพลงที่ชื่อว่าฉ่อยเมียขี้หึงนะครับเพลงที่สร้างรอยยิ้มให้มาเปื้อนบนใบหน้าญาติเพลงญาติยาทุกๆท่านเลยนะครับช่วงนี้สุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อญาติเพลงญาติยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์นะครับคุณป้าทีมใจปัญญาหลักหรือป้าเล็กบางขันหมากตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าบุญส่งคันทับ3งามโพทองอ่างทองกาแฟเทนชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณทวีอินสุ่มตำบลวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทสูตร1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าสด3กระปุก 1,400 บาทคุณบุพภาวงศ์สาระตำบลดงคอนสายบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณกัลยาณีพิทักษ์บุรีเขาสามยอดเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวันวิสาธรรมเพชรตนท่าเจ้าสนุกเพอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับก็ขอเพลงให้คุณพ่อนพรัตน์เปิดให้แล้วนะครับเพลงนางฟ้าอย่างอายนะครับของสยามสัญญาคุณอาแซ่อึ้งตำบลหนองขามหนองยะสายสุพรรณบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทป้าขายพยาบาลดอนสแลบห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่10กล่อง 2,000 บาทคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตำบลบ้านอินอำเภอเมืองอ่างทองสูตร2รุ่งฟ้าสด4 6กระปุก 1,400 บาทที่เหลือยกย่อยไปประกาศในค่ำคืนนี้และชั่วโมงหน้าวสป711กิโลเฮิรตซ์นะครับอยากให้ท่านนะสอบถามและสั่งซื้ออยากได้อะไรโทรมาที่0836931999เวลาหมดแล้วก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยไวโพสเพชรสุวรรณกับเพลงที่ชื่อว่าหนุ่มนารอนางจบเพลงจบรายการครับสุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
1: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
4: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
5: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเผยพร้อมปัดฝุ่นโครงการแลนด์บริดจ์รอคุยรายละเอียดรองนายกเอกนิติกรสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: อะไรดี

0: ก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: นายกบอกยังไม่พับโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมเผยยังไม่ได้คุยรายละเอียดผลการศึกษากับเอกนิติเตรียมหารือเลขาบอร์ด EEC หลัง28กรกฎาคมนี้ย้ำยกเลิกสัญญารัฐเอกชนไม่ง่ายเหตุต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีรัฐบาลแถลงเตรียมพับโครงการแลนด์บริดจ์โดยยืนยันว่าไม่ได้พับแต่เป็นการดำเนินการตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เห็นว่าการทำ missing link หรือว่าโครงการเชื่อมต่อรถไฟจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งฉะนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อใดและมีความจำเป็นในตอนนั้นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดส่วนท่าเรือระนองจะทำใหม่หรือใช้จุดเดิมพัฒนาขึ้นมานั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าในส่วนของรายละเอียดจะต้องไปศึกษาซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงยกระดับแต่ขณะนี้ตนไม่ได้คุยรายละเอียดถึงผลการศึกษากับนายเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนซึ่งขณะนี้ตนยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับนายเอกนิติที่จะไปหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมทำให้ทุกอย่างออกมาตามที่ได้มีการแถลงเอาไว้นายกรัฐมนตรียืนยันมีโครงการอีกมากมายที่จะทำซึ่งจะมีการปรับปรุงท่าเรือจะต้องดูว่าปรับปรุงทั้งสองฝั่งหรือไม่รวมไปถึงจะเป็นการทำ missing link ที่จะเป็นเรื่องที่ดีในการเชื่อมโยงรถไฟและเชื่อมต่อระบบคมนาคมพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะหารือบอร์ด EEC หลังวันที่28กรกฎาคมนี้ย้ำว่าการยกเลิกสัญญารัฐหรือเอกชนไม่ง่ายเพราะจะต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ครม.ไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% อีก1ปีถึง30กันยายน70พยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีโดยสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7รวมภาษีท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีการคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพกระตุ้นการบริโภคของประชาชนและจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนภายในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
8: รายต่อสุขภาพอย.เลขที่ 10-1-03756-5-0001 ยาย่าบริงพลัส1กระปุกบรรจุ60แคปซูล
9: สั่งซื้อหรือสอบถามโทรเลย061-449-5885หรือ063-449-9666
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
1: ดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพต้องกาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์เพื่อดูแลสุขภาพอร่อยเข้มข้นหอมกลุ่นผสมถังเช่าเห็ดลิ้นจืดกระชายดำและสารอาหารอันทรงคุณค่าอื่นๆช่วยให้กระปรี้กระเป๋าสดชื่นตลอดวันรสชาติดีไม่มีน้ำตาลดื่มได้ทั้งชายและหญิงเพื่อสุขภาพที่ดีกว่านี้ดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
11: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885063-449-9666
10: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยแรงดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่แรงหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ใบเขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12-15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย0614495885 0634499666
1: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถังเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีหรือโกจิเบอร์รี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย0614495885 0634499666ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

บทเพลงเพราะๆครับของคุณต่ายอรทัยนำเอาเพลงเก่าๆของคุณเย็นจิตพรทีวีมาขับร้องกับคิดถึงทุ่งลุยลายขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางชัยภูมิครับฟังรายการผ่านทางอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นแนะนำบทเพลงกันเข้ามาและต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพลงจากทางสุโขทัยด้วยสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสถแล้วก็ไทยแคลพัดกันเข้ามาพี่น้องทางอำเภอทุ่งเสลี่ยมครับสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงดูแลดวงตาและก็มะละขี้นกกันเข้ามาด้วยพี่น้องจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีแนะนำบทเพลงเพราะๆนะครับงานเพลงเก่าๆของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณรวมไปถึงเพลงพ่อตาลูกเขยอ่ะป้าป้าผมมีแต่เพลงเฉลิมพลไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเนาะผมหาไม่เจอเดี๋ยวผมกลับไปถึงเมืองเลยเดี๋ยวผมจะค้นให้แล้วกันตอนนี้ผมมีเป็นเวอร์ชั่นของอาจารย์เฉลิมพลมาละคำพ่อเท่ากับลูกเขยพ่อเท่ากับพ่อตาน่าจะอันเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็แฟนเพลงจากทางอำเภอหนองเรือแนะนำบทเพลงแม่ของใครของคุณพรศักดิ์สองแสงกันเข้ามาเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวดูให้นะครับพี่น้องสกลนครครับหากท่านต้องการอยากจะได้ผิดพันธ์บำรุงดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสนะครับสอบถามกันเข้ามาหากท่านฟังรายการของผมอยู่นะครับเมื่อวานยังไม่ได้ตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจแล้วสั่งมาได้เลยนะ0614495885และ0634499666ยาสมุนไพรไทยทิพโอสดกาแฟลิซาเอ็มกาแฟลิซาเอ็มโกผิดพันธ์เสริมอาหารโฟกัสสำหรับสุภาพบุรุษฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สะดวกฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่สุดนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้พี่น้องจากทางจังหวัดหนองคายครับให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ผ่านทางสทร FM นะครับจังหวัดหนองคายรวมไปถึงพี่น้องจากทางจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ทางจังหวัดชัยภูมินะครับหรือว่ามิตรเพลงญาติเพลงแฟนเพลงที่ฟังรายการกันอยู่ในยามเช้านะครับ 9:00 นจะมีที่จังหวัดขอนแก่นนะครับรวมไปถึงพี่น้องทางอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับทั้ง2ที่หากท่านฟังรายการกันอยู่ในยามเช้าๆส่วนที่บันดาลลานหอยส่วนที่จังหวัดสุโขทัยจังหวัดตากก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับมีแฟนเพลงประจำของเราหากท่านที่เพิ่งได้รับฟังในครั้งแรกวันแรกยังไงมีอะไรสอบถามมีอะไรไม่เข้าใจนะครับข้อมูลรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรที่เรานำมาโฆษณาประชาสัมพันธ์พี่น้องสามารถโทรหาผมได้โดยตรงเลยนะครับจัดสดทุกวันครับ9โมงถึง10โมงและตอนบ่าย14ถึง16นาฬิกาทั้ง2เวลานี้พี่น้องจากทางอำเภอพรางกระต่ายครับสั่งซื้อผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตายาย่าบิงพลัสกันเข้ามาบอกว่ารอบนี้ไม่อยากได้กาแฟแถมอยากจะได้เป็นยานวดแถมได้ไหมเอ้าให้พิเศษแล้วกันนะครับปกติแล้วผมจะแถมกาแฟพี่น้องบ้านเราไปชิมทำไมถึงแถมกาแฟทำไมถึงให้กาแฟเพราะตัวกาแฟมันมีส่วนผสมของเก่ากี้คุณสมบัติของเก่ากี้มันก็จะไปฟื้นฟูบำรุงดูแลซ่อมแซมจอประสาทตาของท่านได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยเราถึงต้องแถมกาแฟให้พี่น้องบ้านเราเอาไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพของดวงตาด้วยและพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางทุ่งเสลี่ยมครับอยากจะได้ตัวกาแฟโกนะครับบอกว่ามีปัญหาข้อเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บหากท่านต้องการอยากจะได้กาแฟไปทานเพื่อปัญหาข้อเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับกินกาแฟมันก็ดีอยู่ระดับหนึ่งแต่หากต้องการอยากจะให้เสียงข้อเข่าที่มันดังอยู่ให้มันหายไวดีเร็วนะครับก็ต้องเอาไทยแคปัสไปช่วยเสริมไปช่วยบำรุงไปช่วยเติมกันวันนี้หากท่านซื้อ6ห่อผมแถมไทยแคปัสให้1กระปุกมูลค่า390บาทเลยครับพี่น้องครับหากท่านต้องการอยากจะซื้อนะไทยแคลพัดวันนี้ผมมีโปรโมชั่นนะสั่ง4กระปุก 1,000 บาทผมแถมฟรีให้อีก1กระปุกรวมเบ็ดเสร็จเป็น5กระปุกสำหรับไทยแคลพัดดูแลข้อเข่าบำรุงกระดูกค่ำ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิม6กล่อง 1,000 บาทแบบแคปซูลสูตร2 3ขวดเพียง900บาทอย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 063-449-9666
1: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับหากท่านที่ฟังรายการของผมอยู่20กว่าปีแล้วนะครับพี่น้องที่อยู่คู่กับท่านมาตรงนี้สรรพคุณเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้พี่น้องบ้านเราที่เคยกินที่เคยทานที่เคยใช้ได้เอาไปดูแลสุขภาพร่างกายบางคนก็กินครั้ง2ครั้งใช้ดีแล้วก็บอกต่อบางคนก็กินมาเป็น10ปีแล้วก็มีแบบกล่องราคา200บาทครับแบบกล่องเป็นแบบอัดเม็ดเป็นยาโบราณคู่พี่น้องจากทางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวานนี่บอกว่าสั่งเป็นประจำเลยกินแบบกล่องเป็นประจำอยากจะลองทานแบบขวดดูได้ไหมได้เหมือนกันแต่แบบกล่องในจำนวน1กล่องใน1กล่องมันจะมีอยู่ทั้งหมด6ซองเล็กในแต่ละซองมันจะมีอยู่5เม็ดเล็กๆท่านต้องกิน5เม็ดแต่เวลาตัวแคปซูลเนี่ยท่านต้องกินให้ได้นะครับต้องประมาณ3แคปซูลถึงจะเท่าปริมาณยาที่เป็นกล่อง1ซองนะผมบอกท่านแบบนี้หากท่านปวดไม่เยอะก็ให้กินเช้าครั้งเดียวหรือเย็นครั้งเดียวก็ได้2หรือ3แคปซูลก็ได้ไม่เป็นอันตรายครับสามารถทานได้เลยวันละครั้งหรือ2ครั้งแต่ต้องทานหลังอาหารดื่มน้ำตามมากหน่อยท่านที่ทานครั้งแรกครับท่านที่ทานครั้งแรกอาจจะฉี่บ่อยนิดนึงนะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอาการปวดหลังอาการปวดไหล่อาการปวดเส้นเอ็นมันตึงมือมันชาเท้ามันชาปัญหานิ้วมันล็อกก้มก็ปวดเงยก็ปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดก็โทรมาเด้อพี่น้องเด้อยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถของเรานะครับมีขายมีจำหน่ายตามร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้ๆบ้านของท่านพี่น้องอยู่ทางพรานกระต่ายสามารถไปสอบถามที่ร้านขายยาใกล้บ้านของท่านก็ได้แต่ที่แน่ๆไปซื้อที่ร้านทีวีคลินิกมีแน่นอนและสามารถสแกนจ่ายได้ด้วยสแกนไทยช่วยไทยนะครับพี่น้องหากใช้ยังไม่หมดภายในเดือนนี้เดือนนี้ยังใช้ไม่หมดอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถอยากจะได้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถหรือแบบกล่องหรือแบบขวดก็ได้นะครับเอาไปติดตู้ยาประจำบ้านกันไว้ก็สามารถไปสแกนจ่ายได้ที่ร้านทีวีคลินิกอยากจะได้เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ไปที่นี่มีครบวงจรครับส่วนพี่น้องที่ฟังรายการกันอยู่ทางอำเภอวิ

0: ียนบุรีครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านดีเจสาวอ้อไปถึงตลาดสดอำเภอวิเชียรบุรีถามใครๆก็รู้ว่าร้านดีเจสาวอ้ออยู่ตรงไหนท่านจะได้อยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างกล่องอยากจะได้ยาสมุนไพรอย่างขวดอยากจะได้โฟกัสอยากจะได้ผิดพันธุ์บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตายาหญ้าบิงพลัสอยากจะได้กาแฟห่อแดงหรืออยากจะได้กาแฟโกห่อดำและที่ร้านดีเจสาวอ้อรู้สึกจะมีตัวดึงรวงเร่งรวงเหลือด้วยนะครับเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกันพี่น้องจากทางจังหวัดสระบุรีครับสั่งตัวดึงรวงเร่งรวงมานะต้องรอให้มันแทงช่อแทงรวงออกมาสักนิดนึงก่อนให้มันโผล่ออกมาหน่อยนึงแล้วก็ฉีดเลยครับภายใน3วันท่านจะสัมผัสและรู้สึกได้เลยว่ามันออกหมดออกสุดออกดีออกเต็มแต่หากข้าวของท่านมันไม่สมบูรณ์นะมันก็จะออกยังไม่สุดและเวลามันออกแล้วมันกำลังก้มอ่ะพี่น้องมันยังไม่เหลืองทั้งรวงพี่น้องสามารถฉีดซ้ำได้อีกรอบนึงเป็นการเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มสารอาหารเพิ่มฮอร์โมนเพิ่มวิตามินให้กับเม็ดข้าวเม็ดข้าวจะหนักเม็ดข้าวจะโตเม็ดข้าวจะเต็มน้ำหนักข้าวจะดีพี่น้องอยากจะได้วันนี้โทรมาผมเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับและจะขายให้พี่น้องบ้านเราในราคาที่พิเศษด้วยสลับตัวดึงรวงเร่งรวงนะพี่น้องนะฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้อะไรก็โทรมาโดยเฉพาะเรื่องของยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคำ
1: คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
2: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
1: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถยาแผนโบราณมีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลู่ยาหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่นๆสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นสมุนไพรประจำบ้านประจำครอบครัว
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถแบบกล่องสีเหลืองสูตรต้นตำรับอัดเม็ด6ชุดราคาเพียงกล่องละ200บาทแบบกระปุกสีเหลืองบรรจุ30แคปซูลกระปุกละ300บาทเท่านั้น
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรอันทรงคุณค่าราคาชาวบ้านมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านสอบถามโทร
1: 0614495885 0634499666
0: 0614495885หรือท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้ช่วงที่ผมเปิดเพลงนะพี่น้องนะท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยนะครับสอบถามราคาสอบถามข้อมูลสอบถามรายละเอียดกันได้เลยสั่งยากล่อง6กล่องจากราคา 1,200 ลดเหลือ990บาทสั่งยาขวดนะครับแบบเป็นขวดกระปุกละ300 4ขวด4กระปุกจากราคา 1,200 วันนี้ลดเหลือ 1,090 บาทและทุกชุดมีของแถมด้วยอยากจะได้แบบกล่องหรืออยากจะได้แบบขวดยาสมุนไพรดูแลอาการปวดไทยทิพย์โอสถนะจ๊ะและต้องบอกท่านก่อนว่าไม่ใช่ยากระใสไม่ใช่ยาปะดงนะครับนี่คือยาสมุนไพรที่สามารถดูแลอาการปวดของพี่น้องบ้านเราได้เป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านครับ

0: พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเชียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตะเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์ๆอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ๆก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 2-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์นึงก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนนะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านค้ายาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 0634499666
0: ขอบคุณมากมากและยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดเอาไปดูแลอาการปวดบรรเทาอาการปวดนะครับอย่างขวดราคา300อย่างกล่องราคากล่องละ200บาทเป็นเจ้าของที่กันกับกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกครับกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่ดื่มแล้วนะครับใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวครับพี่น้องจ๋ามีปัญหามีโรคประจำตัวก็ดื่มได้ทานได้มันมีความเข้มข้นของสมุนไพรแบบเข้มและเต็มสูตรครับเข้มเต็มสูตรทั้งตังถังเช่าทั้งเห็ดลิ้นจือทั้งโสมทั้งเกากี้ทั้งกระชายดำพี่น้องสุโขทัยยกมือขึ้นหน่อยนะครับมั่นใจเชื่อใจเชื่อถือวันนี้หลายท่านเลยนะครับอยากจะได้บางคนที่ยังไม่ได้แก้วก็อยากจะได้แก้วนะแก้วเหลืออยู่ไม่ถึง20ใบแล้วนะครับแจกให้กับท่านหากท่านที่ต้องการอยากจะได้แก้วสวยๆแก้วของกาแฟลิซ่าเอ็มก็บอกมานะครับสั่งพอแจกได้ผมแจกเลยอ้าววันนี้ให้ท่านพิเศษเลยนะครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะได้ดื่มอยากดื่มกาแฟอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มและกาแฟลิซ่าเอ็มโกโทรมาได้เลยขายดีเพราะคุณภาพครับ
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถังเช่าเห็ดลิ้นจืโสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุขกาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสถ
5: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลิ้นจือโสมเกากีและกระชายดำ
4: เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่0614495885 063-449-9666
3: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับสอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยคุณป้าจากทางสุพรรณบุรีบอกว่าอยากจะฟังเพลงจะถามทำไมผมพยายามหาแล้วใช่เพลงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะป้าเนาะงานเพลงของอาจารย์ไพวัลย์ลูกเพชรแล้วก็คุณวิภารัตน์คำชื่อเพลงว่ามะนาวไม่มีน้ำและจ้าป้าจ๋าใช่หรือเปล่าเนาะ

0: ตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอบันฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะ
2: ผมธีรยุทธ์ชินสีคงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแถมไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาขับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟพี่น้องโทรหาผมได้เลยนะครับราคาพิเศษพี่น้องจ๋านะครับจะเป็นกาแฟห่อแดงหรือกาแฟโกห่อดำเอาเป็นว่าทั้ง2แบบทั้ง2อย่างวันนี้ผมจัดโปรโมชั่นสั่งเข้ามาวันนี้ผมมีของชำร่วยให้นะครับอยากจะได้ตัวช่วยในการไปฟื้นฟูสุขภาพร่างกายในยามเหนื่อยในยามเพลียในยามล้าปัญหาอาการเหนื่อยง่ายปัญหาอาการเพลียง่ายปัญหาอาการที่มันไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยไม่กระฉับกระเฉงนะครับลองเอาไปดื่มกันดูวันละแก้วก็ได้2แก้วก็ได้พี่น้องครับดื่มแล้วท่านจะมีความสุขกาแฟห่อแดงนะครับมีความเข้มข้นของสมุนไพรมีตังถังเช่ามีเห็ดลิ้นจือมีโสมมีเกากี้และรวมไปถึงมีกระชายดำไม่มีน้ำตาลครับไม่มีไขมันทรานนะครับความหวานที่เอามาใช้แทนน้ำตาลคือชูการ์โรสและส่วนครีมเทียมเป็นสารสกัดจากถั่วขาวระบุอยู่ข้างห่อข้างซองชัดเจนมีใบจดแจ้งมีเลขอย.ถูกต้องนะครับไม่ต้องห่วงส่วนกาแฟโกครับมีส่วนผสมของวิตามินและคอลลาเจนตัววิตามินนะครับบำรุงดูแลให้พี่น้องบ้านเราสดชื่นกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระชวยตัวคอลลาเจนบำรุงข้อเข่าเล็บผิวพรรณรวมไปถึงเส้นผมนะครับและหากท่านมีปัญหาข้อเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่กินกาแฟคอลลาเจนกินกาแฟห่อสีดำอยากจะให้สรรพคุณอยากจะให้คุณสมบัตินะครับที่จะไปซ่อมแซมข้อเข่าบำรุงข้อเข่าบำรุงกระดูกได้ดีขึ้นพี่น้องก็ต้องเอาไทยแคลพลัสนะครับไปช่วยเสริมกระดูกบำรุงข้อเข่ากันไทยแคลพลัสไทยแคลพลัสเป็นสารอาหารแบบเข้มข้นมีส่วนผสมของวิตามิน B1 B2 B6 B12 วิตามิน D3 มีแคลเซียมแบบเข้มข้นมีคอลลาเจนอย่างดีนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากพี่น้องบ้านเราเอาไปบำรุงข้อเข่าดูแลกระดูกค่ำ
0: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0614495885 0634499666
4: อย่าลืมนะครับข้อเข่าสึกข้อเข่าเสื่อมปัญหาข้อเข่าดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอยู่ตอนนี้เอาไทยแคลพลัสไปทานกันวันละ2แคปซูลก็เพียงพอราคาวันนี้แสนที่จะถูก5กระปุกพันเดียวซื้อ4กระปุก 1,000 แถมอีก1เป็น5กระปุกเลยนะครับอยากจะได้ก็โทรมาตกกระปุกละ200บาทเท่านั้นเองนะครับ1กระปุกมี30เม็ดเด้อพี่น้องเด้อฟังรายการของเราอยู่อยากจะได้ก็โทรมาหรือว่าสุภาพบุรุษครับสุภาพบุรุษหนุ่มใหญ่วัยขนองหนุ่มวัยทองที่รักครับมีปัญหาฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จฉี่ไม่ค่อยออกบอกไว้เลยเอาโฟกัสไปทานหากท่านต้องการอยากจะได้วันนี้โทรมานะครับโฟกัส1กล่องมี10แคปซูลทานวันละ1แคปซูลเท่านั้นสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสครับตามคำแนะนำของพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดตากครับงานเพลงเก่าๆของอาจารย์สุรพลสมบัติเจริญครับวันพระอย่าเว้นจ้า

0: ไปกับโฟกัส
1: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-00011โฟกัส
2: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะตันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
3: ผมพันโทดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการบำนาญครับขณะนี้อายุ67 ปีหลังจากที่นกใบร้องน้องแม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟกัส1แคปซูลครับท่านใดที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับโฟกัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านโฟกัสครับ
4: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากกุลาชัยครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องรุ่งฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือโฟกัสโฟกัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย
2: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
5: ฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่ออกฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฉี่ติดขัดปัสสาวะออกยากและมีปัญหาสุขภาพก็เสื่อมสุขภาพก็โทรมปวดฉี่เยอะๆฉี่ออกน้อยๆลุกฉี่บ่อยๆแต่ฉี่ออกน้อยนิดเดียวพี่น้องจ๋าเอาโฟกัสของเราไปทานกันนะครับฟื้นฟูสุขภาพสุขภาพของท่านมีปัญหาฉี่ไม่คล่องฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จสภาพร่างกายมันเสื่อมมันโทรมนี่คือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของสุภาพบุรุษครับรับประทานวันละ1ครั้งเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับพี่น้องครับราคาเพียง300กว่าบาทกล่องนึง300กว่าบาทนะครับทานได้10วัน2กล่อง700ซื้อ3กล่องวันนี้พันเดียวและหากพี่น้องสั่งกับผมวันนี้5กล่องนะครับผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับสั่ง5กล่องวันนี้ให้ราคาพิเศษเลยกินให้รู้เรื่องทานประจำแล้วท่านจะรู้ว่าสรรพคุณของตัวโฟกัสสูตรใหม่สูตรเข้มข้นที่เรายืนยงคงกระพันอยู่ได้มาขนาดนี้คนที่กินประจำทานประจำก็ยังสั่งประจำกินดีและก็ยังบอกต่อพี่น้องทางเชียงของเชียงแสนครับขอบพระคุณท่านด้วยนะครับบอกว่าคุณธนวัฒน์มีพวกฝั่งนู้นนะครับเขาเอาไปใช้แล้วเขาบอกว่าประทับใจนะครับตอนนี้สั่งมาตั้ง20กล่องเลยนะครับพี่น้องทางเชียงของเชียงแสนนะครับขอบพระคุณท่านด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ราคาส่งไปท่านที่สั่งเยอะๆนะครับผมให้ราคาส่งไปส่วนท่านที่ฟังรายการของผมอยู่ทางอำเภอพรางกระต่ายสามารถพิสูจน์คุณภาพไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกได้เลยนะครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสส่วนท่านที่ฟังรายการกันอยู่ทางวิเชียรบุรีก็ไปซื้อที่ร้านดีเจสาวอ้อนะครับหรือว่าท่านที่ฟังรายการของผมอยู่คุณพ่อคุณแม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาตามันล้าตามันพร่าตามันมัวตามันมองไม่ชัดแสบตาเอ่ยเคืองตาไวมองใกล้ก็ไม่เห็นมองไกลก็ไม่แจ่มครับพี่น้องจ๋าปวดกระบอกตาตื่นขึ้นมาในยามเช้าๆเหมือนหัวปวดกระบอกตาลืมตาไม่ค่อยขึ้นฝากไว้ด้วยเอาไปดูแลกันวันละ2ครั้งครั้งละ1แคปซูลนั่นก็คือยาย่าบิงพลัสครับ
6: 4สัญญาณเตือนตาเสื่อม
7: แสบตาตาพร่ามัวเมื่อยตาปวดกระบอกตา
6: อย่ารอให้ตาของคุณส่งสัญญาณเตือนดูแลตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อดวงตาย
7: าย่าบิงพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดอันทรงคุณค่า
8: ลูทีนช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคต้อกระจก
7: บิวเบอรี่ช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาไม่ให้เกิดโรคเกี่ยวกับตาเช่นโรคต้อต่างๆทำให้มองเห็นชัดในที่มืดได้ดียิ่งขึ้นช่วยลดอาการเมื่อยล้าของดวงตาเมื่อต้องใช้สายตาอยู่หน้าจอราสเบอร์รี่ทำให้ระบบประสาทตาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8: อะเซโลล่าเชอรี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและยังช่วยรักษาระดับน้ำตาลของผู้ป่วยเบาหวาน
7: โรสฮิปช่วยต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำลายจากแสงแดด
8: ใบชาช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดีขึ้นช่วยให้โลหิตไหลเวียนได้ดีลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการ
9: คุณกำลังฟังจันทลอเอ
0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
9: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
10: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
9: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
10: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686-083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
12: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
13: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได
1: ้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับครม.ไฟเขียวขยายเวลาทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนคนเก่าสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึง30กันยายนนี้ผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่ใช้สิทธิ์1ตุลาคม69พร้อมปรับ4เกณฑ์คัดกรองสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
4: อะไรดี

0: ่บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ายรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าวันนี้ครม.มีมติเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือคนกลุ่มเดิมที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่30กันยายน69ส่วนคนกลุ่มใหม่และคนเก่าที่ได้สิทธิ์ต่อจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่1ตุลาคม69ส่วนการทบทวนสิทธิ์ขยายเวลา1เดือนจากเดิมสิ้นสุด31กรกฎาคมไปเป็นวันที่31สิงหาคมและสามารถยื่นเอกสารได้จนถึงวันที่20กันยายน69ประกาศผล1ตุลาคม69แล้วเริ่มใช้สิทธิ์ทันทีสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองรอบล่าสุดกว่า 9.3 ล้านคนถูกแบ่งเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้และกลุ่มที่เข้าข่ายถูกนำชื่อไปใช้เป็นนอมินีเช่นนำไปจดทะเบียนบริษัทถือครองที่ดินยานพาหนะสำหรับแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติประกอบด้วยกรณีนักเรียนนักศึกษาให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้กรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจชุมชนกรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์เกณฑ์รถให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงรถคลาสสิกหรือรถจักรยานยนต์สะสมและรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกินกว่า20ปีเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านศูนย์ One Stop Service หรือช่องทางที่กำหนดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงฐานข้อมูลก่อนกระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งตำรวจนครบาลขยายผลจับกลุ่มโปรแกรมเมอร์ชาวเวียดนามเอี่ยวเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติคดีหลอกหญิงไทยรับหิ้วมะขามเปียกซุกซ่อนไอซ์เข้าญี่ปุ่นคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
4: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลร่วมสอบปากคำในเหงียนทินเฮาผู้ต้องหาชาวเวียดนามหลังถูกจับกุมพร้อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการจากการขยายผลคดีหลอกหญิงไทยให้รับหิ้วมะขามเปียกซุกซ่อนไอซ์หนัก2กิโลกรัมไปประเทศญี่ปุ่นการสืบสวนก่อนหน้านี้นำไปสู่การจับกุมเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้รับโอนและถอนเงินของเครือข่ายรวมถึงหญิงชาวเวียดนามที่ทำหน้าที่กดเงินสดก่อนขยายผลมาจับกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์จากเวียดนามและเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวโดยพบว่าเป็นผู้กดเงินจากบัญชีเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นพบหลักฐานสำคัญที่เชื่อมโยงการดูแลระบบเว็บพนันออนไลน์ของเวียดนามกว่า20เว็บไซต์และอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติรวมถึงเครือข่ายสแกมเมอร์แม้ผู้ต้องหาจะรับเพียงว่าเป็นผู้กดเงินค่าจ้างดูแลเว็บพนันและปฏิเสธเอี่ยวยาเสพติดแต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อพร้อมเร่งขยายผลหลายครั้งด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวโดยพบว่าเป็นผู้กดเงินจากบัญชีเดียวกัน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
3: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย081-757-7474
5: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474

พ่อตาเรียกพี่ครับยอดฮิตของรายการจะเข้ารายการโทรเลยเปิดเพลงพ่อตาเรียกพี่ให้หน่อยนะครับขอบพระคุณครับแสดงว่าติดตามรับฟังรายการวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคมพอจะเข้ารายการพวกกระโทมาแล้วขอบพระคุณครับกับพ่อตาเรียกพี่อีกสักเพลงดีไหมเดี๋ยวค่อยฟังเรื่องราวของข่าวอยากให้มีความสุขความสำราญเกี่ยวกับเรื่องของเสียงเพลงจะได้ไม่ค่อยเครียดกันเนาะเศรษฐกิจแบบเนี้ยอย่าไปอะไรกันมากมายยอมรับว่าเครียดทุกคนนะครับผมก็เครียดมันไม่คล่องตัวเหมือนสมัยก่อนนะยังไงก็ต้องยอมรับสภาพถึงเวลาผมเชื่อว่าต้องมีพระเอกขี่ม้าขาวมาให้มันหายเครียดได้ครับมันไม่ใช่รวยไม่ไหวแล้วมันจนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะหลายคนบอกงั้นขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับฟังรายการเอาอีกสักเพลงนะขอมาเหมือนกันครับขอมาเมื่อวานนี้เมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ไม่ได้จัดรายการรายการมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับขอบพระคุณครับขอเพลงนี้ก็จัดให้เมื่อวานนี้เมื่อวานไม่จัดก็มาจัดให้วันนี้แล้วกันนะพบรักที่แม่กลอกครับ

0: พบรักที่แม่กลองครับขอบพระคุณที่ขอกันมาเราก็นำเสนอให้สองบทเพลงแล้ววันนี้มีอะไรมาฝากเหรอมีครับนำเสนอจากเดอะเนชั่นสุดสัปดาห์เมื่อวานนี้วันนี้ก็เลยเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังครับฟังแล้วใช้วิจารณญาณในการรับฟังครับ
1: วันนี้มาด้วยเรื่องโกง
2: ครับ
1: โกงกันเยอะเหลือเกิน
2: ครับ
1: และก็

0: ที่ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมตอนนี้เป็นตำบลกระสุนตกเพราะคดีหัวสวที่เลือกกันเองนะ
1: ครับ
0: สวไม่เกี่ยวกับประชาชนนะไม่ยึดโยงกับประชาชนท่านเลือกกันเอง
1: ครับ
0: 2ปีเต็มๆตอนนี้เอาผิดไม่ได้สักคน
1: ก็กกต.ซึ่งมีมอตโต้ใหม่เรียบร้อยเนี่ยต้องตระหนักอย่างหนึ่งการโกงสวมันคือการโกงชาตินะ
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ถ้าท่านทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเนี่ยมีส่วนร่วมในการโกงด้วยนะ
0: ใช่ท่านอย่าลืมนะสวเป็นต้นทานของกระบวนการในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและคนอื่น
1: ๆ
0: สวโหวตเลือกแม้แต่ประธานศาลปกครองสูงสุด
1: ครับ
0: โหวตเลือกแม้กระทั่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: โหวตเลือกแม้แต่อัยการสูงสุด
1: พี่โอพูดเหมือนว่าสวเนี่ยต้องมาทำถ่วงดุล
0: ใช่
1: แต่ตอนนี้สวมีพฤติกรรมที่หลายคนบอกว่าถ่วงประเทศหรือเปล่า
0: ถ่วงประเทศครับตอนนี้ในมือกกต.สองปีกว่าต้องพิจารณาแล้วอะตกลงอะท่านจะเอายังไงกับคดีหัวสวในการเลือกและถือโพยไปเลือกกันด้วย
1: คือตอนนี้ทบทวนกันอีกทีนะต้องบอกว่าคณะอนุกรรมการชุดที่26เนี่ย
0: ครับ
1: ทรงบอกว่า229คนมีความผิดนะมีความผิดเนี่ยและคณะกรรมการชุดที่36อนุชุดที่36บอกไม่ผิดสักคน
0: อันนี้ท่านจะโดนแน่นอน
1: เลขากกต.ก็ส่งเรื่องทั้ง2ชุดเนี่ยให้กกต.ไปพิจารณาเอง
0: พิจารณาเอง
1: ซึ่งแนวทางของกกต.มีกี่แนวทางครับ
0: 2 1ยกคำร้องคดีหัวสว
1: เอาตามอนุชุดที่36
0: เอาเลยท่านเอาเลย
1: แนวทางที่2
0: ฟ้องต่อศาลฎีกาเพื่อให้เอาผิด
1: แต่
0: ท่านเลือกเอาเลย
1: แต่ฟ้องศาลฎีกาเพื่อเอาผิดศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งนะเอาผิดเนี่ยก็มี2เรื่องมี2ทางทางแรกเอาตามอนุชุดที่26
0: เอาผิดเฉพาะคนที่เกี่ยวพัน229คนแค่นั้นพอ
1: ทางที่2เป็นแนวทางใหม่ที่กกต.ถกเถียงกันว่าเอามันเยอะ
0: ๆเอามันเยอะๆส่งไปทั้ง500รายชื่อเลยทั้งที่เกี่ยวพันนั่นแหละส่งไปทั้งหมดเลย
1: ปัญหาเนี่ยใน500รายชื่อเนี่ยอาจจะมีใน229ไม่ครบ
0: ถูก
1: และไปเพิ่มเติมใหม
0: ่คดีหัวสว
1: ครับ
0: ในกระบวนการสอบของอนุและ DSI
1: ครับ
0: เขาตั้งเรื่องไว้7ข้อหา
1: ข้อหาแรกไปเกี่ยวพันกับนักการเมืองแทรกแซงผู้สมัครตามมาตรา79วรรค1
0: นี่ข้อหา1ข้อหา2
1: ผู้สมัครยินยอมให้ช่วยนะ
0: นี่ตามมาตรา76เหมือนกัน
1: ยินยอมให้นักการเมืองช่วยมาตรา3
0: เรื่อง
1: แนะนำวิธีแนะนำตัวผิดวิธีการ
0: นี่ข้อหาที่3ข้อหาที่4จ้างสัญญาจะให้ทรัพย์สิน
1: อ
0: ันนี้ตามมาตรา71วงเล็บ1
1: คือไอ้2อันเนี้ยเห็นหลักฐานชัดเจนแล้วครับ
0: ต่อมาจัดเลี้ยงดูไอ้นี่เค้าเลี้ยงดูเค้าไปกันเป็นทีมเลย
1: ไปอยู่โรงแรมเลย
0: 77วงเล็บ3
1: ข
0: ้อหาที่6คือเรียกรับเงินและผลประโยชน์เพื่อสมัครครับเพราะมีการจ่ายตังค์มีเส้นเงินกันจริง
1: ๆมีและมีอันนี้นะผู้สมัครไม่เลือกตัวเอง
0: ใช่
1: ไปเลือกคนอื่น
0: กินไข่ซูน
1: แกแปลว่าคุณตั้งใจจะสมัครแล้วคุณไม่ตั้งใจเลือกตัวเอง
0: ต่อมาคือเรียกรับเงินเพื่อเลือกคนอันนี้มาตรา80เอาวางไว้ทั้งหมด7ข้อหาใครไปเกี่ยวพันตามนี้ไหมครับพี่น้อง
1: พี่น้องสวนะ
0: นะแล้วตอนนี้พี่ฮังการไต่สวนนะของกกต.เนี่ย
1: วันนี้ไต่สวนทุกวันจันทร
0: ์ใช่ขอประชุมกันว่าอันนี้ผมได้ชั้นความลับมา
1: ครับ
0: ตอนนี้7กกต.ไม่เชื่อหน้าห้องแล้วครับ
1: อ
0: ่านสำนวนเอง
1: อ่านสำนวนเองเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ากรณีที่ไม่ฟ้องสักคนเนี่ยท่านโดน157เด็ดขาดเลย
0: ส่วนใหญ่ตอนนี้เขาบอกว่าสำนวนที่จัดการเคลียร์รันเวย์มุ่งไปที่ท่อน้ำเลี้ยง
1: เส้นทางเงิน
0: ในระบบบัญชี
1: ม
0: ีประมาณ20คน
1: 20คน
0: นี
1: ่มีตัวใหญ่1คนที่โอนเงินผ่านแอปเลย
0: ลุงเกือบทั้งหมดล้วนมาจากคนสนิท
1: ครับ
0: ลูกน้องแม้แต่ลุงคนนี้โอนให้ลูกน้องนะโอนให้ลูกน้องแล้วที่เหลือลูกน้อง
1: แต่ลุงคนนี้ตอนนี้ลุงคนนี้เป็นสว.อยู่นะ
0: ใช่ใช่ เครือข่ายบ้านใหญ่
1: คือ
0: และสส
1: คือเขาต้องโอนให้หัวคะแนน

0: หัวคะแนนสสนั่นแหละ
1: ใช่
0: ที่จะไปจัดการเพราะว่าคนที่เรียกว่ามีนวัตกรรมและก็รู้จักวิธีการในการซื้
1: อ
0: เสียงและซื้อจัดการทั้งหมดเนี่ยคือหัวคะแนน
2: เอนเตอร์เทนเมนต์กันไหมกลุ่มคนที่คณะไต่สวนจะดำเนินการในล็อตแรกจะเป็นคนสนิทและลูกน้องและเครือข่ายของบ้านใหญ่สสกว่าประมาณ40กว่าคนผมจำตัวเลขประมาณ42 43เนี่ย
0: ไม่มีสวเลยเหรอ
2: ที่ถูกกล่าว
0: ไม่มีสวไม่มีนักการเมืองเลยเหรอ
2: เอาเส้นเงิน
0: เอาเส้นเงิน
2: เอาเส้นเงินนี่สำนวน
0: ครับ
2: แบบนี้ครับประเด็นใหญ่ตอนนี้มี40คนแน่นอน
0: ครับ
2: ใน42 43ที่ผมกล่าว
0: อาจจะเป็นความผิดแบบเล็กๆน้อย
2: ๆใช่และปล่อยคนที่เกี่ยวพันกับการเมืองหมดเลยนี่กกต.เขาจะเล่นบทนี้พี่ช
0: าย
2: จะเล่นบทนี้จุดท้าทายตอนนี้กกต.เนี่ย7คนมีที่มาจากการแต่งตั้งสว.
0: ครับ
2: 4คน
0: สว.จัดจุบัน
2: นะปัจจุบันเนี่ย
0: คือปกติก็ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมาจากสว.หมดแต่สว.ชุดเก่าเหลือ3คนเหลือ2คนครึ่ง
2: อ่ะ2คน สองคนครึ่ง
0: เพราะว่าอีกคนนึงเนี่ยหมดวาระไปแล้วแต่กำลังเจรจาต่ออายุอยู่
2: พลิกกลับตอนนี้เกมพลิกกลับเดิมทีเขาบอกในชั้นสวมี4ต่อ2และ1รออ
0: ่า
2: หนึ่งเนี่ยรอเวียง
0: รอเวียงว่าถ้ายังไม่แต่งตั้งคนอื่นมาแทนฉันทำหน้าที่ต่อ
2: ถูกตอนนี้เขาบอกว่า4ต่อ3ครับสี่ต่อสามแม้กระนั้นก็ตาม
0: นะ
2: มีความพยายามเรื่องหนึ่งที่จะเสียเบี้ยคือเชือดตัวเล็กรักษาขุน
0: อาจจะเชือดตัวใหญ่ที่ไม่ใช่แก่นกลางของน้ำเงิน
2: ล่าสุดการประชุมกันวันจันทร์ที่สองมีการนำรายงานการสอบของสว.อ่างทอง
0: สว.อ่างทองพยานสมัครสว.อ่างทองนะพยานเอาพยานมาน
2: ี่
0: แปลว่า
2: พยานในสำนวนเลยนะ
0: พยานที่สมัครเนี่ยไม่ได้เป็นสว.
2: ไม่ได้เป็นสว.
0: แต่มาเป็นพยาน
2: มาเป็นพยานอ่านสำนวนกันเขาตกใจกันทั้งบาง
0: พยานบอกว่านักการเมืองมีเอี่ยวนักการเมืองอ่างทองอยู่พรรคไหน
2: คุณจะถามผมดิ ถามกกต.
0: มีคนเอารถมารับและไปส่งประชุมชี้แจงย่านดอนเมืองรังสิต
2: นักการเมืองเนี่ยส่งคนรถ
0: พี่โอเขามีโรงแรมหนึ่งพี่โอรู้ใช่ไหมโรงแรมอะไรโอเคเข้าพักโรงแรม
2: ก
0: ็โรงแรมนั่นแหละ
2: นักการเมืองสั่งให้คนรถไปรับ
0: และ
2: พาไปพักโรงแรม
0: ตอนคณะอายุที่26เนี่ยนะของกกต.เนี่ยเขาไปสอบเนี่ยผมเห็นเอกสารแล้วนะเขาบอกมีในโรงนะมีเสียงโทรศัพท์มีอะไรสัญญาณโทรศัพท์แล้วเขาไปขอค่ายโทรศัพท์ได้ยินเสียงคลิปเสียงและเห็นเส้นทางการจ่ายตังค์ด้วย
2: ใช่นี่ที่อ่างทองสำนวนนี้พิจารณากันวันจันทร์ที่สองนะ
0: แล้วก็เขาบอกว่าพอเสร็จธุระในการประชุมรับตังค์
2: ขึ้น
0: รับตังค์แล้วส่งตัวกลับ
2: ส่งตัวกลับคนรถไปรับกลับส
0: ่
2: งกลับ
0: นี่ที่ภูเก็ตพังงา
2: วันจันทร์ที่สามสำนวนการสอบไปสู่มือของกกต.พิจารณากันทั้ง7คน
0: ครับ
2: ในนั้นน่ะมีตัวแทนของศาล3คนรับฟังเหตุผลและสำนวนการสอบสวนจากประจักษ์พยานที่สอบมาที่ภูเก็ตและพังงา
0: อ๋ออันนี้เป็นไม่ใช่บอกว่าสว.ภูเก็ตและสว.พังงานะแต่เขาใช้เป็นศูนย์กลางประชุม
2: ใช่
0: นะมีการ
2: ผู้สมัครนะบอกว่าตัวเองจองเครื่องบินมาแล
0: ้
2: วอีกฝั่งนึงบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวจัดการทั้งตั๋วเครื่องบินทั้งอัตราการ
0: ถ้าจองไปแล้วอ่ะ
2: ยกเลิกเดี๋ยวจัดการให้
0: ยกเลิก
2: จ่ายตังค์ให้
0: คืนจ่ายตังค์
2: จ่ายตังค์ให้เองจ่ายเงินเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินวันเวลาปรับใหม่มาประชุมร่วมกับนายปอ
0: นายปอคนสตูลเหรอ
2: คนสตูล
3: เขาบอกว่าไอ้แท่งเหล็กน้อยๆ2อันนี้นะครับมันสามารถรับ
2: มาถึงในการประชุม
0: ครับ
2: นายปอขึ้นพูดเลยและรับโพยกันไปโพยนี้เอาไปกาตามนี้แล้วท่านจะได้ตัวของท่านจะอยู่อีกโพยหนึ่งทั้งหมดมีโพยกอโพยขอโพยกอมี5โพย
0: คือเขาบอกว่าตัวของท่านได้ตังไปได้อามิสสินจ้างไปแล้วนะ
2: ใช
0: ่และมีโอกาสที่จะได้เป็นผู้ช่วยสวที่ปรึกษาสว เพราะว่า1คนนี่ได้5ตำแหน่ง
2: นี่ จัดการเสร็จเรียบร้อย
0: ครับ
2: พาไปเดินเที่ยวรับแอร์อยู่แถวแถวฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
0: โอ้โห
2: เสร็จแล้วพอตกเย็นปุ๊บก็ไปประชุมในแถวแถวนั้นแหละครับแถวแถวถนนนครนายกกันแหละนี่สำนวนไปนี้7กกต.เนี่ยจะทำยังไง
0: ทำไง
2: ตอนนี้เขาบอกตอนนี้7กกต.เนี่ยกลัวแล้วเขาอ่านคดีอ่านสำนวนในคณะ26กันละเอียดยิบเลย
0: คือผมต้องบอกกกต.แบบเงียบๆแต่ดังๆนะว่าถ้าท่านสมมติว่าไม่ฟ้องนะแล้วเกิดมีคนไปฟ้องแล้วบอกว่าให้เอาสำนวนอนุที่26ขึ้นศาลเนี่ยท่านซวยนะ
2: ท่านซวยนะ
0: น
2: ี่สัญญาณส่งชัดๆออกมาจากท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษ
0: เป็นหนึ่งใน7กกต.
2: เป็นผู้พิพากษาท่านยืนยันเลยครับ
0: ครับ
2: ตอนนี้ขออนุญาตนะครับขอดำเนินการไปตามพยานหลักฐานและยึดโยงกับคณะไต่สวนที่26รวบรวมไว
0: ้
2: นี่ผู้พิพากษาเอาหลังพิงอย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: คือต้องบอกงี้นะฮะคณะตอนที่กกต.ยังไม่มีความเห็นใดๆยังไม่เคยอ่านสำนวนของคณะอนุ26คนที่อ่านสำนวนของยุทธ26มีกลุ่มเดียวคือสำนักงานเลขากกต.
2: ใช่
0: และสำนักงานเลขากกต.คิดว่าไม่เชื่อหรือเชื่อบางส่วนเลยตั้งอนุที่36มากันกอง
2: ที่กันกองว่าวินิจฉัยว่าจะฟ้องไม่ฟ้อง
0: ทีนี้ที่ผมบอกตอนต้นนะกรณีพอเรื่องทั้งชุด26และ36มาที่กกต.ชุดใหญ่กกต.ชุดใหญ่เลยตั้งการ์ดเลย
2: นี่ตอนนี้กกต.ชุดใหญ่ตั้งการ์ดกันแบบนี้4คนแล้วครับ4คนนี้บอกว่าเนี่ยคดีเนี้ยต้องยึดสำนวนการไต่สวนชุดที่26มาพิจารณา
0: ชุดที่26อย่าลืมนะสั่งฟ้อง229คน
2: 229คนและเขาบอกว่าในฐานข้อมูล
0: ครับ
2: เนื่องจากชุดที่26เนี่ยพยานหลักฐานบางอย่างเป็นพยานที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเอา AI เข้าไปประกบใช
0: ้ถูกต้อง
2: จึงทำให้ต้องปกปิดรายชื่อหลายๆคน
0: ความลับ
2: หลายๆคนไม่ยอมมาเป็นพยานแต่ปกปิดรายชื่อ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าหลักฐานมันแน่นหนาเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดต้องยึดสำนวนนี
0: ้ครับเพราะว่าย
2: ึดสำนวนนี
0: ้การวินิจฉัยของกกต.เนี่ยไม่ได้บอกว่าหลักฐานต้องแน่นหนาสาหัสนะเขาบอกว่าหลักฐานพอเชื่อได้ว่าไอ้นี่โกง
2: ใช่
0: แค่นั้นเอง
2: ทีนี้ประเด็นก็คือนักข่าวถามท่านอีกบอกว่าแล้วตกลงจะยังไงนี่มันใกล้แล้วนะท่านสิทธิโชติบอกว่าเรื่องนี้ในหลายๆส่วนนะ
0: ครับ
2: ก็เป็นดุลยพินิจของกกต.
0: ถูกต้องที่บอกอะ
2: ถ้ากกต.เห็นว่าหลักฐานมีมูลสามารถนะสามารถส่งเรื่องไปขอให้ศาลเพิกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งได
0: ้นี่ไงที่ผมบอกไงแค่ควรเชื่อได้ว่าก็ส่งได้แล้ว
2: ส่งได้แล้วหรือให้พ้นจากตำแหน่งก็ได้แต่อาจจะไม่ติดในคดีอาญา
0: อันนี้
2: ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกกต.
0: แต่ก็ต้องบอกนะฮะที่ต้องตั้งการ์ดอย่างนี้เนี่ยอดีตกกต.หลายคนก็ติดคุกมาแล้ว
2: ใช่ตอนนี้คุณทวีสอดส่องซึ่งสู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นเสนอทางออกให้กกต.คุณละถ้าคุณทำแบบนั้นคุณทำอีกทางได้ไหม
0: คุณทวีบอกว่าค้นหาความจริงโดยการ
2: เปิดหีบ
0: บัตรผู้ลงคะแนนมันจะเห็นคะแนนถ้าเปิดหีบมันจะเห็นคะแนนซ้ำกัน
2: ใช่
0: เขาเรียกว่าบล็อกโหวต
2: ใช่
0: นะครับและก็คุณทวีบอกว่ากกต.และ DSI ที่ขอหมายศาลค้นความจริง
2: ใช่ขอไปแล้วคุณจะกล้าทำไหม
0: วิธีนี้ง่ายที่สุดตรงจุดที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนที่สุด
2: นี่คุณทวีเสนอครับเพราะฉะนั้นเกมว่าด้วยเรื่องของการง้วสว.ถ้ากกต.จะหาทางปลดล็อกจากตัวเองด้วยการใช้ดุลยพินิจแต่ไม่ฟ้องอาญาให้พ้นจากตำแหน่งนั้นก็ได้แต่ท่านก็จะเดินกลเกมว่าด้วยเรื่องของการถูกฟ้องร้องอีก
0: ครับคุณทวีบอกว่าไง
2: คุณทวีบอกว่าตอนนี้ต้องไปเปลี่ยนสถานะบัตรลงคะแนนที่อยู่ในหีบให้มาเป็นพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ซะ
0: มันใช่เลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าพอเห็นคะแนนเนี่ยบล็อกโหวตมันชัดเจน
2: ใช่และสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประจักษ์พยานว่าบัตรคะแนนเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เจตจำนงที่เป็นอิสระ
0: ครับ
2: มันไม่ได้เกิดจากการลงคะแนนลับ
0: แต่เกิดจากการสมยอม
2: และเลือกมาโดยโพย
0: โพยมีคนแฉโพยเยอะแยะแล้ว
2: ใช่โจทย์ของกกต.ตอนนี้พี่ช้าง
0: ครับ
2: ตีต่างนะกกต.ประกาศว่าการถือโพยเข้าไปเลือกในคูหา
0: ทำได
2: ้ทำได้ต่อไปในการเลือกตั้งส.ส.ทั่วไปประชาชนก็สามารถเอาเบอร์ของผู้สมัครทั้งหมดเข้าไปในคูหาและกา
0: ก็ได้ตอนนี้ก็ห้าม
2: อะ
0: เขาห้าม
2: ทำไมอะ
0: ที่ผ่านมาเขาห้ามอยู่ห้ามเอาเอกสารอะไรนะแม้กระทั่งไอตอนเลือกตั้งเนี่ยไอบัตรที่แบบว่าแนะนำตัวอะไรเงี้ยนะมีแต่หมายเลขไม่มีชื่อไม่มีพรรค
2: อะ
0: พี่โอจำได้ไหม
2: เห็นไหมมีแต่หมายแล้วทำไมสวเขาทำได
0: ้
2: ท่านบอกผมดิ
0: เพราะเลือกปฏิบัติไง
2: อ้าวแล้วสวยังมันมีอำนาจในสภาเหมือนกับสสใช่ปะ
0: ก็อันนี้เป็นโจทย์ฮะตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่7กกต.
2: ใช่
0: ครับซึ่งผมเชื่อว่าอย่างนี้นะครับ7กกต.ไม่มีใครอยากไปอยู่ในที่แคบๆหรือคุกนะในตอนบั้นปลายชีวิตโกงสวต้องจับตาแต่เบรกหน้าเรามาตรวจแนวลบลูกเทพหน่อยว่าสุดท้ายลูกเทพทดลองงานผ่านหรือไม่ผ่านโปรครับ
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระคีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่จะเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575 0817805575

0: ฟังจบแล้วก็มีอีกสักข่าวหนึ่งครับเรื่องของโผครม.ใครจะหลุดใครจะอยู่ใครใส่เกียร์ว่างใครร่วงใครหล่นเขย่าโผครม.ที่นายกตรีแนนทุทินชาวบริกุลเคยขัดน็อตแล้วน็อตมันยังหลวมอยู่ลองฟังรายละเอียดดูนะครับ
1: โผครม.ไหนๆก็พูดถึงท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วเนี่ยนะโผครม.ฮะแว่วๆว่าอาจจะมีการปรับเร็วๆนี้หรือเปล่าเลยเอามาให้ดูกันหน่อยฮะคือตอนนี้เนี่ยนายกออกมาขันน็อตครม.เนี่ย 2-3 รอบแล้วนี่ล่าสุดไปขันน็อตข้าราชการระดับสูงแล้วด้วยเนี่ยนะครับก็มีข่าวกระแสข่าวการปรับครม.ก็มาค่อนข้างแรงนะครับมีข้อมูลจากคนในพรรคเองด้วยเหมือนกันนะแล้วไม่ใช่กลุ่มประเภทอกหักรอจะเป็นรัฐมนตรีซึ่งปกติคนกลุ่มนี้อาจจะเรียกว่ากลัวน้ำให้ขุ่นไงเผื่อได้โอกาสจับปลาน้ำขุ่นเนี่ยนะแต่ไม่ใช่แปลว่าถ้าเกิดไม่ใช่กลัวอกหักก็ต้องแปลว่าคนที่อาจจะมีตำแหน่งแห่งหนอยู่นะเขาก็บอกว่าอาจจะมีการปรับครม.เร็วๆนี้ซึ่ง1อาจจะปรับก่อนที่ฝ่ายค้านยื่นซักฟอกเพราะเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะกลับมาเปิด
2: สภาแล้ว
1: เปิดสภาแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นสายล่อฟ้าตำบลกระสุนตกรัฐมนตรีโลกลืมปรับออกไปก่อนเลยฝ่ายค้านจะได้ยื่นอภิปรายรัฐมนตรีเหล่านี้ไม่ได้นะครับเช่นรายชื่อเนี่ยแว่วๆกระเซ็นกระสายมาขออภัยนะถ้ามีชื่อท่านใดเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านอาจจะไม่ค่อยสบายใจเอาว่ามันมีข่าวออกมาก็แล้วกันรัฐมนตรีช่วยแนนแบบนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการ DE เนี่ยนะฮะเพราะว่า DE ก็มีเรื่อง AI Passport ใช่ไหมครับหรืออย่างคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยช่วยมหาดไทยมท.4คือท่านดูสถ.อ่ะก็มีเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นแต่ปรากฏมีคนนำสกุลเดียวกันถูกปปช.ไต่สวนคดีโกงสอบท้องถิ่นด้วยหรือรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยมี3ท่านท่านหนึ่งก็คือคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแต่ท่านเคยมีลงพื้นที่นะไปที่ภูเก็ตเหมือนกันตอนที่เขาไปตรวจชายหาดเนี่ยแต่ก็มีคุณสบิดาไทยเศรษฐว่าการวัฒนธรรมคือมาจากบ้านใหญ่หลังเดียวกันน่ะแล้วคุณสบิดาก็คือตอนนี้นี่บทบาทค่อนข้างเยอะก็เลยอาจจะเกลี่ยเก้าอี้ให้บ้านอื่นบ้างหรือเปล่าคุณเจเศรษฐก็อาจจะต้องถอยหรือเปล่าอีกคนหนึ่งที่ถูกจับตาคือรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสันเพชรบุญยมณีอันนี้เป็นข่าวเยอะนะลงพื้นที่บ่อยแต่เขาบอกโควต้าภาคใต้ถ้าเกิดใกล้ชิดกับท่านพิพัฒน์เนี่ยอาจจะเรียกว่าเก้าอี้ลดลงอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับอันนี้ก็บอกว่าเอ๊ะหรืออาจจะมีการขยับหรือเปล่ารัฐมนตรีแบบพลาดรปริศนานันทกุลคือจากประจำสำนักนายกเนี่ยอาจจะเข้าไปกระทรวงใหญ่หรือเปล่านะครับเช่นไปช่วยคลังแม้ไปช่วยท่านเอกนิติหรือเปล่าในการสื่อสารในการดูหลังบ้านมันจะได้ไม่เกิดเป็นประเด็นอย่างกรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดขึ้นมาอีก
2: อันนี้อาจจะขยับไปใช่ไหมแบบดีทีนี้มันยังมีข่าวไปไกลถึงว่าที่รัฐมนตรีใหม่มาแทนแล้วอันนี้ขอโทษนะครับคุณสัมฤทธิ์แทนทรัพย
1: ์
2: สสชัยภูมิพักภูมิใจไทยซึ่งก็เป็นคุณพ่อของสสไอเดียคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นะครับเป็นสสชัยภูมิเหมือนกันที่มีข่าวมานั่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งอาจจะเป็นกระทรวงดีอีไหมคุณผู้ชมย้ำกันอีกครั้งนะข่าวทั้งหมดนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงทั้งหมดนะครับแต่ถ้าย่อมมีควันนอกถ้าไม่มีควันน่ะมันจะมีไฟได้ยังไงใช่ไหมในทางการเมืองถ้าไม่มีคลื่นใต้น้ำก็ไม่มีข่าวโผหลุดออกมาแบบนี้คุณผู้ชมงานนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับที่คนที่ถูกปรับออกนี่ก็อย่าโกรธกันนะที่ก็ย้ำกันอีกครั้งนะ
1: มีชื่อ
2: เนี่ยว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วถือว่าทราบข่าวกันแล้วก็เร่งการทำงานก็มีคนรอเลื่อยขาเก้าอี้อยู่หรือเปล่านะเอางานนี้ต้องดูตัวอย่างรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอย่างคุณเต้ยนี่เดี๋ยวเราจะคุยกันคุณพลพีสุวรรณชวีนี่ขยับจากโซนโลกลืมเนี่ยมาเป็นมือปราบนอมินีนะครับลุยฐานที่มั่นของยิวจนเป็นไวรัลไปทั่วประเทศส่วนจะรักษาเก้าอี้ไว้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูภาคต่อไปนะ
1: นี่แหละครับคือที่ต้องหยิบยกมาเพราะว่าท่านนายกเองก็ขันน็อตครม.กันมา3รอบแล้วครับใครที่อาจจะยังไม่ได้เป็นข่าวยังไม่มีผลงานออกหน้าสื่ออาจจะต้องเร่งนะครับหรือบางท่านเนี่ยเป็นข่าวเยอะแต่เป็นตำบลกระสุนตกอันนี้ก็อาจจะต้องเรียกว่าปรับออกไปก่อนเพื่อป้องกันการโดนขยายผลในรัฐบาล
0: ครับก็เป็นเรื่องอนาคตแต่ก็ขันน็อตกันอยู่ตลอดครับรัฐมนตรีบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาออกมาเนี่ยอยู่กระทรวงไหนอะไรเงี้ยผลงานไม่ค่อยจะมีครับก็เป็นเรื่องของนายกตรีที่จะมีการปรับเปลี่ยนครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงส่งท้ายแล้วกันนะครับก่อนจะฟังเพลงก็อย่างที่บอกนะครับว่าEnzyme by Anectra Bio สำหรับทุกท่านครับเกี่ยวเรื่องของ สุขภาพร่างกายของท่านครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆได้ทุกๆโรคครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4คนแรกพอครบ4ขวดขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดพอขวดที่6ก็ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อไปก็รับประทานวันละเม็ดเท่านั้นเองครับผมพูดมาอย่างนี้28ปี29ปี30ปีเขาปีนี้เพราะว่าการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยสมุนไพรธรรมชาติไม่ใช่ยารักษาโรคกินปุ๊บปั๊บแล้วแอสไพรินกิน2เม็ดหายปวดหัวเลยไม่ใช่มันต้องค่อยๆปรับสภาพแล้วฟื้นฟูครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณกับทางด้านของ AND Lutina ครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของตอนแล้วยังมีส่วนผสมของเอนไซม์เข้ามาก็เลยทำให้ทั้งบำรุงร่างกายบำรุงสายตาด้วยกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับกินแล้วระบายง่ายถ่ายร่องท้องไม่ผูกกาแฟบำรุงร่างกายกาแฟ AND ครับเหนื่อยเมื่อยล้ามาปวดแข้งปวดขาปวดเข่าปวดข้อปวดหลังปวดไหล่ปวดเอวชาปลายมือปลายเท้ากลับความดันเบาหวานรับประทานได้หมดครับสำหรับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับสบู่สมุนไพรดีเจครับหอมสดชื่น5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจดับกลิ่นตัวบรรเทาอาการเม็ดผดผื่นคันดูแลผิวพรรณหน้าตาของท่านครับสิวกระยุบฝ้ากระจ่างกับสบู่สมุนไพรดีเจครับ5สี5กลิ่น5ก้อนต่อ1แพ็คเกจครับและสบู่สระผมสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของผมร่วงรากผมไม่แข็งแรงรวมทั้งรังแครวมทั้งทางด้านของเชื้อราบนหนังศีรษะครับนึกถึงสบู่สระผมของเรา0817577474 0817577474ส่งท้ายกันแล้วครับว่าจะให้ฟังข่าวอีกสักหน่อยก็คงไม่ทันแล้วครับขอบพระคุณครับผมให้ฟังเพลงสุดท้ายบทเพลงสุดท้ายชั่ว7ทีดี7หนครับแล้วพบกันในช่วงเย็นครับ6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งที่จอทรอตัวฐานบกลบบริภาค AM Studio 1197 กิโลเฮิรตซ์ในช่วงนี้ต้องรำลากันขอบพระคุณจากผมอเนกผลรัตน์ผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

0: AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
1: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
1: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรักษ์ชัดๆช่าและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์ให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่อง เพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
5: ท่านแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกค่ะจิงเต๋อเจิ้นที่เห็นคุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาเหมือนเป็นเครื่องถ้วยชามเครื่องเคลือบนะคะแหล่งอุตสาหกรรมหัตถกรรมเครื่องเคลือบจิงเต๋อเจิ้นค่ะขึ้นแท่นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกมีการประกาศนะก็พร้อมๆกับที่ประกาศประเทศไทยค่ะรายงานระบุว่าแหล่งอุตสาหกรรมหัตถกรรมเครื่องเคลือบจิงเต๋อเจิ้นตั้งอยู่ที่มณฑลเจียงซีทางตะวันออก
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงของสทบต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดเสียงข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกครับ
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเผยแอคชั่นแล้ว7เรื่องปมโกงสอบท้องถิ่นด้านบชก.ออกหมายเรียก13รายโยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่นสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: เทพไทยหรอปากสะอาด
10: แม่เทพไทยปากสะอาด
11: เทพไทยปากสะอาด
12: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริง
13: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
15: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
16: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
17: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: นายกเผยแอคชั่นแล้ว7เรื่องปมโกงสอบท้องถิ่นชี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเตือนแล้วไม่ฟังคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
18: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตข้าราชการท้องถิ่นโดยได้มีการแอคชั่นไปหลายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นการย้ายผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยมาตรวจสอบก่อนจะพบว่าใบคำตอบใบคะแนนไม่ตรงกันรวมไปถึงการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับผู้ที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องและการตั้งนายประกรณ์มาตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานปปช.และติดตามออกหมายจับออกหมายเรียกและจับกุมผู้ที่ถูกกล่าวหาซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการประกันตัวและดำเนินคดีรวมไปถึงคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ก็เตรียมยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่น 5,900 กว่าคนและส่งให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายและขอให้ดูการออกหมายเรียกออกหมายจับว่ามีการขยายผลไปจนพบเส้นทางทางการเงินและความเชื่อมโยงอย่างไรการดำเนินการทั้งหมดนี้จะบอกว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรได้อย่างไรส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้มีการท้วงติงให้ชะลอการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นออกไปก่อนแต่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางต้องรับผิดชอบอะไรหรือไม่นั้นนายอนุทินระบุว่าแล้วไปแล้วตอนแรกมีการท้วงติงไปแต่กกลางมีอำนาจออกมติเองได้ถามว่าขัดนโยบายนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ต้องยืนยันกลับไปว่ากกลางมีอำนาจแต่สุดท้ายแล้วเมื่อข้อเท็จจริงหลายอย่างปรากฏก็จะต้องดำเนินการตามที่ตนท้วงติงแสดงว่าเซ็นของตนถูกต้องแต่กกลางก็มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจไม่เกี่ยวข้องกับตนเองแต่ก็บอกแล้วว่าให้เชื่อนายกรัฐมนตรีดีกว่าอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค
8: ่
18: ะ
8: ตำรวจสอบสวนกลางออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องรวม13คนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นขีดเส้นให้เข้ามารายงานตัวภายในสัปดาห์นี้คุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
19: มีรายงานความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ออกหมายเรียก2เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นจิ๊กซอในกระบวนการทุจริตคือมสว.และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157รวมไปถึงข้อหาอื่นๆที่กำลังอยู่ระหว่างการประชุมของคณะทำงานทีมไต่สวนพิเศษนอกจากนี้ทางพนักงานสอบสวนยังได้ออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง11คนจากกรณีที่เจ้า าที่ได้ทำการบุกค้นบ้านพักแห่งหนึ่งย่านจังหวัดนนทบุรีให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาเช่นกันซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง11คนจะถูกแจ้งข้อหาความผิดฐานอ้างยี่และซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188ฐานทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารของผู้อื่นอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนรวมถึงความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยพนักงานสอบสวนกำหนดวันให้เข้ามารายงานตัวภายในวันที่31กรกฎาคมนี้หรือภายในสัปดาห์นี้ก่อนจะสรุปสำนวนส่งให้กับสำนักงานปปช.เพื่อทำการไต่สวนพิจารณาว่าจะส่งคืนให้กับตำรวจดำเนินการหรือไม่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการปปช.ได้แยกกลุ่มที่เกี่ยวข้องในคดีออกเป็น2กลุ่มใหญ่คือกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ22คนและกลุ่มผู้ที่ได้ร่วมแก้ไขกระดานคำตอบ33คนณทิพสุดาตรักษารายงานค่ะ
20: ลดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวจากทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
21: ลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด 10% ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
22: ว่าโปรเยอะ
21: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
23: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
24: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
23: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
24: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
23: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
24: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
23: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
24: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
23: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
24: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
23: ถึง31กรกฎาคม

0: สวัสดีช่วงเย็นนะครับกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้พี่แบงค์แล้วก็พี่เอ็กรวมถึงทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเราอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆที่ติดตามรับฟังรายการในช่วงเย็นของวันจันทร์27กรกฎาคม2569นะครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะครับที่หยิบยกแล้วก็นำมาฝากนำมาพูดคุยกันนะครับสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังครับเรามีวันทำงานนะครับหรือว่าวันที่น้องๆต้องไปเรียนใน2วันเท่านั้นเองวันนี้ผ่านไปแล้ว1วันนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้อังคารที่28กรกฎาคมเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังจากนั้นก็หยุดยาวเลยครับ29แล้วก็30กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเนี่ยนะครับแล้วก็จะไปทำงานหรือว่าเปิดทำการเรียนการสอนอีกทีนึงคือวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนั่นเองนะครับพูดถึงบรรยากาศเรื่องของการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทุกหน่วยงานทุกส่วนภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกิตติคุณและกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของกองทัพบกเมื่อช่วงเช้านี้ที่ผ่านมาโฟกัสไปที่เซ็นเตอร์ภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับซึ่งถือว่าเป็นส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคต่างๆมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีทางด้านของพลเอกปนาคล้าปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในพิธีไม่ว่าจะเป็นพิธีการตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะมีพิธีถวายราชสดุดีพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนะครับนอกจากนี้มีพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มีพิธีถ่ายชีวิตกระบือและมีการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลรวมถึงพิธีมอบบัตรประจำตัวสัตว์อีกด้วยนะครับขณะที่ส่วนภูมิภาคในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับหน่วยทหารได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและที่น่าภาคภูมิใจไปมากกว่านั้นนะครับการจัดกิจกรรมจิตอาสาของหน่วยทหารทั่วประเทศแล้วก็ในส่วนของหน่วยราชการต่างๆมีพี่น้องประชาชนรวมถึงน้องๆเด็กๆเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจคือหนึ่งในพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงปลูกฝังให้พี่น้องประชาชนมีความรู้สึกในการเอื้ออาทรซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการสร้างรากฐานสังคมที่มีความเข้มแข็งแล้วก็มั่นคงเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งเหล่านี้แหละนำมาซึ่งความที่ประเทศไทยของเรานะครับมีความสุขแล้วก็มีความเข้มแข็งมั่นคงนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นจากพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อช่วงที่ผ่านมาอันนี้น่าจะทราบแล้วนะครับเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่มีการประชุมกันขึ้นที่นครปูซานประเทศเกาหลีใต้นะครับได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นไปภายใต้เกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากลตรงนี้แหละครับน้องๆครับสะท้อนให้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและความศรัทธาที่สืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานกว่าพันปีของการที่องค์การยูเนสโกนะครับที่ได้มีการประกาศให้วัดพระมหาธาตุดังกล่าวเป็นมรดกโลกตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยนะครับพร้อมกับเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสด้านการท่องเที่ยวเป็นการผลักดันเศรษฐกิจและการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปอีกด้วยถ้าน้องๆคนไหนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณผู้ฟังนะครับอยากจะไปท่องเที่ยวก็เรียนเชิญนะครับไปสัมผัสกับแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ล่าสุดของประเทศไทยนะครับที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช แห่งนี้แหละครับคุณผู้ฟังเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรืองในพื้นที่ภาคใต้ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับวันนี้พิเศษมากๆเลยเดี๋ยวเราไปพบกับน้องฟ้าใหม่นะครับนางสาวแทนไทยพันธุมณีแล้วก็คุณพ่อวันนี้น้องฟ้าใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับที่น้องเนี่ยได้มีการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดคลิปการอ่านเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนนะครับร่วมสร้างความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเป็นการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาตินะครับซึ่งเขาก็มีการจัดขึ้นอย่างที่เราทราบกันดีวันภาษาไทยแห่งชาติอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะครับวันที่29กรกฎาคมนี้วันนี้เลยมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาให้ได้ติดตามรับฟังกันไปติดตามกันได้กับน้องฟ้าใหม่แล้วก็คุณพ่อเลยครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแทรุไทยพันธุมณีนักเรียนโรงเรียนราชินีบนค่ะพระจันทร์ดับลับดวงร่วงจากฟ้าล่าทั้งล่าเงียบงันสะท้านไหวน้ำตาตกเต็มตาประชาไทยเสียงร่ำไห้ทั้งแผ่นดินยินระงมโอ้พระแม่มิ่งฟ้าของข้าเอ๋ยแต่ก่อนเคยแย้มสวนสำรวนผสมดั่งพระจันทร์เพ่นฟ้าทุกคราชมมาลอยลมลับหายไปกับตาเหมือนลูกน้อยขาดแม่ต่อแต่นี้ทั้งปฐพีจะว้าเวเที่ยวเร่หาเหมือนดวงแก้วแพรวเพริดพรรณนามาแตกลงตรงหน้าให้อาลัย
2: สวัสดีครับผมสุภชาติพันธุมณี
3: และหนูนางสาวแทนฤทัยพันธุมณีนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะ
2: บทกลอนเมื่อสักครู่นี้นะครับฟ้าใหม่เขาอ่านสดบนเวทีในงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับฟ้าใหม่เขาก็ไปรับรางวัลมาด้วยรับรางวัลอะไรมาเล่าให้เพื่อนฟังสิลูก
3: หนูไปรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดคลิปการอ่านเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนร่วมสร้างความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศส่งผลงานคลิปเข้าประกวดซึ่งตอนที่ส่งคลิปประกวดหนูยังเป็นนักเรียนโรงเรียนราชินีบนอยู่ค่ะ
2: ครับซึ่งครอบครัวของเราก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับฟ้าใหม่ด้วยนะครับในงานนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธานมอบโล่เกียรติคุณให้กับปูชนียบุคคลด้านต่างๆครับโดยเฉพาะด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นมีทั้งนักวิชาการและก็สื่อมวลชนยกตัวอย่างเช่นคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งพิธีกรชื่อดังก็ได้รับรางวัลนี้ด้วยครับ
3: ยังมีนักร้องที่ได้รับรางวัลใช้ภาษาไทยดีเด่นด้วยนะคะพ่ออย่างเช่นนันอนันต์จากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอจากนั้นก็ได้ให้นักร้องมาโชว์เสียงร้องกันสดๆทุกคนพร้อมมากๆเลยค่ะ
2: ครับงานนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

0: ภาษาของชาติเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงอารยธรรมที่มีมาอย่างยาวนานเยาวชนอย่างพวกเราจึงควรช่วยกันรักษาไว้ด้วยการใช้ให้ถูกต้องชัดเจนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนค่ะ
1: ครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเราสองคนพ่อลูกขอลาไปก่อนครับผมสุภชาติพันธุมณี
0: และหนูไทยรุไทยพันธุมณีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณเชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณานะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเดือนแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับมาดูกันที่เรื่องของภัยจากเกมออนไลน์กันบ้างนะครับเขาบอกว่าเป็นภัยเงียบแล้วก็เด็กไทยหลายคนเสี่ยงตกหลุมพรางมิจฉาชีพกลโกงนะครับมีวิธีการป้องกันมาฝากกันด้วยคือสืบเนื่องมาจากตำรวจไซเบอร์นะครับเขาได้มีการแจ้งเตือนผู้ปกครองแล้วก็น้องๆเยาวชนให้มีการระมัดระวังกลโกงรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเกมออนไลน์ก่อนที่จะหลอกให้เด็กเนี่ยโอนเงินนะครับแล้วก็อ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมากสุดท้ายนะครับสูญเงินเก็บของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวไปเลยนะครับกลโกงที่มิจฉาชีพใช้ในการหลอกลวงนะครับ1ก็คือไอ้เจ้ากลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยก็จะแฝงตัวไปในกลุ่มเกมออนไลน์ที่มีการพบปะพูดคุยมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันในเรื่องของเกมออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะฮะเพื่อเจาะหากลุ่มเหยื่อที่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชนหลังจากนั้นก็จะหลอกว่ามีช่องทางที่เมื่อมีการลงทุนแล้วจะได้รับผลตอบแทนสูงหากโอนเงินเข้ามาอย่างเช่นหลักร้อยก็จะได้กลับคืนหลักพันแล้วก็จะได้รับเงินคืนหลายหมื่นบาทเนี่ยนะครับ3ต่อมาเมื่อมิจฉาชีพลงเชื่อแล้วนะครับก็จะอ้างว่าต้องจ่ายค่าประกันหรือว่าค่าปลดล็อกเพื่อรับเงินคืนก่อนที่จะหลอกให้โอนเพิ่มซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยนะฮะแล้วก็ในขั้นตอนต่อมากลโกงของมิจฉาชีพก็คือจะให้โอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-wallet นะครับที่เป็นบัญชีม้าเมื่อทำตามก็จะได้เงินคืนยากเนี่ยนะฮะแล้วก็สุดท้ายคือเมื่อเหยื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกกลุ่มมิจฉาชีพหรือว่าในส่วนใดๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับอาจจะมีอีกบัญชีนึงติดต่อมาอ้างว่าสามารถช่วยให้ตามเงินคืนได้ก่อนที่จะหลอกให้โอนเงินซ้ำแล้วซ้ำไปอีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะวิธีการป้องกันคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองน้องๆครับก็คือต้องอย่าลงเชื่อนะครับข้อเสนอว่าโอนก่อนได้คืนมากกว่าเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีปัจจัยนี้ไม่มีในลักษณะนี้อยู่จริงเนี่ยนะครับ2ก็คือว่าอย่าโอนเงินให้กับบุคคลที่รู้จักการผ่านเกมหรือว่าโลกออนไลน์นะครับ3คือผู้ปกครองควรตั้งรหัสผ่านหรือว่าจำกัดการเข้าถึงโมบายแบงกิ้งแล้วก็ e-wallet นะครับโดยไม่ให้บุคคลเข้าถึงการใช้งานโดยลำพังแล้วก็สุดท้ายนะครับควรที่จะพูดคุยกับบุตรหลานให้รู้เท่าทันกลโกงออนไลน์พร้อมกับกำชับว่าหากมีใครมาขอให้โอนเงินก็ต้องรีบปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกครั้งนะครับหากรู้ว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อแล้วควรทำอย่างไรเนี่ยนะครับก็ควรที่จะต้องรีบรวบรวมหลักฐานอย่างเช่นเรื่องของภาพแชทนะครับคลิปสลิปการโอนชื่อบัญชีแล้วก็ข้อมูลที่ติดต่อของผู้ก่อเหตุนะครับรีบแจ้งธนาคารโดยเร็วแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็สามารถที่จะแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือว่าจะเป็นที่สายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้เด็กเนี่ยมีการเรียนรู้แล้วก็สร้างเสริมมิตรภาพได้อย่างไร้พรมแดนแต่ก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่หวังดีเข้าถึงตัวเยาวชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องนี้กันด้วยนะครับเอาไปดูกันที่ในส่วนของรัฐบาลกันบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับปากท้องพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าการประชุมครม.ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับซึ่งก็เลื่อนมาจากวันพรุ่งนี้ประชุมเร็วขึ้นนะครับเนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะมีภารกิจในการที่จะมีในส่วนของพิธีที่สำคัญนั่นก็คือเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยในวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยกระทรวงการคลังนะครับได้มีการนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจรากฐานและสังคมที่มีการประชุมกันไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานำเสนอแก่คณะรัฐมนตรีให้ได้รับทราบถึงเรื่องของการขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายนแล้วก็เป็นการขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ด้วยพร้อมกับการปรับปรุงเกณฑ์พิจารณาอย่างเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีนะครับแล้วก็กรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่เป็นผู้ยากจนให้ได้รับสิทธิ์คงตามเดิมเนี่ยนะฮะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการเห็นชอบในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็เพื่อเป็นการดูแลพี่น้องประชาชนให้ได้รับสิทธิ์แล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนนั่นเองครับช่วงนี้เราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่านะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงสุดท้ายของรายการกันครับ
1: Bilingual Book Club
2: นิทานเรื่องร่า
0: Thank you.
1: Monster in the Kitchen
2: เรื่องสัตว์ประหลาดในห้องครัว

0: Every day, Mom sees a little monster in the kitchen, strutting around and not wanting the meal.
1: ทุกวันในห้องครัวแม่จะเจอกับสัตว์ประหลาดที่เดินหงุดหงิดงุ่นง่านไปมาเพราะไม่ยอมกินอาหาร
0: On some days, the little monster looks like an angry lion roaring. I do not want to eat. I want to play. I want to play.
1: บางวันสัตว์ประหลาดก็ดูคล้ายสิงโตส่งเสียงฮู้คำรามอยากเล่นไม่อยากกิน
0: On some days, it looks like an unhappy elephant calf, stomping. I won't eat this. I don't like that.
1: บางวันก็ดูคล้ายลูกช้างกระทืบเท้าเอาแต่ใจไม่ชอบอันนั้นไม่กินอันนี
0: ้ On some days it looks like a sleepy little kitten pleading. I'm not hungry, mommy. I don't want to eat.
1: บางวันก็ดูคล้ายแมวน้อยซึมเศร้าเหงาหงอยไม่หิวไม่กิน
0: The little monster likes to eat snacks between meals, so it's not taking its proper meals regularly.
1: สัตว์ประหลาดชอบกินขนมระหว่างมื้อจนอิ่มตื้อกินอะไรไม่ลง
0: How do I make him eat properly? Mum thinks. Yes, I'm going to stop him from having snacks between meals.
1: แม่จึงคิดว่าแม่คงต้องงดให้ขนมแล้วแหละ

0: This morning, the little monster looks like a playful rabbit. It jumps and hides under the table.
1: เช้าวันนี้สัตว์ประหลาดดูคล้ายกระต่ายกระโดดยักย้ายหนีแม่ไปหลบใต้โต๊ะ
2: My little rabbit, if you don't eat, you're not going to have the energy to jump around, says mom.
1: เจ้าหูยาวของแม่ไม่กินอาหารอย่างนี้เดี๋ยวไม่มีแรงกระโดดนะจ๊ะแม่บอก
0: Wait for a while. Mom will give me snacks, the little monster thought.
1: เดี๋ยวแม่ก็เอาขนมมาให้กินสัตว์ประหลาดคิด
0: But today, after waiting, waiting, and waiting, there are not any snacks.
1: แต่วันนี้รอแล้วรออีกแม่ก็ยังไม่เอาขนมมาให้
0: The little monster rushes towards Mum and asks,
2: Mummy, how about today's snacks?
1: สัตว์ประหลาดหิวจนทนไม่ไหวจึงกระโดดดึ๋งดึ๋งออกมาถามว่าแม่จ๋าแม่จ๋าทำไมวันนี้ไม่มีขนม
2: My dear, we've run out of snacks today, replies Mum.
1: โอ้วันนี้ขนมหมดเกลี้ยงเลยจ้าแม่บอก

0: Mum smiles and opens the refrigerator. Ah, is there anything you like, dear?
1: มีอะไรที่หนูชอบกินอีกบ้างนะแม่ยิ้มแล้วเปิดตู้เย็นให้ดู
0: I love orange carrots, Mummy, explains the little monster.
2: หนูอยากกินแครอทสีส้มหนูชอบสีส้ม
1: สัตว์ประหลาดบอก
0: All right, let's cook the orange carrots together then, says Mum.
1: งั้นเรามาช่วยทำอาหารสีส้มกันดีไหมแม่ถาม
0: Yes, I will help you, Mummy, says the little monster excitedly.
2: ช่วยช่วยหนูอยากช่วย
1: สัตว์ประหลาดนึกสนุก
0: Mom cuts the carrots into many small flower-shaped pieces. The little monster puts them into a pot, carefully, and calls the dish orange flower soup.
1: จากนั้นแม่แกะแครอทเป็นรูปดอกไม้สัตว์ประหลาดช่วยหย่อนลงไปในหม้อและตั้งชื่อว่าแกงจืดดอกไม้สีส้ม
0: Mum cuts the carrots into heart shapes. The little monster helps Mum make deep-fried carrots. It then names the dish Crunchy Orange Hearts.
1: แม่ตัดแครอทเป็นรูปหัวใจสัตว์ประหลาดนำไปชุบแป้งทอดและตั้งชื่อว่าหัวใจสีส้มกรุบกรอบ
0: Mom then chops the remaining carrots into tiny pieces and cooks them with eggs to make a carrot omelet.
1: แม่ซอยแครอทเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในไข่เจียว
0: The little monster places the omelet on the table.Wow! Fluffy orange omelette! Yummy, yummy!
1: สัตว์ประหลาดช่วยยกจานไข่เจียวไปวางบนโต๊ะ
2: โอ้โหไข่เจียวฟูฟูสีส้มหอมน่ากิน
0: The little monster enjoys cooking together with Mum. It feels hungry and eats till it's full. Today's menu is simply delicious!says the little monster merrily.
1: มื้อนี้สัตว์ประหลาดกินได้เยอะเพราะหิวและสนุกกับการช่วยแม่แถมอาหารฝีมือแม่ก็อร่อยมาก

0: Some days later, the little monster begins to tell Mum what it wants to eat.
1: วันต่อมาสัตว์ประหลาดเริ่มบอกแม่ว่าอยากกินอะไร
0: Sometimes Mum just lets it choose what it wants to eat from the refrigerator. Or they just go to the supermarket together.
1: บางครั้งแม่จะเปิดตู้เย็นให้ดูหรือไม่ก็พาไปตลาดด้วยกัน
0: As the days pass, Mom is beginning to know more and more about how the little monster feels. When it looks like an angry lion, Mom will cook juicy steak for it.
1: แม่เองก็เริ่มรู้ใจสัตว์ประหลาดมากขึ้นแล้วล่ะตอนที่สัตว์ประหลาดดูคล้ายสิงโตแม่ก็จะทำเนื้อบดนุ่มๆทอดจนหอมกรุ่นให้กิน
0: When the little monster looks like an unhappy elephant calf, Mom will cook sweet and sour pineapple rice for it.
1: ตอนที่สัตว์ประหลาดดูคล้ายลูกช้างแม่ก็จะทำข้าวผัดสับปะรดเปรี้ยวๆหวานๆรสชาติพอดี
0: When the little monster looks like a gloomy kitten, Mom will cook tasty mackerel rice for it.
1: ตอนที่สัตว์ประหลาดดูคล้ายลูกแมวแม่ก็จะทำข้าวอบปลาทูข้าวนิ่มๆปลานุ่มๆคลุกเคล้ากัน
0: What will Mom cook today? Because there is no sign of the little monster in the kitchen.
1: แต่เอ๊ะวันนี้แม่จะทำอาหารอะไรนะเพราะตอนนี้ในห้องครัวไม่มีสัตว์ประหลาดแล้ว
0: The little monster has now turned into a healthy and happy little boy. His name is Popo.
1: แต่กลับมีเด็กชายน่ารักชื่อป๊อปโปที่หน้าตาสดใสร่างกายแข็งแรง
0: Popo doesn't turn into an irritable monster anymore. He's so adorable nowadays.He enjoys any food Mom cooks for him.
1: ตอนนี้ป๊อปโปไม่กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่งอแงไม่ยอมกินอาหารอีกไม่ว่าแม่จะทำอาหารอะไรป๊อปโปก็กินจนหมดจาน
0: ป๊อปโป realizes that Mom always cooks the best for him.
1: เพราะป๊อปโปรู้แล้วว่าแม่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาเสมอ

0: Monster in the Kitchen Keywords
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Monster M-O-N-S-T-E-R Monster Monster
1: สัตว์ประหลาด
0: AngryANGRY angry angry
1: โกรธ
0: unhappy UNHAPPY unhappy unhappy
1: ไม่มีความสุข
0: hungry HUNGRY Hungry Hungry
1: You
0: Snack S-N-A-C-K Snack Snack
1: ขนมขบเคี้ยว
0: Refrigerator R-E-F R-I-G-E-R-A-T-O-R Refrigerator Refrigerator
1: ตู้เย็น
0: Kitchen K-I-T-C-H-E-N Kitchen Kitchen
1: ครัว
0: cook c o o k cook cook
1: ปรุงอาหาร
0: enjoy e n j o y n j o y enjoy
1: เพลิดเพลิน

0: Monster in the Kitchen. Story by Gay Walin Chum Chang Tong and illustrated by Nantapon Achalia Sin. Published by Kid Buok Publishing and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยเกวลินชุ่มช่างทองภาพโดยนันทพรอัจฉริยศิลป์สำนักพิมพ์คิสบัวเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนธสิทธิ์

0: คำศัพท์น่ารู
1: ้ Monster M-O-N-S-T-E-R Monster Monster
0: สัตว์ประหลาด
1: Angry A-N-G-R-Y Angry Angry
0: โกรธ
1: Unhappy U-N H-A-P-P-Y Unhappy Unhappy
0: ไม่มีความสุข
1: Hungry H-U-N-G-R-Y Hungry Hungry
0: You
1: Snack S-N-A-C-K Snack Snack
0: ขนมขบเคี้ยว
1: Refrigerator R-E-F-R-I-G-E-R-A-T-O-R Refrigerator Refrigerator
0: ตู้เย็น
1: Kitchen K-I-T-C-H-E-N Kitchen Kitchen
0: ครัว
1: Cook C-O-O-K Cook Cook
0: ปรุงอาหาร
1: Enjoy E-N-J-O-Y Enjoy
0: เลิศเลิศ

รมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

0: แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด
1: ถ้าไม่อยากให้ความตายเป็นจุดหมายปลายทางควรมีวินัยจราจรตั้งแต่วันนี้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งในขณะขับขี่ไม่คุยโทรศัพท์ในขณะขับรถเมาไม่ขับเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดและที่สำคัญต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทเพียงเท่านี้อุบัติเหตุบนท้องถนนจะไม่เกิดขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทัพบก

ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดหนึ่งนะครับล่าสุดในทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านบอกนะครับว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมพายุเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ว่ายังคงมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมอย่างเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณที่จังหวัดพังงากระบี่ระนองเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับส่วนภาคตะวันออกบริเวณจันทบุรีตราดก็จะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้เช่นเดียวกันส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครก็มีฝนในระยะนี้ระมัดระวังไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนะครับหลังจาก30กรกฎาคมไปแล้วเนี่ยฝนก็จะน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันนะครับก็จะทำให้อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีปัจจัยในเรื่องของฝนเข้ามาอีกนะครับช่วงนี้สภาพอากาศโดยรวมก็แปรปรวนนะครับก็ขอให้รักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับเพื่อปลอดภัยจากเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็อาการความไม่สบายต่างๆดูแลสุขภาพกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนได้ใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้พี่แบงค์พร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีพระศพไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: ครม.เห็นชอบปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนรถขยายเวลาทบทวนสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ถึง31สิงหาคมนี้เริ่มใช้สิทธิผู้ผ่านเกณฑ์ใหม่1ตุลาคมมหาดไทยเปิดศูนย์วันสต็อปเซอร์วิสระดับอำเภอจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อลดภาระประชาชนนายกบอกยังไม่พับโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมเผยยังไม่ได้คุยรายละเอียดผลการศึกษากับเอกนิติเตรียมหารือเลขาบอร์ด EEC หลัง28กรกฎาคมนี้ย้ำยกเลิกสัญญารัฐเอกชนไม่ง่ายเหตุต้องเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขแจ้งกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงเผยระบบทำงานปกติเร่งประสานโรงพยาบาลตรวจสอบสาเหตุแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิด2ช่องทางรับแจ้งหากประชาชนพบข้อมูลผิดปกติกรมน.ภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการยืนยันการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามกรอบและหลักสากลมีขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนตรวจสอบได้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีบอกใช้กฎอัยการศึกพื้นที่นราธิวาสเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติแนะรัฐอย่าตัดประเด็นยาเสพติดค้าของเถื่อนทำพื้นที่เกิดความไม่สงบอนุทินเผยแอคชั่นแล้ว7เรื่องปมโกงสอบท้องถิ่นบอกกรรมการกลางเตือนแล้วไม่ฟังขัดนโยบายไม่ชะลอตั้งข้าราชการท้องถิ่นชี้เซ็นนายกถูกต้องเชื่อนายกรัฐมนตรีดีกว่าด้านตำรวจสอบสวนกลางออกหมายเรียก13คนโยงทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ2คนรองนายกฝ่ายกฎหมายลุยปฏิรูประบบรัฐยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนประเดิมกันยายนนี้ยุบธนาคารที่ดินตามด้วยสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองและ 4-5 องค์กรมหาชนที่ไม่ผ่านประเมินซ้ำเผยมี2ตัวเลือกเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการเออร์รี่รีไทร์หรือโอนย้ายชี้โลกเปลี่ยนถ้าไม่ปรับประเทศไทยพัฒนายากกรมปศุสัตว์ยันพิจารณารอบคอบยึดประโยชน์ชาติเกษตรกรไทยหลังจีนยื่นคำ GACC ขอเปิดตลาดส่งเนื้อสัตว์ปีกขายไทยทลายแก๊งจีนเทาร่วมกับคนไทยเปิดร้านผลไม้อบแห้งบังหน้าคัดลอกบัตรข้อมูลเครดิตลูกค้าอยู่เนียนเพย์ศูนย์29ล้านบาทเหยื่อเพียบกว่า 1,000 คนตำรวจ191บุกค้นร้านอาหารย่านศรีนครินทร์ถูกร้องเรียนลักลอบเปิดเป็นผับเปิดเกินเวลาไร้ใบอนุญาตจำหน่ายสุราให้เยาวชนปล่อยมั่วสุมยาเสพติดพบเยาวชนใช้บริการหลายสิบคนด้านบชน.สั่งตั้งกรรมการสอบ5เสือสน.พระโขนงโฆษกปปส.เผยสาวไทยวัย28ปีถูกญี่ปุ่นจับกุมคาสนามบินหลังพบซองกาแฟยัดไส้ไอซ์ถูกตั้ง2ข้อหาหนักอาจโดนโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตตำรวจนครบาลขยายผลจับกุมโปรแกรมเมอร์ชาวเวียดนามเอี่ยวเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติคดีหลอกหญิงไทยรับหิ้วมะขามเปียกซุกซ่อนไอซ์เข้าญี่ปุ่นส่วนคดีล่าสุดสาวไทยหิ้วไอซ์ยัดถุงกาแฟอย่างเร่งสอบเชื่อมโยงกันหรือไม่
4: สำนึกไทยใส่ใจคุณธรรมด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: เพลินเพราะได้ความรู้คู่สุขภาพกับรายการลูกทุ่งสุขภาพโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีโทร086-327-7279
6: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถ ไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
7: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมะระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นของไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบชิงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นของไทยทิพย์โอสถวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพา
8: สวัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดของเขาดีจริงๆนะครับระงับการปวดได้ฉับพลันที่สำคัญขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
7: อยู่ตรงไหนใกล้ใครไม่ต้องกังวลร้านขายยาใกล้บ้านท่านมีขายหรือสอบถามได้ที
9: ่081-290-1691 081-290-1691
10: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
11: ฮ่นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
10: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
11: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
10: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
11: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริงชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
12: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
11: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
13: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
14: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
13: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
14: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161-067-655-0209
13: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
14: 081-290-1691 91
9: 081 290 1691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676552111
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วอิ๋วเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้บ้านเราอากาศเปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะห่วงใยกันเสมอค่ะวันนี้อิ๋วอิ๋วก็มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของเรานะคะที่อยากจะมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักกันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณผู้ฟังนั้นมีสุขภาพที่ดีนะคะค่ะผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างไปดูกันค่ะอันดับแรกเลยต้องโปรมิกออยล์นะคะค่ะสำหรับโปรมิกออยล์ค่ะได้รวบรวมน้ำมันสกัดเย็นไว้ทั้ง11ชนิดกันเลยทีเดียวนะคะทันทีต้องการฟื้นฟูไตบำรุงไตเพิ่มภูมิต้านทานบำรุงร่างกายเนี่ยนะคะสามารถใช้โปรมิกออยล์ได้เลยค่ะนะคะโดยเฉพาะท่านที่ตามใจปากแล้วก็เอาชนะใจตัวเองไม่ได้เรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้โปรมิกออยล์ได้ค่ะค่ะและผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นกับแกบมือชาเท้าชาใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยและมาราคีนกสกัดเย็นค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะท่านที่ต้องการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันนะคะใช้มาราคีนกสกัดเย็นได้ค่ะมีปัญหาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะคะเป็นที่รู้จักกันมากว่า20ปีและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาหญ้าบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสำหรับยาหญ้าบริงค่ะค่ะและไซเลียมจอยนะคะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายซึ่งไซเลียมจอยช่วยขับของเน่าของเสียช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นนะคะและไทแคลพลัสค่ะท่านที่มีปัญหาข้อเข่าบวมปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกเนี่ยนะคะสามารถใช้ไทแคลพลัสได้ด้วยค่ะสามารถใช้ไทแคลพลัสได้เลยนะคะทุกๆผลิตภัณฑ์คุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะดูแลสุขภาพด้านใดเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ไม่ต้องเกรงใจกันนะคะและในช่วงของรายการอิ๋วก็จะมีเรื่องของราคาโปรโมชั่นมาบอกต่อกันนะคะสรรพคุณต่างๆหากคุณผู้ฟังสนใจก็โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมงานลุงช้างได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์081-290-1691 081-290-1691ค่ะช่วงนี้เราก็มีงานเพลงเพราะๆมาฝากกันเหมือนอีกเช่นเคยค่ะ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

เพราะๆเพลินๆค่ะช่วงนี้เรากลับมาคุยกันต่อค่ะกลับมาดูแลสุขภาพกันนะคะอย่างที่บอกค่ะเนาะเดี๋ยวนี้อาหารการกินมีเยอะแยะให้เราเลือกนะคะเราเห็นแล้วก็จะอดใจไม่ได้นะคะโดยเฉพาะบางท่านเนี่ยชอบทานอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นนะคะหวานจัดมันจัดเค็มจัดก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพกันนะอยากให้ลดอาหารทานอาหารรสชาติกลางๆหรือรสชาติอ่อนๆเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพของท่านเนี่ยดีได้นะคะแต่บางท่านบอกว่าแหมทำได้ยากจริงๆนะคะสำหรับท่านที่ก็ค่อยๆปรับกันไปเนาะเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่ท่านไหนที่ยังเอาชนะใจตัวเองไม่ได้ก็อย่างที่บอกว่าก็ค่อยๆปรับกันนะคะพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะเพื่อเราจะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ห่างจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะโปรมิกออยล์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเฉพาะคนที่มีกลุ่มเสี่ยงจะเป็นโรคไตต้องดูแลเรื่องอาหารเนี่ยนะคะนะอยากจะทานอาหารรสจัดเค็มจัดมันจัดหวานจัดนะคะถ้าอดอาหารประเภทนี้ไม่ได้เนี่ยลองสั่งโปรมิกออยล์ไปรับประทานกันค่ะโปรมิกออยล์รวบรวมเอาน้ำมันสกัดเย็น11ชนิดมารวมกันไว้อยู่ในโปรมิกออยล์เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานนะคะด้วยโปรมิกออยค่ะค่ะน้ำมันสกัดเย็นทั้ง11ชนิดก็ประกอบไปด้วยน้ำมันมะพร้าวน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันอีฟนิ่งพิมโรสน้ำมันงาดำน้ำมันขี้ม่อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันโบราณนะคะได้ยินชื่อแบบนี้เนี่ยล้วนมีประโยชน์ต่อสุขภาพจริง

นะคะค่ะสำหรับผู้สูงอายุคนชราสุภาพสตรีที่มีปัญหาระบบภายในเนี่ยทานได้เลยสำหรับโปรมิกออยค่ะทานง่ายนะคะทานวันละ1ซอฟต์เจลมีเลขสารระบบอาหารปลอดภัยมีเลขสารระบบอาหารที่1610676550211ค่ะโปรมิกออยทานวันละ1ซอฟต์เจลหากท่านผู้ฟังสนใจก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยที่หมายเลข0812901691 0812901691

เพลินๆค่ะสำหรับงานเพลงที่นำมาฝากกันนะคะก็คงจะถูกอกถูกใจกันเนาะนะคะอิ๋วอิ๋วอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งรายการค่ะและช่วงนี้เรากลับมาดูแลสุขภาพกันนะคะสนับสนุนรายการโดยไทยแคลพลัสและน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังมีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อเป็นแล้วทรมานนะคะอย่าทนกันเลยนะคะใช้ไทยแคลพลัสได้เลยค่ะดูแลสุขภาพของท่านด้วยไทยแคลพลัสนะคะซึ่งไทยแคลพลัสเนี่ยเขาก็รวบรวมแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 รวมถึงวิตามิน D3 ด้วยนะคะที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีวิตามิน C มีสารสกัดอันทรงคุณค่าและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลบำรุงข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะค่ะไทยแคลพลัสเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพของไทยทิพย์โอสถปลอดภัยมีอย.นะคะอย.เลขที่101-037-565-007นะคะสำหรับไทยแคลพลัสดูแลกระดูกและไขข้อตั้งแต่วันนี้ด้วยไทยแคลพลัสราคากระปุกละ290 บาทเท่านั้นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ2 กระปุกเพียง500 บาทนะคะหากซื้อ4 กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1 กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสนใจโทรเลย0812901691 081-290-1691ค่ะและสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะคุณผู้ฟังค่ะท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหล่อเลี้ยงกระดูกแห้งเสื่อมเนี่ยนะคะสามารถที่จะใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ได้เลยค่ะท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้ได้เลยเนื่องจากว่าเซซามีนที่อยู่ในงาดำเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะช่วยลดความเครียดลดโรคกระดูกพรุนผมงอกเร็วปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดหลังปวดเอวมือชาเท้าชาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยใช้น้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ได้เลยนะคะช่วยหล่อลื่นข้อเข่าได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะทานง่ายเป็นแบบซอฟเจล1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นตัวนี้เนี่ยทานควบคู่กับไทยแคลพลัสได้คุณผู้ฟังสนใจ1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร081-290-1691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้รูปนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามินซีและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691
3: ค่ะช่วงนี้เรากลับมาคุยกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่อิวเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยไม่อยากจะไปโรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะคนเจ็บป่วยก็เยอะมากๆนะคะท่านที่ไปโรงพยาบาลกันเป็นประจำเนี่ยก็จะทราบกันดีนะคะว่ามีผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยเยอะจริงๆในแต่ละวันนะคะดังนั้นเนี่ยอยู่ว่าเราหันมาดูแลสุขภาพตัวเองกันตั้งแต่วันนี้ก็จะดีนะดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆค่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างนะคะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโรคเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเกิดจากหลายปัจจัยนะคะทำให้เราเกิดโรคนี้ท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะคะสามารถที่จะดูแลสุขภาพตัวคุณเองได้ด้วยตัวเองนะคะและอีกหนึ่งทางเลือกก็คือมะระขี้นกสกัดเย็นที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองใช้กันสุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมะระขี้นกสกัดเย็นหลายท่านใช้แล้วประทับใจใช้ดีบอกต่อนะคะค่ะสำหรับมะระขี้นกสกัดเย็นมีส่วนประกอบของมะระขี้นกดาวอินทาใบเชียงดาวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตค่ะท่านที่มีปัญหาเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสามารถทานคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ทานมะระขี้นกสกัดเย็นตัวนี้ควบคู่กับยาของโรงพยาบาลได้ค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทเท่านั้นค่ะมะระขี้นกสกัดเย็น1กระปุกมี60ซอฟเจลราคากระปุกละ300บาทสนใจโทรเลย0812901691081-290-1691ค่ะและดูแลสุขภาพดวงตาด้วยยาย่าบริ้งนะคะค่ะยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะคะยาย่าบริ้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพนะคะที่แฟนรายการเนี่ยสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรก็ดีก็ต้องขอขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่ไว้ใจยาย่าบริ้งของเรานะคะสั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะถ้าสำหรับยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจได้รวบรวมสารสกัดที่มีประโยชน์แล้วก็มีความจำเป็นต่อการดูแลดวงตาไว้หลากหลายชนิดลองสังเกตตัวเองเนาะว่ามีอาการตาล้าตาเสื่อมตาพร่ามัวแพ้แสงน้ำตาไหลมองไม่ชัดแสบตาปวดกระบอกตาหรือเปล่านะคะก็อย่าฝืนกันหากมีอาการมากๆเนี่ยต้องรีบไปพบคุณหมอไปพบจักษุแพทย์กันนะคะหรือหากยังไม่ได้มีอาการทางสายตา แต่อย่างใดก็สามารถที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดวงตาได้นะคะเพื่อบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูดวงตาของเราเองเพื่อที่ว่าเราจะได้รักษาดวงตาคู่สวยๆเนี่ยให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนแล้วเราต้องใช้งานกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับดวงตานะคะค่ะและหากคุณผู้ฟังสนใจยาย่าบริงให้ยาย่าบริงดูแลคุณนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลทานก่อนอาหารเช้าครั้งละ1เม็ดเท่านั้นค่ะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทสนใจสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นค่ะค่ะสำหรับยาย่าบริงนะคะ1กระปุกมี60แคปซูลราคากระปุกละ800บาทหากซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทรับของแถมที่ลุงช้างได้เลยนะคะสนใจโทรเลย081 290 1691 081290 1691ค่ะช่วงนี้เราไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

านคุณผู้ฟังคะใครว่าเรื่องของระบบขับถ่ายไม่มีความสำคัญนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายการรู้สึกอืดรู้สึกแน่นนะคะค่ะก็ไม่ต้องวิตกกังวลกันไปวันนี้อิ๋วๆมีไซเลียมจอยมาบอกต่อกันนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยขับของเน่าของเสียนะคะเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยค่ะได้มาตรฐานการผลิต GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209นะคะสำหรับไซเลียมจอย1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทค่ะหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นไซเลียมจอยทานก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับสภาพลำไส้ที่ดีนะคะไซเลียมจอยทานก่อนนอน2เม็ดเพื่อการระบายที่ดีก็ลองสังเกตตัวเองแล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเราเองได้เลยนะคะสำหรับไซเลียมจอยค่ะ1กระปุกมี30แคปซูลราคากระปุกละ350บาทหากซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย081-290-1691ค่ะคุณผู้ฟังคะอย่างไรก็ดีต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ไว้ใจผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้สนับสนุนรายการของเราทุกๆผลิตภัณฑ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยสมุนไพรไทยทิปโอสดยายาบริงคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจน้ำมันงาดำสกัดเย็นมะระขี้นกสกัดเย็นและโปรมิกอ่อยค่ะค่ะแล้ววันนี้เวลาของรายการลูกทุ่งสุขภาพดีก็หมดลงแล้วนะคะวันนี้อิ๋วก็คงจะต้องร่ำลากันไปเหมือนอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทาน
0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
1: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
0: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายคือดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: จากเสียงร้องของตะวันพันธรัตน์ครับจากค่ายเพลงพันธรัตน์เรคคอร์ดขอพระองค์ทรงพระเจริญครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่มีความไพเราะอยู่ในตัวไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายนะครับครับผู้ฟังครับติดตามรับฟังใน YouTube ได้ช่องพันธรัตน์เรคคอร์ดชื่อเพลงว่าทรงพระเจริญรัชกาลที่10ครับอาจารย์เจษฎาเรืองนามเป็นผู้แต่งผมขอบทประพันธ์แบบเนี้ยให้ผม1เพลงอาจารย์ก็แต่งให้ผมก็เลยเอามาใช้ในการขับร้องในบนเวทีต่างจังหวัดต่างๆที่ได้เจ้าภาพมหาไปก็นำเพลงนี้ขึ้นมาเป็นเพลงแรกนะครับสวัสดีนะครับผู้ฟังครับถึงเวลาเราก็พบกันจบเพลงก็ต้องเข้าสู่เรื่องราวของข่าวกันแล้วครับผู้ฟังครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณครับที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับของแท้ฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกนะครับต้องมาระวังของปลอมของเลียนแบบต้องขอขอบคุณครับที่คุณผู้ฟังซื้อกันไปดูแลสุขภาพร่างกายครับไม่ป่วยครับประทานได้เสริมเพิ่มพละกำลังดูแลสุขภาพร่างกายได้ทุกๆโรครับประทานแล้วตอบโจทย์โรคร้ายได้ทุกๆโรคจริงๆครับ29ปี30ปีที่อยู่คู่กับคุณผู้ฟังมาเนี่ยต้องขอขอบคุณที่ท่านผู้ฟังก็ยังไม่ทิ้งรายการผมและก็ไม่ทิ้งผลิตภัณฑ์ในรายการผมเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับก็ส่งให้กับผู้ที่ต้องการจะดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับ0817577474 0817577474กลางๆเข้ามาเราก็ได้จัดส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางได้นะครับไปที่เรื่องราวของประเด็นข่าวกันเลยนะครับไปที่ทางด้านของกระทรวงการคลังบอกหนี้ของรัฐบาลท่วมเลยว่างั้นหนี้มาตรา28พุ่งเป็นประวัติการณ์รัฐหมกหนี้แบงก์รัฐทะลุ 1.13 ล้านล้านบาทครับ1ล้านล้านบาททกส.นำโด่ง 9.6 แสนล้านหลังปีที่แล้วก่อนหนี้ใหม่อีก 1.6 แสนล้านแต่ตั้งงบใช้คืนแค่ 50,000 จี้เร่งควบคุมและทยอยชำระคืนด่วนกระทบความมั่นคงทางการคลังครับรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้จัดทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังพบประเด็นที่น่ากังวลต่อภาระทางการคลังอย่างยิ่งเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามมาตรา28แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ2561โดยข้อมูลล่าสุดณสิ้นปีงบประมาณ68พบยอดคงค้างภาระผูกพันรวมทั้งได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจนทะลุ 1.13 ล้านล้านบาทครับ1ล้านล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์สะท้อนถึงการสะสมตัวของภาระหนี้จากการดำเนินนโยบายกึ่งการคลังที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีที่ก่อนหน้านี้ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดภาระผูกพันสะสมพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมาจากการที่รัฐบาลได้อนุมัติโครงการใหม่ตามมาตรา28ในปีงบประมาณ68ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 166,627 ล้านบาทมากสุดนับตั้งแต่ปี66เป็นต้นมาโดยเงินที่เอาไปใช้ส่วนใหญ่เป็นโครงการลักษณะการให้เงินอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่เกษตรกรซึ่งไม่ได้ช่วยสนับสนุนหรือยกระดับผลิตภาพของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนเท่าที่ควรนอกจากนี้เมื่อพิจารณาโครงสร้างหนี้สะสม 1.13 ล้านล้านบาทแล้วเนี่ยพบว่ารัฐบาลได้มีการนำเงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐไปใช้เกือบทั้งหมดพบว่ารัฐบาลได้เอาเงินจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐไปใช้เกือบทั้งหมดโดยเฉพาะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.แบกรับภาระหนี้กึ่งการคลังสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 963,919 ล้าน 900,000 กว่าล้านตามด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 65,482 ล้านบาทธนาคารออมสินอีก 51,431 ล้านธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอสอีก 35,840 ล้านธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยอีก 10,000 กว่าล้าน 11,338 ล้านบาทซึ่งการใช้ธนาคารรัฐมาแบกรับหนี้รัฐในปริมาณที่สูงมากเช่นนี้สร้างความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินของสถาบันการเงินเหล่านี้ตามมาอย่างไรก็ตามแม้ยอดรวมหนี้ผูกพันตามมาตรา28ณสิ้นปีงบประมาณ68จะอยู่ที่ 30.21% ของงบรายจ่ายยังอยู่ภายใต้กรอบเพดานตามกฎหมายที่กำหนดไว้ไม่เกิน 32% แต่ถือว่าขยับเข้าใกล้มากขึ้นโดยสัดส่วนหนี้ทั้งหมดแบ่งออกเป็นลูกหนี้ที่รอการชดเชยจากรัฐบาล 115,315 ล้าน 700,000 ครับ 700,000 710,000เจ็ดแสนกว่าล้านนี่ผูกพันที่ยังไม่มีการรับรู้อีก 280,000 นี่ภาระผูกพันที่นับรวมอยู่ในหนี้สาธารณะแล้วอีก 131,748 ล้านบาทที่น่ากลัวกว่านั้นคือท่ามกลางการจัดทำโครงการรัฐผ่านมาตรา28ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่กลับพบว่าการจัดสรรงบประมาณเพื่อชำระคืนหนี้ชดเชยให้กับโครงการมาตรา28กลับมีแนวโน้มลดลงโดยในปีงบประมาณ69มีการตั้งงบประมาณเพื่อคืนหนี้เพียง 58,000 กว่าล้านครับหรือคิดเป็น 1.54% เองของงบประมาณรายจ่ายเท่านั้นซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำที่สุดในกรอบรอบหลายๆปีเมื่อเทียบกับปี66ที่รัฐเคยตั้งการใช้หนี้ไว้สูงถึง 3.63 หรือ 10,000 กว่าล้านสัดส่วนการคืนหนี้น้อยลงเช่นนี้ส่งผลให้รัฐบาลต้องใช้เวลานานขึ้นในการเคลียร์หนี้สะสมและชุดรั้งพื้นที่ทางการคลังในอนาคตอย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ความเสี่ยงดังกล่าวนี้ครม.ก็ได้มีมติเห็นชอบแนวทางในการกำกับดูแลดำเนินโครงการมาตรา28อย่างเข้มงวดโดยกำหนดเงื่อนไขสำคัญว่าโครงการใหม่ต้องไม่ใช่การให้เงินอุดหนุนหรือประกันราคาสินค้าเกษตรโดยตรงต้องเป็นกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณตามปกติหรือใช้งบกลางฉุกเฉินได้ต้องผ่านการกันกรองจากกระทรวงการคลังร่วมกับนายกรัฐมนตรีก่อนเสนอครม.อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลเร่งควบคุมการออกโครงการใหม่การวางแผนจัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งใช้คืนหนี้ให้กับแบงก์รัฐโดยด่วนเพื่อรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางการคลังของประเทศไม่ให้เผชิญวิกฤตในระยะยาวครับตอนนี้ถือว่าอัตราเสี่ยงสูงและการเป็นหนี้มากที่สุดในประวัติการครับถือว่าเป็นเรื่องของถ้าพูดกันตรงๆก็คือรัฐบาลถังแตกนะครับเป็นเขาบอกหนี้ท่วมกระทรวงการคลังหนี้ท่วมพุ่งสูงเป็นประวัติการรัฐแบกหนี้แบงค์รัฐถึงทะลุ1,130,000 ล้านครับไม่ใช่น้อยและยังไปทางด้านธกส.อีกธนาคารเพื่อการเกษตรอีก 900,000 กว่าล้านเอาละครับเป็นเรื่องของการคลังเป็นเรื่องของการใช้ตังค์ของรัฐบาลท่านจะทำเช่นไรถ้าเป็นลักษณะแบบนี้อย่าต้องถึงขนาดรัดล้มหลายๆนะเอาละครับอันนี้จากทางด้านของ Daily News นะครับผมอ่านจาก Daily News ครับแล้วก็มาถึงทางด้านไทยรัฐบ้างครับไทยรัฐก็ยังมีเรื่องของประเด็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเขาบอกน้ำมันดิ่งน้ำมันโลกดิ่ง 5% หลังสหรัฐอิหร่านหยุดโจมตีครับก็เป็นเรื่องของยักษ์ใหญ่ทะเลาะกันครับก็ให้ยักษ์เล็กเกิดมีปัญหาอย่างเงี้ยนะครับอีกข่าวที่มีกันมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่จัดการสมาคมทีวีดิจิตอลยื่นหนังสือถึงกสทช.ห่วงปมเรื่องของคุณหมอสรณะกระทบรถแมพทีวีดิจิตอลสมาคมทีวีดิจิตอลยื่นหนังสือถึงกสทช.ก่อนประชุมห่วงปมคุณสมบัติหมอสรณะกระทบปฏิวรรถแมพรถแมพของทีวีดิจิตอลครับตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลแห่งประเทศไทย นำโดยนายชาคริตดิเลกวัฒนชัยอุปนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยและนายอดิศักดิ์ลิมปรุงพัฒพัฒนกิจที่ปรึกษาสมาคมยื่นหนังสือถึงศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและกรรมการกสทช.รวมทั้ง7คนก่อนการประชุมกสทช.ที่มีกำหนดเริ่มใน 9:30 น.ท่ามกลางข้อกังวลเกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกสทช.ภายหลังมติคณะกรรมการสรรหาเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีนายรัชพงษ์พินทุเสนีผู้อำนวยการส่วนประจำสำนักงานรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรสำนักงานกสทช.เป็นผู้รับมอบหนังสือครับหนังสือดังกล่าวลงนามโดยนายสุภาพคลี่กระจายนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยแสดงความกังวลว่าการประชุมและลงมติในวาระสำคัญในช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังซึ่งหลังจากคณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.มีมติ4-0เมื่อ17กรกฎาคมในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.แม้เรื่องดังกล่าวยังมีกระบวนการตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อแต่สมาคมเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเรียกประชุมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตลอดจนการร่วมพิจารณาและลงมติในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะ2วาระใหญ่ที่กำหนดอนาคตทีวีไทยซึ่งจะมีการประชุมกสทช.ในวันนี้เนื่องจากมีเรื่องสำคัญเกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์

แพลตฟอร์มเป็นอีกเรื่องสำคัญต่อการวางโครงสร้างพื้นฐานของการเผยแพร่คอนเทนต์ของอุตสาหกรรมโทรทัศน์ผ่านระบบออนไลน์รองรับพฤติกรรมผู้ชมที่เปลี่ยนจากการรับชมผ่านโทรทัศน์ภาคพื้นดินไปสู่การรับชมผ่านอินเทอร์เน็ตและแพลตฟอร์มดิจิตอลมากขึ้นการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมและกำหนดหลักเกี่ยวกับการประชุมการลงมติของกสทช.รวมถึงกรณีที่มีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิ์เข้าประชุมสมาคมยังเห็นว่าก่อนเข้าสู่การพิจารณาและลงมติวาระสำคัญควรมีความชัดเจนในข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกสทช.เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีมติที่เกิดขึ้นอาจถูกโต้แย้งในภายหลังได้ปัจจุบันยังมีกรรมการกสทช. อีก6คนที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามองค์ประชุมจึงเสนอให้กรรมการทั้ง6คนเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในช่วงที่ประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับประธานกสทช.ยังไม่ได้ข้อยุติพร้อมย้ำว่าไม่ได้ต้องการให้การทำงานกสทช.หยุดชะงักแต่ต้องการให้การตัดใจในเรื่องสำคัญดำเนินไปด้วยความรอบคอบมีความชอบธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายครับประธานที่บอกขาดคุณสมบัติยังไม่ยอมลุกออกจากเก้าอี้สมาคมยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้ปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธานกสทช.กลายเป็นเหตุให้การทำงานของกสทช.หรือการกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรมต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะดิจิตอลทีวีรถแมพที่สมาคมเห็นว่าจำเป็นต้องเดินหน้าและไม่ควรถูกเลื่อนออกไปอีกแต่การพิจารณาและลงมติต้องอยู่ภายใต้กระบวนการที่มีความชัดเจนและมั่นคงทางกฎหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นกรอบวางแผนในการดำเนินงานระยะต่อไปสมาคมจึงเสนอให้กรรมการกสทช.ทั้ง7คนพิจารณา3ประเด็นคือตรวจสอบความชัดเจนทางกฎหมายเกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกสทช.ภายหลังมติกรรมการสรรหาเร่งพิจารณาดิจิตอลทีวีโรดแมปตามกรอบ30วันที่กำหนดไว้และทำให้การประชุมและลงมติในวาระสำคัญต้องดำเนินไปโดยปราศจากข้อสงสัยทางกฎหมายครับพอพิจารณาอะไรไปแล้วเนี่ยมันเป็นกฎหมายไปแล้วเนี่ยแต่ประธานกสทช.ยังไม่เรียบร้อยมันก็จะเป็นปัญหาแล้วครับมันก็จะเป็นปัญหาว่าประธานกสทช.เมื่อขาดคุณสมบัติจะมาเรียกประชุมได้ยังไงเมื่อขาดคุณสมบัติแล้วจะทำงานต่อกันได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งนักวิชาการก็ดีหรือคณะกรรมการก็ดีลงมติกันแล้ว4-0เสียงแล้วว่าขาดคุณสมบัติเงินเดือนต้องคืนนะเนี่ยครับเพราะรับเงินไปเดือนไปแล้วแล้วพอขาดคุณสมบัติก็ยังไม่ลุกอีกยังจะต้องขออุทธรณ์อีกอะไรอีกมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยาวและคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องของความถี่ของทีวีเขามันต้องมีความชัดเจนก่อนมันถึงจะได้วางแผนงานในปีกันต่อไปเพราะมันจะหมดวาระในปี72เขาก็เตรียมการกันแล้วเนี่ยครับเอาเป็นว่าจะทำอย่างไรให้มันจบสิ้นครับเพราะว่าเมื่อประธานกสทช.หมดอำนาจหน้าที่แล้วคณะกรรมการลงมติกันแล้วก็ยังไม่ลุกจากที่นั่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะแล้วมันจะทำยังไงครับเอาม้ามาฉุดเอาช้างมาขับหรือยังไง อ้าวว่ากันไปว่ากันไปนะครับระวังครับเนาะในขณะเดียวกันนายแพทย์สรณะก็บอกยังทำหน้าที่ประธานกสทช.แจ้ง3กสทช.วอล์กเอาท์ประชุมไม่ได้ทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบครับประธานว่าไงนี่ก็ประธานหมดหน้าที่แล้วแต่ประธานบอกแล้วเหลือ3กสทช.เขาก็ไม่ประชุมเขาวอล์กเอาท์ซึ่งก็อีก3คนไม่เข้าประชุมก็ถือว่าประชุมไม่ได้การประชุมไม่ได้เสียหายทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบนัดใหม่อีกครั้ง 5-6 สิงหาคมนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ที่บอกว่าขาดคุณสมบัติแต่ประธานกสทช.ก็ยังไม่สามารถดำเนินการเป็นการประชุมตามที่กำหนดไว้ได้ตามปกติหลังเปิดประชุมก็จะฝ่ายเลขาจดบันทึกกรณีที่กรรมการสรรหาระบุตนสละสิทธิ์จากตำแหน่งประธานกสทช.ก็ขอยืนยันว่าไม่เห็นด้วยโต้แย้งตลอดต่ออำนาจกรรมการสรรหากำลังใช้สิทธิทางศาลด้วยการยื่นต่อศาลปกครองภายใน90วันจึงเป็นเรื่องที่ยังไม่มีข้อยุติครับต้องให้ศาลปกครองตัดสินอีกนะครับการพ้นจากตำแหน่งต้องเป็นไปตามมาตรา20วรรค2ของพรบจัดสรรขึ้นความถี่คือต้องมีการทูลเกล้าถ้าพ้นจากตำแหน่งให้นำความกราบบังคมทูลให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญการเข้ารับหรือพ้นจากตำแหน่งก็ต้องมีการโปรดเกล้าดังนั้นตราบใดที่ยังไม่มีการ

0: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งผมก็ยังมีหน้าที่ที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไปในแพทย์สรณะประธานกสทช.บอกว่าการประชุมวันนี้มีวาระสำคัญที่ต้องทำให้เป็นไปตามกฎหมายถ้าไม่ประชุมก็จะเกิดความเสียหายได้ทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบซึ่งกรรมการมีทั้งหมด6คนระหว่างที่ตนชี้แจงมีกรรมการ3คนเดินออกจากห้องประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบเมื่อรอเวลาแล้วก็เลยเลื่อนประชุมต้องประชุมใหม่อีกครั้ง 5-6 สิงหาคมอย่างที่ผมเรียนไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าพระบรมราชโองการคำวินิจฉัยก็ไม่ได้ใหญ่ไปกว่าพระบรมราชโองการยังต้องปฏิบัติตามหน้าที่จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเพราะที่ผ่านมาก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้มาทำหน้าที่ก็ให้มาใช้ดุลพินิจในแพทย์สารณะว่างั้นครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จะต้องหาจุดจบกันแล้วครับหาจุดที่มันถูกต้องคืออะไรไปเรื่องอื่นครับเรื่องของผับดังย่านประเวศพบเด็กตับกว่า20ปีเกลื่อนร้านเจอเสพด้วยอ้าวไปอย่างนั้นไปโดนสั่งปิดสิครับตำรวจออกตรวจตามที่นโยบายของกรุงเทพมหานครอยู่แล้วผับดังย่านประเวศครับเจ้าหน้าที่ออกตรวจเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพหลังได้รับแจ้งว่าเป็นแหล่งมั่วสุมของเยาวชนตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการพนักงานรวม65คนเจ้าหน้าที่ได้ตรวจบัตรประชาชนและตรวจปัสสาวะทุกรายผลปรากฏว่าพบผู้ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีมีมากถึง45คนแน่โอ้แบ่งเป็นกลุ่มอายุ18ถึง20จำนวน29คนเป็นชาย15หญิง14โดยพบเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเข้าใช้บริการถึง16รายเป็นชาย5หญิง11โอ้โหครับลูกใครเหล่าเต้าเขาไม่ให้เข้าไปเที่ยวอโคจรแบบนี้ยังตรวจสอบพบสารเสพติดในร่างกายผู้ใช้บริการรวม8คนแยกเป็นผู้ใหญ่6เยาวชนอายุไม่ถึง20อีก2คนเนี่ยโอ้ติดยาเสพติดซะแล้วเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มตัวนายทศพรอายุ33ปีพร้อมของกลางภายในร้านประกอบด้วยเบียร์1ขวดสุรา1ขวด QR code รับเงินพร้อมเพย์2บัญชีใบเสร็จรับเงิน11ชุดและถังน้ำแข็งพร้อมครีมอีก1ชุดครับเอาไปทำไมเหรอเป็นของกลางใช่ไหมโดยแจ้งข้อหาว่าเปิดสถานบริการโดยไม่รับมีใบไม่ได้รับใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมอันเป็นการเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับเจ้าของติดคุกด้วยแล้วก็เสียค่าปรับแล้วก็ต้องปิดด้วยใช่ไหมอย่างนี้อ้าวไม่มีบริญาตเปิดอยู่ได้ไงอ่ะใช่ไหมไม่มีบริญาตเปิดอยู่ได้ยังไงครับเรื่องของศพอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยนักปั้นนักเทนนิสชื่อดังของประเทศเสียชีวิตในบ้านพักเจอมีดตกอยู่หัวเตียงมันงงๆอยู่นะแกตายแบบปริศนานะครับอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยมีดตกอยู่หัวเตียงทำตำรวจสภ.หนองปลือบางละมุงชลบุรีรับแจ้งมีชายมีบาดแผลถูกทำร้ายเสียชีวิตภายในบ้านพักที่หนองปลือบางละมุงชลบุรีจึงประสานแพทย์เวรไปสำรวจตรวจสอบนะครับพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาที่เกิดเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวครับด้านหลังเป็นสปอร์ตคลับสนามเทนนิสขนาดใหญ่ภายในห้องนอนพบร่างผู้เสียชีวิตโดยมีผ้าห่มคลุมร่างไว้เป็นชายอายุวัย64ปีเป็นนักเทนนิสอาวุโสและเป็นนักเทนนิสชายหาดทีมชาติไทยรวมถึงเป็นผู้บริหารสนามเทนนิสชื่อดังที่พัทยาและยังเป็นนักปั้นนักเทนนิสชื่อดังในแวดวงเทนนิสของประเทศไทยด้วยสภาพศพนอนหงายอยู่บนที่นอนสวมเสื้อคอกลมสีชมพูมีบาดแผลบริเวณข้อศอกด้านซ้ายบนหัวเตียงพบมีดทำครัวยาวประมาณ1ฟุตวางอยู่ญาติระบุขาดการติดต่อกับผู้เสียชีวิตจึงให้คนดูแลสนามเทนนิสมาดูที่บ้านพักพบว่าประตูถูกล็อกจากด้านในนำกุญแจสำรองเข้ามาไขถึงได้พบว่าอ้าวเสียชีวิตในห้องนอนบนที่นอนของเขาพี่ชายผู้ตายเปิดเผยว่าเมื่อ2วันก่อนน้องชายเพิ่งโทรไปปรึกษาว่าไม่สบายใจเนื่องจากมีปัญหากับอดีตลูกศิษย์ซึ่งเป็นนักเทนนิสที่แยกตัวจากน้องชายไประยะหลังมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เชื่อฟังทั้งที่น้องชายชุบเลี้ยงและดูแลเป็นอย่างดีแต่ยังมีนิสัยไม่ดีใส่ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพชันสูตรอย่างละเอียดพร้อมติดตามตัวลูกศิษย์มาสอบสวนคลี่คลายคดีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวไปฆ่าอาจารย์เขาทำไมเขาสอนเราเอาเป็นเรื่องของประเด็นข่าวนะครับจากทางด้านของ ภูผาวิปโรคครับที่จะดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีเนี่ยนะครับ
1: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิปโรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิตโปรรีบเลยภูผาวิตโปรโทรเลย0817805575 0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมบระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข่าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575 0817805575อายุที่มากขึ้นทำให้สุขภาพร่างกายขาดสมดุลยาหอมดอกหอมมื่นลี้แก้อาการที่มาจากลมกองละเอียดหน้ามืดเวียนศีรษะตาลายใจสั่นอ่อนเพลียไม่มีแรงคลื่นไส้อาเจียนระบบการไหลเวียนเลือดลมติดขัดช่วยกระจายกองลมบำรุงหัวใจช่วยผ่อนคลายหลับสบายลดความร้อนในร่างกายแก้กลิ่นแก่อย่างได้ผลยาหอมดอกหอมหมื่นลี้มีส่วนผสมของดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกระวานกานพลูและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทร0817805575 0817805575ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนสนใจโทร0983299909 0983299909
0: 081780555สำหรับทางด้านของภูผาวิปโรดูแลผู้ที่ป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวหรือว่าแขนขาไม่มีเรี่ยวมีแรงภูผาวิปโรครับสำหรับท่านที่แขนขาอ่อนแรงรับประทานเช้าสักแก้วหนึ่งซองหนึ่งก็แก้วหนึ่งครับเย็นสักแก้วหนึ่งก็ได้ครับสำหรับภูผาวิปโรมาพร้อมกับทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยครับคนไทยดื่มดีแน่แล้วก็ยาหอมดอกหอมมือลีครับใช้กับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชา อาการที่เป็นอยู่มันก็ทุเลาลงแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาครับไม่ต้องใช้น้ำร้อนน้ำอุ่นเลยกรอกใส่ปากแต่อย่าเพิ่งกลืนอมไว้ใต้ลิ้นครับแล้วค่อยๆกลืนอาการที่เป็นอยู่มันก็จะหายอย่างรวดเร็วเหมือนกันครับนี่คือยาหอมดอกหอมมูลีครับยังไงติดบ้านติดตัวเอาไว้นะครับเหมือนกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนซึมลึกตรงจุดที่มีอาการเพราะว่าเป็นอาโมเลกุลที่มันเล็กที่สุดครับมันจึงเห็นผลเร็วและซึมลึกตรงจุดที่มีอาการได้อย่างรวดเร็วถึงเรียกว่าอนุภาคนาโนเพราะมันเป็นโมเลกุลเล็กๆครับกับครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนครับสนใจสั่งซื้อเอาไปไว้ติดตัวครับ0983299909 0983299909ครับกับทางด้านเรื่องราวของข่าวนะครับผู้ฟังครับเราไปกันต่อด้วยเรื่องของทางด้านประเด็นข่าววัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยมาแล้วครับเรื่องของวัดอีกแล้วเรื่องราวของข่าวพระกับชาวบ้านอีกแล้วครับชาวบ้านนับร้อยรวมตัวขับไล่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปมขัดแย้งกิจนิมนต์หลังเจ้าวาดป่วยให้ช่วยปฏิบัติงานภายในวัดเจ้าคณะตำบลต้องรุดมาหย่าศึกให้ย้ายพ้นวัดวันพรุ่งนี้คือวันนี้เลยครับ9นาฬิกาครับพันตำรวจโทสานิวัฒน์โทรมาสารวัตรป้องกันปราบปรามอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทได้รับแจ้งจากชาวบ้านร้อยกว่าคนรวมตัวกันชุมนุมขับไล่พระลูกวัดที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดในพื้นที่ตำบลห้วยกรดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทนำกำลังไปรักษาความสงบเรียบร้อยครับเอ๊ะห้วยกรดวัดอะไรเอ่ยวัดอะไรเอ่ยห้วยกรดเมื่อไปถึงก็พบชาวบ้านจับกลุ่มประท้วงอยู่ที่บริเวณกุฏิพระซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าวาดที่กำลังป่วยให้ช่วยปฏิบัติงานภายในวัดโดยมีวิยาวัชกรพยายามช่วยเจรจาเป็นคนกลางแต่ในเบื้องต้นยังไม่สามารถตกลงกันได้ครับโดยพระก็ชี้แจงว่าอาตมาทำหน้าที่นำสวดมนต์และจัดคิวกิจนิมนต์มาประมาณ2เดือนเศษแต่ต่อมามีปัญหากระทบกระทั่งกับวิยาวัชกรอีกท่านหนึ่งเรื่องการจัดคิวกิจนิมนต์ซึ่งได้พยายามอธิบายเรื่องอำนาจหน้าที่ตามหนังสือแต่งตั้งแล้วแต่ฝ่ายวิยาวัชกรไม่รับฟังเรื่องนี้เคยรายงานให้เจ้าคณะจังหวัดทราบแล้วเนื่องจากเจ้าวาดป่วยหนักจากการผ่าตัดสมองเซ็นหนังสือไม่ได้ครับขณะที่วิยาวัชกรคู่กรณีก็โต้แย้งว่าสาเหตุมาจากชาวบ้านและเจ้าภาพงานศพหลายงานสะท้อนว่าไม่ต้องการนิมนต์พระรูปนี้ขึ้นสวดแต่พระรูปนี้กลับไปเดินสายถามที่กับเจ้าภาพว่าทำไมถึงไม่นิมนต์อาตมาทำให้เจ้าบ้านเกิดความไม่พอใจสะสมจนนำไปสู่การรวมตัวขับไล่ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามหลังจากสถานการณ์เริ่มตึงเครียดการเจรจาไม่สำเร็จพระครูวิชัยบุญยคมหลวงพ่อปัญญาทิตะปัญโยเจ้าคณะตำบลห้วยกรดและเจ้าวาดวัดใหม่บำเพ็ญบุญก็เดินทางมาที่วัดพร้อมนำตัวแทนชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยหาทางออกร่วมกันภายในศาลาการประเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโอ้ไม่ได้ไปกราบท่านนานแล้วเจ้าวาดวัดใหม่บำเพ็ญบุญครับก็อยู่ในเขตการปกครองของพระครูวิชัยบุญยคมเนี่ยนะครับเมื่อก่อนผมไปช่วยวัดใหม่บำเพ็ญบุญอยู่ประจำผลการเจรจามีข้อยุติยอมให้พระรูปนี้ออกจากวัดไปจำพรรษาอยู่ที่วัดใหม่บำเพ็ญบุญชั่วคราวข้ามฝั่งมาเลยโดยกำหนดเดินทางภายในวันพรุ่งนี้คือ27วันนี้นะครับทำให้ชาวบ้านพอใจแยกย้ายกลับโดยไม่มีเหตุรุนแรงบานปลายส่วนข้อจริงในประเด็นความขัดแย้งอื่นชาวบ้านยังคงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบในรายละเอียดอีกครั้งครับผมรู้แล้ววัดอะไรตำบลห้วยกรดเนี่ยนะสันคบุรีจังหวัดชัยนาทอ้าวตำบลห้วยกรดนะหลวงพ่อวัดใหม่บำเพ็ญบุญครับก็เป็นเรื่องเป็นราวบอกแล้ววัดจะดีมีหลักฐานก็เพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยถ้าบ้านกับวัดผัดกันช่วยเขาอวยชัยถ้าขัดกันก็อะไรทั้งสองทางแล้วครับคุณผู้ฟังไปประเด็นข่าวอื่นครับจากห้วยกรดจากห้วยกรดสันคบุรีชัยนาทไปที่นี่มั้งครับหนองฉางอุทัยธานีว่าที่ร้อยตรีชัยพลอัครจิรากุลนายอำเภอหนองฉางอุทัยธานีลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งความช่วยเหลือผู้พิการรายหนึ่งหลังจากทราบว่าตัวเองไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบล่าสุดโดยลงพื้นที่ตรวจสอบข้อจริงพร้อมให้คำแนะนำเร่งดำเนินการยื่นอุทธรณ์ให้เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการพิจารณาสิทธิอีกครั้งอย่างที่นายกบอกเราต้องไปลงดูประชาชนไม่ใช่ให้ประชาชนเสียเวลา มาอุทธรณ์เองมันไม่ใช่แล้วเขาพิการอย่างเงี้ยจะไปอุทธรณ์ยังไงอ่ะนั่นแขนขาอ่อนเรียอ่อนแรงพิการวัย57ซุกหัวนอนบนที่ดินของรัฐสุดช้ำใจถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วบบฟ้องมีหนี้เกินแสนร้องนายอำเภอหนองฉางอุทัยธานีช่วยยื่นอุทธรณ์ยันเคลียร์หมดกว่า10ปีแล้วครับผลกระทบกับนายนพรัตน์ภูลคุ้มวัย57ชาวบ้านหมู่10ตำบลทุ่งโพอำเภอหนองฉางอุทัยธานีซึ่งเป็นผู้พิการหลังประสบภาวะฮิสโตกขณะทำงานส่งผลให้แขนขาอ่อนแรงไม่สามารถใช้ชีวิตหรือประกอบอาชีพในทางปกติและยังพูดจาสื่อสารได้ยากลำบากปัจจุบันมีภรรยาเป็นผู้ดูแลและเป็นเสาหลักในการหารายได้จากการรับจ้างก่อสร้างเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวแต่จากการตรวจสอบทางอำเภอพบว่าสาเหตุมีนายนพรัตน์ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากระบบฐานข้อมูลของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดบอกระบุผู้ลงทะเบียนมีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่รวมสินเชื่อเพื่อเกษตรกรรมจึงไม่ผ่านคุณบัตรในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายนพรัตน์บอกเมื่อ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมไปกู้เงินเพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์แต่ภายหลังได้ขายที่ดินได้ก็เอาเงินไปชำระหนี้จนหมดแล้วปัจจุบันไม่มีหนี้สินตามที่ปรากฏในระบบแต่อย่างใดอีกทั้งยังไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองบ้านอยู่อาศัยก็ปลูกอยู่บนที่ดินของรัฐโดยมีเพียงภรรยาที่ออกไปรับจ้างหาเลี้ยงครอบครัวรู้สึกน้อยใจและเสียใจมากตอนแรกคิดว่าจะอัดคลิปลงโซเชียลถามรัฐบาลว่าทำไมถึงมาตัดสิทธิ์คนที่จนๆอย่างผมเนี่ยอยากให้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆให้เขาถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมหน่อยนายนพรัตน์ว่ากันครับทางด้านท่านนายอำเภอหนองฉางอุทัยธานีก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบข้อมูลพร้อมให้การช่วยเหลือในการยื่นอุทธรณ์ให้ได้รับการพิจารณาตามข้อเท็จจริงยืนยันว่าทางอำเภอพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อไปครับเนี่ยถ้าลงพื้นที่ที่แรกนั้นก็จะไม่มีปัญหารัฐบาลก็โดนทัวลงไปหมดทั่วประเทศเลยจนมีคนตายเกิดขึ้น3คนนายกบอกเขามาอุทธรณ์แล้วเขาต้องมาเสียชีวิตด้วยเหรอกับเงินแค่300บาทเนี่ยนะกลับมันไม่ได้มากไปในมายอะไรเลยมันเศษตังค์ของบรรดาผู้ที่มีอันจะกินกินข้าวบนโต๊ะเหลือเยอะแยะนั่นแหละเอามารวมๆได้เกินกว่า300อีกน่าเห็นใจครับน่าเห็นใจอย่างที่บอกนะครับเสียเวลาวันนึงก็เหมือนกับไม่ได้มีรายได้อะไรแล้วยังจะต้องนั่งรถนั่งเรือเสียค่าเดินทางอีกแล้วก็มาอุทธรณ์วันทั้งวันบางทีก็ไม่รู้เรื่องไม่จบกันสักทีเพราะมันไม่ใช่มีคนเดียวคิดดูแล้วกัน18ล้านตัดเหลือ9ล้านมันครึ่งต่อครึ่งอ่ะมันเป็นไปได้เหรอหลักฐานตกหล่นอะไรบ้างมอเตอร์ไซค์เก่าๆคันนึงไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนไว้ไม่ได้ออกไปใช้เขาก็คิดว่าเรารวยแล้วว่างั้น ข้อมูลก็บอกแล้วจะไปเชื่ออะไรข้อมูลกับกรมการขนส่งจะไปเชื่อข้อมูลอะไรแห่งรัฐมันเป็นไปทำได้เป็นปัจจุบันไงแต่ทำเป็นปัจจุบันแล้วมันก็ไม่เสียสิทธิ์กันหรอกมันได้ทำเป็นปัจจุบันก็ผมเมื่อ10ปีที่แล้วจริงแต่ปัจจุบันผมเป็นผู้พิการแล้วผมจะทำอะไรได้แล้วแล้วยังมาชวดบัตรนี้อีกแกก็ว่างั้นนะเนาะเอาเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นประเด็นข่าวให้น่าคิดนะครับมาอีกข่าวหนึ่งเวลาไล่หลังมันน่าจะเป็นข่าวสุดท้ายไหมเนี่ยครับเป็นเรื่องของทางด้านประเด็นข่าวลุงไรเดอร์ลั่นเอาเรื่องถึงที่สุดเพราะคู่กรณีขับ MG ต่อยตาแตกเย็บไป6เข็มเอาไปต่อยลุงกันทำไมแกเป็นไรเดอร์เนี่ยเป็นไปทำอะไรแกคู่กรณีขับเก๋ง MGด่าปมจอดขวางที่จะรถ EV เขาก่อนลงมาต่อยตาแตกเย็บ6เข็มอย่าเอานิสัยที่บ้านมาใช้กับสังคมข้างนอกนั่นเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7โพสต์คลิปวิดีโอลุงไรเดอร์ถูกรถเก๋งคันหนึ่งทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเกิดอะไรขึ้นคุณลุงถูกทำร้ายหรืออย่างไรเก๋งกับคนแก่ไอ้โอ้จุดเจอลุงโดนต่อยที่ปั๊มสุวินทวงศ์ปั๊มปตท.ตรงข้ามเรือนจำมินบุรีเหตุการณ์ลุงมาจอดรถรอออเดอร์กล้วยทอดข้างที่จอดรถไฟฟ้าหันไปทีลุงก็โดนต่อยซะแล้วว่างั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายสมหมายอายุ70ปีแล้วผู้เสียหายบอกตอนบ่ายโมง40นาทีของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมา ตนได้รับออเดอร์กล้วยทอดที่ขายอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งฝั่งตรงข้ามเรือนจำมินบุรีซึ่งตอนนั้นตนไม่รู้ว่าร้านอยู่ที่ไหนพอเจอร้านตนก็จอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงช่องว่างของจุดชาร์จ EV ก่อนจะลงไปรับออเดอร์ไม่นานพอมาถึงตนเห็นว่าเจ้าของรถเขาโพสต์จอดรอเพื่อจะเข้าช่องชาร์จตนก็จอดอยู่ตนจึงรีบถ่ายรูปและรีบขยับรถออกจากตรงนั้นมาก่อนแต่จังหวะคู่กรณีสองสามีภรรยาขับรถยนต์ MG มาจากไหนไม่รู้ก่อนจะบีบแต่ใส่ตนและถามตนว่าจะออกไหมตนก็ตอบไปว่ากำลังจะออกครับและขึ้นคอมรถไว้แต่คู่กรณีเปิดกระจกมาถามต่อว่ามึงจะออกเปล่าวะไอ้สัตว์ด่าซะท่านโทษนะครับคุณฟังผมยั้งไม่ทันผู้ดีนะขับรถ MG ผมยิ่งตอบกลับว่าเอาพี่ด่าผมทำไมเนี่ยคู่กรณีโต้ว่าก็มึงพูดไม่เพราะกับกูก่อนนี่มึงด่ากูทำไมแกด่าตรงไหนอ่ะผมกำลังจะออกครับคนแก่ด่าตรงไหนจึงถามกลับไปว่าแล้วผมไปด่าพี่ตรงไหนเนี่ยคำไหนที่ทำให้พี่โมโหเนี่ยฮะผู้เสียหายอ้างว่าคู่กรณีลงมาจากรถแล้วก็ปรีเข้ามาต่อยผมเลยจากนั้นผมก็ต่อยสวนกลับไปเพื่อป้องกันตัวแต่ไม่โดนคู่กรณีขนาดเดียวกันก็มีคนรีบเข้ามาห้ามคู่กรณีจึงรีบขึ้นรถและขับออกไปตามคลิปที่ปรากฏแต่เดินทางไปแจ้งความที่สน.มินบุรีไว้เดินทางไปรักษาบาดแผลที่ใต้ตาเย็บไปถึง6เข็มโอ้โหต่อยนะครับเอาไรเดอร์บอกขับไรเดอร์มา10ปีไม่เคยเจอแบบนี้ปวดหัวใจเหลือเกินฮะคนขับเก่งก็น้ำใจร้ายนะครับเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวหมดเวลากันซะแล้วนะครับคุณฟังครับเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงต่อไปครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนคือไปไหนเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ขอเชิญร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ60ปีพระเทพปริยัติวัชรสุทธีรองเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569รวมงาน7วัน7คืนมีมหรสพสมโภชตลอดงานและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษราคาค่าล็อกเพียง 4,000 บาทเท่านั้นถ้าร้านค้าใดมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสลดราคาให้เป็นพิเศษสนใจติดต่อน้องเก๋0838686083ด่วนจองพื้นที่จองร้านค้ามีจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อนงานนี้มหรสพชมฟรี
3: ไทยช่วยไทยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชะชะชะและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยฝันใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมฆลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ082591-2591สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาติระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาติโทร082591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
4: ท่านเจ้าภาพคณะกรรมการวัดวาอารามจะมีงานจะจัดงานครั้งคราใดโปรดเรียกใช้สุดยอดมาตรฐานลิเกไทยขวัญใจมหาชนคณะเอบุญทรงธงชัยเอบุญทรงธงชัยพระเอกที่ได้รับรางวัลมณีเมฆลาตุ๊กตาทองสาขาส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นระดับชาติพบกับระบบแสงเสียงสีเวทีฉากไฟมาตรฐานราคาเป็นกันเองติดต่อได้ที่082-591-2591สนับสนุนโดยพันธุรัตน์เรคคอร์ดนำโดยดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันความบันเทิงให้ทุกงานของท่านตื่นตาตื่นใจยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
2: ขอเชิญร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ60ปีพระเทพปริยัติวัชรสุทธีรองเจ้าคณะภาค3เจ้าอาวาสวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569รวมงาน7วัน7คืนมีมหรสพสมโภชตลอดงานและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจพิเศษราคาค่าล็อกเพียง 4,000 บาทเท่านั้นถ้าร้านค้าใดมีโลโก้ไทยช่วยไทยพลัสลดราคาให้เป็นพิเศษสนใจติดต่อน้องเก๋083-8686-083ด่วนจองพื้นที่จองร้านค้ามีจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อนงานนี้มหรสพชมฟรี
3: ไทยช่วยไทยช่วยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุด มันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรักชะชะชะและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด

ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686080

0: สว่างทันทีเลยนะเนี่ยพอตีสี่แล้วทำยังไงก็ลุกไปเปิดไฟตีสี่มันสว่างแล้วเนี่ยจะทำอะไรต่อล่ะสงสัยจังเลยเพลงนี้นะครับเด่นชัยสายสุพรรณกับน้องส้มนรพันธรัตน์ร้องคู่กันและเอามาคู่กันกับเสรีรุ่งสว่างก็ยอดรักสลักใจพ่อตาเรียกพี่ครับเพลงนี้เพลงเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ใช่เพลงใหม่เลยนะครับเมื่อใหม่สุดก็คือเพลงแรกถามทำไมประมาณสัก30ปีที่แล้วนะใหม่สุดนะครับ2เพลงต่อหลังมานี่ประมาณสัก40กว่าปีได้ครับเพลงนี้ที่เคยฟังเพลงดังรักอดีตครับเลือกนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของข่าวคนคนสักเอกแต่ช่วงนี้เป็นเสียงเพลงครับขอบคุณกับภูผาวิปโรครับ
1: ภูผาวิปโรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิปโรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกมะกรูดขมิ้นชันพริกไทยดำขิงใบยะนางฟักข้าวบรุมมะระขีนกบีทรูทสวรสหม่อนสะระแหน่เจเอมเทศดีไทยดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมฟอกเลือดบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงผ่อนคลายหลับสบายอายุวัฒนะข้าวตองทองเนื้องามดีไทยโทร0817805575 0817805575ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้แก้ลมกองละเอียดเสียดแทงหัวใจเวียนศีรษะลมตีขึ้นเบื้องบนลมที่แทงไปตามหลอดเลือดลมที่ทำให้ฟุ้งซ่านจิตใจระส่ำระสายนอนไม่หลับลิตรเย็นจะช่วยปรับสมดุลร่างกายคลายเครียดหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ทะเบียนยา G656/66สนใจยาหอมดอกหอมหมื่นลี้โทรศัพท์มาที่0817805575
0: ยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ครับเวลาจะดื่มก็ใช้ชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นเพียงครึ่งช้อนชานะคนตีน้ำให้มันเข้ากับตัวยาหอมดอกหอมหมื่นลี้หน่อยถ้าต้องการฉุกเฉินครับให้กรอกใส่ใต้ลิ้นเลยอมไว้เลยครับค่อยๆกลืนแก้อาการได้อย่างรวดเร็วครับเพราะเวลาฉุกเฉินไม่ต้องไปชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นแล้วก็อ้าปากแล้วก็เอาไว้ใต้ลิ้นเลยครับอมไว้ครับอาการของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเวียนศีรษะหัวหมุนคลื่นไส้อาเจียนนอนไม่หลับปวดหลังปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ตามัวพวกนี้มันก็จะได้ดีขึ้นครับกับยาหอมดอกหอมหมื่นลี้ที่หอมเย็นสูตรพิเศษหอมเย็นชื่นจิตชื่นใจมีส่วนผสมของดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรครับทั้งดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงชะลูดกาญภูกวานครับและก็ตัวยาอื่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นถึงจะบอกว่าสูตรดมก็ได้ดื่มก็ได้กินก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นสมุนไพรไทยๆของเราครับยาหอม ผสมดอกหอมหมื่นลี้เนี่ยนะครับผมไม่รู้จักเลยนะดอกหอมหมื่นลี้เนี่ยมันเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็เลยเปิดพจนานุกรมดูก็พอจะรู้เรื่องแล้วนะครับเอาละครับฟังครับเรามาฟังกันต่อครับบทเพลงเก่าๆนำมาฝากคุณผู้ฟังครับหลังจาก3เพลงนั้นอายุก็คงไม่ต่ำกว่า40เพลง40ปีประมาณนั้นนะครับอู้สมัยอะไรสมัยทูลทองใจเหมือนกันครับเพลงนี้แต่ว่าออกมาแล้วไม่ค่อยได้แนะนำตัวสักเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะดังแต่ก็คนรู้จักเยอะนะครับขอบพระคุณครับไปกันต่อครับกับบทเพลงอีก1บทเพลง2บทเพลง

เราคงจะต้องเป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณฟังครับแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งครับสำหรับวันนี้ผมอเนกพันธุรัตน์ผู้ดำเนินรายการล่ำลากันก่อนสวัสดีครับ

0: เช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้นะครับทุกวันไม่เว้นวันหยุดครับ19:30 น.ถึง20:00 น.โดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศนะแล้วก็บนช่องทางออนไลน์ของเราที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าหลังจบรายการก็สามารถรับฟังย้อนหลังกันบนพอดแคสต์นะครับเซิร์ชคำว่า News เคาะข่าวค่ำกันได้บนช่องทางพอดแคสต์ที่ท่านรับฟังกันนะฮะสำหรับวันนี้ครับน่าจะต้องจับตากันเพราะว่ามีการประชุมครม.แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันจันทร์ก็ตามนะฮะมีการหยิบยกประเด็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าครม.อีกรอบนะฮะก็ปรากฏว่าครม.เห็นชอบครับไฟเขียวทบทวนหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับที่จะเพิ่มสิทธิ์ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะประเด็นก่อนหน้านี้ที่หลายคนถกเถียงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนนอกระบบเรื่องของรถยนต์เก่าเนี่ยเรื่องของมีชื่ออยู่ในบริษัทในการจดทะเบียนอะไรต่างๆนานาหรือแม้แต่มีบัญชีหุ้นนะฮะส่วนเรื่องแลนด์บริดจ์วันก่อนรองนายกเอกนิติแถลงว่าขอพับไว้ก่อนเนี่ยวันนี้นายกอนุทินบอกพร้อมที่จะนำมาปัดฝุ่นรอคุยกับรองนายกเอกนิติอีกทีนะฮะส่วนเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นครับล่าสุดตำรวจสอบสวนกลางเตรียมออกหมายเรียกอีก13คนที่เกี่ยวข้องในจุดนี้เป็นข้าราชการ2คนเนี่ยช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดข่าวทั้งหมดพร้อมกันกับเคาะข่าวค่ำนะครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
3: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
4: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do It Now Green Power by PEA
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับวันนี้ที่ประชุมครม.ครับจับตาเรื่องการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับหลังจากมีกลุ่มที่ยื่นเข้ามาประสงค์จะรับสิทธิ์นะครับตอนแรกรวมกัน18ล้านปรากฏว่าผ่านไป9นะแล้วก็ไม่ได้สิทธิ์อีก9ล้านคนนะครับล่าสุดครม.เคาะแล้วนะครับให้คนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะครับก็คือคนที่มีสิทธิ์อยู่เดิม13ล้านคนเศษๆเนี่ยกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ไปได้ต่อเนื่องยาวๆจนถึง30กันยา69ส่วนคนกลุ่มใหม่คนกลุ่มเดิมที่ผ่านการพิจารณานะฮะก็เริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันครับในวันที่1ตุลา69ก็ขยายระยะเวลาในการทบทวนนะฮะสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือระยะเวลาการอุทธรณ์เนี่ยไปจนถึง31สิงหาคมนะครับแล้วก็เปิด4เกณฑ์สแกนกลุ่มนอมินีช่วยคนเดือดร้อนจริงๆหลังการประชุมครม.เสร็จสิ้นครับวันนี้ปลัดกระทรวงการคลังออกมานั่งแถลงนะครับจริงๆก็นั่งเป็นแผงยาวเลยนะฮะมีคุณลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลัง มีคุณรัชดาธนาดิเรกนะครับโฆษกรัฐบาลมีคุณวินิจนะผอ.สสค.มีคุณโต้งนะครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยแล้วก็มีในส่วนของรองอธิบดีกรมการปกครองตั้งโต๊ะแถลงนะครับในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยปลัดคลังคุณลวรนเนี่ยก็บอกว่านะฮะครม.อธิบายแบบนี้ครม.มีมติเดิมคือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะฮะ13ล้านคนเนี่ยใช้สิทธิ์ยาวๆไปจนถึงวันที่30กันยายน69จนสิ้นสุดโครงการส่วนคนกลุ่มใหม่ที่มีการคัดกรองเข้ามาไม่ว่าจะเหลือจำนวนเท่าไหร่ก็ตามจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม69นะฮะก็คือเป็นปีงบประมาณใหม่นะฮะเริ่มต้นพร้อมกันส่วนการขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยค่อนข้างหลากหลายก็เลยมีการยืดเวลาไปอีก1เดือนจากเดิมเนี่ยจะเปิดให้ทบทวนสิทธิ์จนถึงวันที่30กรกฎาคมก็ขยายไปจนถึงวันที่31สิงหาขยับไปเดือนหนึ่งนะครับระยะเวลาในการยื่นเอกสารจากเดิมจะไปสิ้นสุด16สิงหาก็ขยับให้ไปเดือนหนึ่งเช่นเดียวกันฮะเดือนเศษเป็น20กันยาคุณลวรนเนี่ยบอกถึงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มใหม่นะฮะก็บอกว่าเกณฑ์เดิมที่ใช้คัดกรองเนี่ยยังคงอยู่แต่ว่ามีการซอยย่อยหลักเกณฑ์ในบางเรื่องปรับให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งคนที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนรอบนี้เนี่ย 9.3 ล้านคนจริงๆคุณลวรนอธิบายแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือไม่ผ่านแน่ๆไม่ว่าจะปรับเกณฑ์ย่อยเพิ่มเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะฮะโดยเฉพาะเกณฑ์ที่ทบทวนเพิ่มมาอีก4หลักเกณฑ์เนี่ยยังไงก็ไม่ผ่านเนี่ยกลุ่มที่2คือกลุ่มที่คิดว่าผ่านแต่อาจจะยังมีข้อมูลที่บางส่วนที่ไม่อัปเดตไม่เป็นปัจจุบันเนี่ยก็ดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์เข้ามาขออุทธรณ์สิทธิ์นะฮะและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่พบการใช้นอมินีโดยนำชื่อของประชาชนไปใช้จดทะเบียนบริษัทการครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือเกณฑ์ของนักศึกษากลุ่มนี้ต้องมีการคัดกรองกันอีกครั้งเนี่ยก็ยกตัวอย่างเกณฑ์ย่อยในการถือหุ้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจริงๆถ้าไปฟังแบบละเอียดของโฆษกรัชดาเนี่ยมีย่อยมา 2-3 ข้อด้วยกันนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือจะไปดูว่าการถือหุ้นในรอบนี้ในนิติบุคคลเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นหุ้นที่ทำหรือนิติบุคคลที่ทำธุรกิจอันนี้ก็จะไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชนกลุ่มนี้ก็อาจจะผ่านเพราะก็จะได้รับการยกเว้นส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีบัญชีหลักทรัพย์นะครับก็หลักเกณฑ์หลักการเดิมก็คือว่าใครที่เทรดหุ้นมีบัญชีหุ้นเนี่ยกลุ่มนี้น่าจะพอมีไลฟ์สไตล์มีเงินนะฮะที่มากกว่าคนปกติอยู่แล้วนะครับที่สามารถที่จะเข้าถูกสู่ตลาดทุนได้นะครับแต่วันนี้มีบัญชีหลักทรัพย์บางประเภทที่เขาบอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่เปิดมานะฮะก็จะคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนบางครั้งอาจจะเปิดพอร์ตด้วยลักษณะของการเชิญชวนของบางบริษัทมีแคมเปญเปิดแล้วได้โปรโมชั่นได้กระเป๋าได้นู่นได้ไอ้นี่นะแลกกับของขวัญนะก็เลยทำให้มีบัญชีค้างเก่าเหล่านี้ค้างอยู่เพราะไม่ได้ปิดนะฮะก็แนะนำให้คนที่ถือบัญชีเหล่านี้อยู่ถ้าท่านมีพอร์ตเนี่ยไปปิดบัญชีซะนะฮะเพราะไม่ควรจะมีอะไรค้างคาอยู่ในระบบมันทำให้ตัวฐานข้อมูลเนี่ยไม่เป็นปัจจุบันกลุ่มที่3คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มกศน.เดิมหรือว่าการศึกษานอกระบบเนี่ยนะครับหากเป็นคนที่เรียนอยู่จริงๆก็จะแยกรายชื่อออกมาแต่ก็จะมีบางส่วนที่ไม่ได้เรียนจริงก็อาจจะต้องพิจารณาในแง่ของการเป็นนอมินีกลุ่มที่4คือกลุ่มที่ถือครองรถยนต์เกิน20ปีแต่ถ้าเกิดเป็นรถจักรยานยนต์จะปรับเหลือ15ปีนะฮะปลัดคลังบอกว่าเอาจริงๆรถยนต์20ปีเนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยมันหักค่าเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยมูลค่ามันแทบไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นก็จะคัดกรองให้4เกณฑ์นี้นะครับเราจะไปดูตามกระบวนการนะฮะทั้งหมดทั้งมวล4เกณฑ์ที่ว่ามาเนี่ยก็ยื่นอุทธรณ์หรือยื่นขอทบทวนสิทธิ์มาทีนี้หากพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะทบทวนสิทธิ์ก็สามารถไปติดต่อที่ One Stop Service ศูนย์บริการของทุกอำเภอได้เลยนะครับหรือว่าจะยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างก็ได้นะครับตอนนี้ One Stop Service ของอำเภอเนี่ยเขามีการเชื่อมโยงกับหน่วยที่รับผิดชอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดนะครับเป็น One Stop Service ที่แท้จริงนะฮะก็สามารถไปยื่นทบทวนสิทธิ์กันได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลถ้าท่านผ่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกัน1ตุลาเป็นต้นไปอ่ะนี่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีการเข้าครม.กันวันนี้ขยับมาดูเรื่องของการตรวจสอบทุจริตท้องถิ่นกันหน่อยครับนายกบอกว่าแอคชั่นไปแล้ว7เรื่องหลังนักข่าวถามว่าเอ๊ะมันมีการแอคชั่นเรื่องนี้อะไรยังไงบ้างนะครับ วันนี้ทางตำรวจสอบสวนกลางออกหมายเรียกอีก13คนเชื่อมโยงคดีนะครับซึ่งหลักฐานเนี่ยผูกพันชัดเจนว่าโยงถึงบิ๊กข้าราชการระดับสูงอีก2คนสื่อถามนายกแบบนี้ครับว่าการตรวจสอบเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยจะมีแอคชั่นอะไรหรือไม่หลังจากรองนายกประกรณ์นิมประพันธ์เนี่ยรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งจริงๆวันที่4สิงหาจะมีการสรุปเรื่องของการตรวจสอบครั้งสุดท้ายก่อนที่จะรายงานให้นายกทราบแต่เบื้องต้นเนี่ยนายกบอกว่าตอนนี้แอคชั่นไปหลายอย่างและไล่เลียงไปบอกว่าทำไปแล้ว7เรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการสั่งย้ายผู้บริหารสถ.ไม่ว่าจะเป็นการตั้งรองมหาดไทยขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงกับคนที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตมีการตั้งรองนายกประกรณ์มาตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยแล้วก็มีการแอคชั่นเรื่องของการร่วมมือกับตำรวจกับปปช.เนี่ยติดตามออกหมายเรียกหมายจับจับกลุ่มคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยซึ่งในส่วนของกสท.เองนะฮะในส่วนของกรรมการสอบเนี่ยก็เตรียมยกเลิกบัญชีข้าราชการท้องถิ่น 5,924 คนแล้วก็ส่งให้จังหวัดดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนายกบอกขอให้รอดูการออกหมายเรียกหมายจับที่มีการขยายผลไปถึงกลุ่มทุกกลุ่มที่พบเส้นเงินและความเชื่อมโยงเนี่ยนายกก็ถามกลับว่าเอ๊ะที่นักข่าวถามว่าทำไม่ทำอะไรต่างๆนี่แบบนี้เรียกว่าทำหรือเปล่านะฮะฝั่งของตำรวจครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดคดีนี้นะฮะก็บอกว่าพนักงานสอบสวนจะเรียกออกหมายเรียกอีก13คนเป็นกลุ่มคนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัทเอกชนที่ไปพบขณะไปตรวจค้นบ้านที่นนทบุรีนะฮะในการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยพบอีกว่าในจำนวนผู้ถูกออกหมายเรียกครั้งนี้มีบุคคลระดับสูงอีก2คนซึ่งมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการภายในบ้านพักที่นนทบุรีโดยคณะพนักงานสอบสวนยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีซึ่งพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียก13คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบตามมาตรา157มีเรื่องของการร่วมกันปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมนะฮะมีการใช้หรือสนับสนุนให้มีการทุจริตการสอบคัดเลือกนะฮะเป็นการสนับสนุนผู้กระทำความผิดและร่วมกระทำความผิดทั้งนี้ถ้าใครที่ถูกหมายเรียกแล้วไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนเนี่ยพนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและส่งให้ปปช.ภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดนะนี่ก็เรื่องของการสอบท้องถิ่นมาอัปเดตกันวันนี้น่าจะมีอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของแอปหมอพร้อมครับใครที่เคยฉีดวัคซีนใครที่มีฐานข้อมูลตัวเองอยู่ในแอปหมอพร้อมลองเข้าไปเช็คกันดูครับว่าข้อมูลสุขภาพของท่านตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่บางคนไปเปิดแล้วอ้าวฉันไม่เคยไปโรงพยาบาลนี้ทำไมไปขึ้นว่าฉันมีประวัติไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นโรงพยาบาลนี้ล่ะเรื่องนี้ท่านตรีสาธารณสุขยืนยันแอปยังใช้งานได้ตามปกติพร้อมสั่งตรวจสอบทุกกรณีภายใน2สัปดาห์หากพบมีการใช้ข้อมูลเท็จเพื่อเบิกค่ารักษาจะดำเนินการตามกฎหมายนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับกล่าวถึงกรณีที่ประชาชนร้องเรียนว่าข้อมูลสุขภาพในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยระบุว่าแอปหมอพร้อมนั้นถูกพัฒนาขึ้นในช่วงโควิดนะครับเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลการรักษาจากหน่วยบริการและแสดงผลให้ประชาชนได้ตรวจสอบประวัติสุขภาพของตนเองแนวรวมถึงเรื่องของการจองคิวรับบริการขณะนี้ระบบยังทำงานได้ตามปกตินะครับส่วนกรณีข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยอาจเกิดจากการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดหรือการลงข้อมูลเพื่อเปิดค่ารักษาพยาบาลโดยมิชอบนะไปจนถึงการออกหน่วยบริการนอกสถานที่ที่ประชาชนไม่ทราบรายละเอียดซึ่งทุกเรื่องร้องเรียนเนี่ยย้ำว่าจะถูกตรวจสอบย้อนกลับไปยังหน่วยบริการต้นทางหากพบข้อสงสัยว่าเป็นการลงข้อมูลเท็จเพื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจะเข้าสู่กระบวนการสืบสวนตามกฎหมายนะฮะรัฐมนตรีบอกว่าขอ2สัปดาห์เดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะขณะที่ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยเปิดเผยว่าขณะนี้มีประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบหมอพร้อมแล้วประมาณ400รายการด้วยกันทีมงานกำลังเร่งตรวจสอบทุกกรณีนะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ามาดูเรื่องของแลนด์บริดจ์กันบ้างครับ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบล10เกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
13: แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งเลยคุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและก Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่า for cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่า for cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟันยา

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
5: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
4: แต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
5: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบาย
4: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับมากันที่เรื่องของโครงการที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดโครงการหนึ่งครับก็คือเรื่องของแลนด์บริดจ์ฮะทั้งมิติความคุ้มค่าความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมการลงทุนของต่างชาติวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่เชียร์โครงการนี้บอกว่าพอที่จะหายใจหายคอได้หลังจากที่รองนายกเอกนิติออกมาแถลงในทำนองที่ส่งสัญญาณว่าน่าจะพับแผนแลนด์บริดจ์ไปโดยเหตุผลว่าคณะทำงานที่ไปศึกษามาเนี่ยศึกษามาแล้วบอกว่ามันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจความเป็นไปได้ทางธุรกิจต่ำนะครับเสี่ยงในเรื่องของผลกระทบแล้วก็เล็งไปใช้แผนพัฒนาท่าเรือระนองที่มีอยู่แล้วเพื่อเชื่อมระบบทางรางภาคใต้ขึ้นไปทางจีนแทนนะครับแต่ผ่านมาไม่กี่วันฮะล่าสุดวันนี้การประชุมครม.สื่อไปถามนายกเกี่ยวกับว่าตกลงพับแลนด์บริดจ์แล้วใช่หรือไม่นายกบอกว่ายังไม่พับฮะพร้อมนำมาปัดฝุ่นเมื่อมีความเหมาะสมระบุว่าตอนนี้ยังไม่ได้พูดคุยรายละเอียดผลการศึกษากับทางคุณเอกนิตินี่ฮะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไทยพูดถึงกรณีความชัดเจนว่าตกลงรัฐบาลพับแผนโครงการแลนด์บริดจ์แล้วหรือไม่นายกตอบวันนี้นี่ฮะบอกว่ายังไม่ได้พับนะครับแต่เป็นการติดตามสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นว่าการทำมิสซิลิงหรือโครงการเชื่อมต่อรถไฟนั้นจะทำให้การดำเนินการเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วนะฮะแล้วไปปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งนะฮะเมื่อถึงเวลาอันควรนะฮะแล้วก็เมื่อมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสมทางภูมิรัฐศาสตร์ก็สามารถที่จะนำเรื่องของแลนด์บริดจ์นั้นกลับมาปัดฝุ่นได้ส่วนท่าเรือระนองจะทำใหม่หรือใช้จุดเดิมนะครับพัฒนาขึ้นมาอะไรอย่างไรก็แล้วแต่นายกบอกว่าในส่วนของรายละเอียดต้องไปศึกษาซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงยกระดับแต่ขณะนี้ตนเองยังไม่ได้คุยรายละเอียดถึงผลการศึกษากับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังในฐานะที่คุณเอกนิติเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการนี้เนี่ยที่ได้ไปหารือกับคมนาคมแล้วก็กระทรวงทรัพย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทุกอย่างที่หารือก็เป็นไปตามที่คุณเอกนิติได้แถลงไปทีนี้พอมาถึงฝั่ง EEC ก็มีปัญหาอีกก็คือเรื่องของรถไฟเชื่อม3สนามบินนะฮะที่มีเรื่องกันว่าเอกชนจะขอยกเลิกนายกก็ตอบคำถามถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินในฐานะที่ตัวเองเนี่ยอีกหมวกหนึ่งก็เป็นประธานกรรมการนโยบาย EEC นะฮะว่าจะมีการนัดประชุมเมื่อไหร่อย่างไรนายกบอกว่าเดี๋ยวคงจะได้นัดประชุมกันเร็วๆนี้นะฮะโดยหลังจากวันที่28กรกฎาคมครับจะเชิญทางด้านของคุณจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC มาหารือส่วนจะมีแนวทางที่จะยกเลิกสัญญาจริงๆหรือไม่นายกบอกว่ายังไปไม่ถึงขนาดนั้นเพราะเรื่องสัญญาไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆต้องศึกษาให้ละเอียดอย่างที่บอกว่าการเลิกสัญญาใดๆก็ตามต้องเห็นชอบทั้งสองฝ่ายแต่ส่วนใหญ่เวลาทำสัญญาภาครัฐเนี่ยนะฮะภาครัฐไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญาและต่อให้ภาครัฐผิดสัญญาก็มีกระบวนการในการแก้ไขหรือกระบวนการเยียวยาต่างๆตนไม่ค่อยเห็นว่ามีการยกเลิกสัญญาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพราะสัญญาค่อนข้างรัดกุมนะฮะ ขยับไปดูสถานการณ์ทัพภาคใต้กันบ้างนะครับรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับได้แถลงความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดปลายบอมใส่จุดตรวจบุเกะสามีที่จังหวัดนราธิวาสโดยก่อนอันนี้มีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว1รายนะครับอยู่ระหว่างการขอหมายจับเพิ่มอีก1รายแล้วก็ไปพบครับว่าอาวุธปืนเนี่ยมีการเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงหลายคดีในพื้นที่พบข้อมูลผู้ก่อเหตุเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อำเภอจะแนะด้วยนะครับโดยพันเอกเอกวริชชอบชูผลครับรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้แถลงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีเหตุคนร้ายยิงและคว้างไปบอมใส่ทหารปรานที่จุดตรวจภูเก็ตสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569นะฮะก็บอกว่าเจ้าที่ได้เร่งรวบรวมพยานฐานและขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ศาลจังหวัดนราธิวาสได้อนุมัติออกหมายจับนายอาซีซันนะครับตอนนี้ยังอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีเนี่ยแล้วก็มีการขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มอีก1รายนะครับภายหลังปรากฏพยานฐานที่เชื่อมโยงถึงความมีส่วนเกี่ยวข้องในส่วนของการขยายผลครับเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยฮะที่คาดว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมาย3รายด้วยกัน3รายนี้ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับมีรายหนึ่งเนี่ยได้ยุติกระบวนการซักถามและส่งตัวกลับภูมิลำเนาเนื่องจากไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงแต่อีก2รายเนี่ยยังอยู่ในกระบวนการซักถามทั้งนี้ผลจากการสอบถามพยานบุคคลและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาไปเจออย่างนี้ฮะเขาพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยพอไปไล่เลียงดูเนี่ยมีประวัติเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงหลายคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งตรงนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลนะฮะร่วมกับหลักฐานอื่นๆนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะแล้วก็ผลจากการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานข้อมูลจากพยานบุคคลเพื่อรวบรวมพยานและหลักฐานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและจากการรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าที่สรุปข้อมูลในชั้นต้นได้ว่าผู้ก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอจะแนะซึ่งมีนายอับดุลเลาะและนายมะซอฟีเป็นบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องและยังมีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้ให้การสนับสนุนอีกหลายรายที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจึงยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการติดตามจับกลุ่มตัวบุคคลมาดำเนินคดีไปจนถึงไม่ให้มันกระทบกับรูปคดีนะฮะขณะที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับได้มีการออกแถลงการนะครับยืนยันเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นไปตามกรอบและหลักสากลหลังจากมีการใช้กฎอัยการศึกคุมพื้นที่ย้ำว่ามีขั้นตอนในการปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลบิดเบือนในสื่อสังคมออนไลน์ที่กล่าวอ้างว่าการปฏิบัติของเจ้าที่นั้นเป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงเรื่องของบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่พร้อมยืนยันนะครับว่าการปฏิบัติทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำตัวผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์สามารถตรวจสอบได้ตามขั้นตอนอย่างเป็นลำดับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารนะครับและเรื่องของข่าวปลอมที่ออกไปก็คือข่าวอ้างจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ2คนวิสามัน3คนนะฮะทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันครับว่าเรื่องนี้เป็นข่าวปลอมนะตรวจสอบแล้วยืนยันชัดเจนว่าไม่เป็นความจริงไม่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่มีการกล่าวอ้างนะครับเพราะฉะนั้นการรับข้อมูลต่างๆในช่วงเวลาภาวะแบบนี้ที่พี่น้องประชาชนยังอยู่ในภาวะตื่นตระหนกอาจจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นได้เพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์นะครับไหนๆก็พูดถึงสถานการณ์ในภาคใต้ครับมีความเห็นจากอาจารย์บรรณอครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะฮะบอกเรื่องของการใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั้นเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติและรัฐอย่าตัดประเด็นยาเสพติดค้าของเถื่อนนะครับเพราะว่าก็เป็นปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ในพื้นที่นั้นเกิดความไม่สงบหรือว่าได้ประโยชน์จากความไม่สงบเหล่านั้นนะฮะนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงต่อเนื่องนะครับอาจารย์มนอบอกก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแสดงความเสียใจกับทหารพรานที่เสียชีวิตจากการกระทำของผู้ที่กระทำผิดกฎหมายขอให้ฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบนั้นดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อเอาตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้ซึ่งตนเนี่ยก็คืออาจารย์มนอเนี่ยเชื่อว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นคงปฏิบัติการอย่างเต็มที่ขณะที่ผลข้างหน้าคงต้องประเมินจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพื่อหยุดสถานการณ์ไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นมาอีกนักข่าวถามว่าอาจารย์มโนมองยังไงกับการยกระดับนะฮะเรื่องของการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอาจารย์มโนบอกแบบนี้ครับบอกว่าความจริงเนี่ยกฎอัยการศึกและกฎหมายภาวะฉุกเฉินเนี่ยมันมีอยู่แล้วในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการปฏิบัติจะเกิดความเข้มแข็งแค่ไหนอย่างไรเป็นเรื่องของฝ่ายปฏิบัติที่ต้องเลือกหาวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการตอบโต้การเจรจาหรือไม่อาจารย์มโนบอกว่าก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้การเจรจานั้นยุ่งยากมากขึ้นเล็กน้อยเพราะมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาซึ่งทางฝ่ายนโยบายของรัฐเองก็ต้องมาชั่งน้ำหนักเลยครับว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรพร้อมย้ำว่าการเจรจาถือเป็นนโยบายหนึ่งอยู่แล้วที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้แต่มาตรการปราบปรามต่อผู้กระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อไม่สถานการณ์เลวร้ายลงไปนะฮะมาดูเรื่องวุ่นๆของบอร์ดกสชช.กันหน่อยนะฮะจริงๆก็เป็นประเด็นวุ่นๆต่อเนื่องกันมาสักพักหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะในส่วนของประธานบอร์ดกสช.สรุปแล้ววันนี้การประชุมบอร์ดนะฮะล่มนะฮะกรรมการ3คน walk out นะฮะแต่ท่านบอกว่าไม่ได้ walk out เป็นการส่งใบลาล่วงหน้าจากกรณีที่ย้อนไป17กรกฎาคมนะฮะคณะกรรมการสรรหาของกสทช.ได้มีมติเอกฉันท์ในการวินิจฉัยว่าศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.นั้นมีคุณสมบัติมีลักษณะต้องห้ามถือว่าสละสิทธิ์การดำรงตำแหน่งประธานกสทช.แต่ว่าล่าสุดฮะวันเนี้ยมีการนัดประชุมบอร์ดกสทช.ชื่อก็คือบอร์ดคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะฮะระเบียบวาระการประชุมมี6วาระแต่สุดท้ายการประชุมต้องยุติฮะตามที่หลายฝ่ายคาดการหลังจากเกิดความขัดแย้งเรื่องสถานะของประธานกสทช.ก็คือศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะนี่แหละฮะโดยกรรมการ3ท่านนะฮะก็คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์นายเจริญกรรมการกสทช.ด้านกิจการกระจายเสียงศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรามสูตรกรรมการกสทช.ด้านกิจการโทรทัศน์และรองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์สุพัชลาสัยกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ให้สัมภาษณ์ว่ากรรมการทั้ง3ท่านเนี่ยได้มีการยื่นใบลาเนื่องจากเห็นว่าที่ประชุมยังไม่ได้มีการหารือถึงอำนาจหน้าที่ของประธานนะฮะโดยดร.ธนพันธ์เนี่ยบอกว่าเราอยากที่จะคุยกับประธานนอกรอบก่อนแต่ประธานเนี่ยปฏิเสธที่จะคุยนอกรอบดึงดันที่จะประชุมต่อทั้งที่คุยกันแล้วว่าประเด็นเรื่องคุณสมบัติยังมีปัญหาถ้าท่านยังไม่เคลียร์เรื่องคุณสมบัติประชุมไปอาจจะมีปัญหาได้เนี่ยก็เลยมีข่าวมีคราวว่ากรรมการบางส่วนมีการ walk out นะฮะแต่เขาบอกว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้ยังมีประเด็นที่ต้องตีความในมิติทางกฎหมายกันอยู่เรื่องคุณสมบัติเพราะฉะนั้นการประชุมไปอาจจะมีปัญหาได้นะก็เป็นอัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับผมแจ็คสุบรรณิตมนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
10: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากล

ับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยมิใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงกาฬบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวรเสนรีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิชสิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยเวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิเสนอรายงานการประชุมสามัญประจำปี2568ของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569ในแผนกต่างๆและการรายงานความคืบหน้าการนำเงินไปลงทุนของมูลนิธิมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาที่แสดงความสามารถได้อย่างยอดเยี่ยมให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงบางวิชาณต่างประเทศโดยทรงหวังว่าเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลตั้งแต่ปี2498เป็นต้นมาปัจจุบันมีผู้ได้รับพระราชทานทุนที่สำเร็จการศึกษาเดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนสำหรับทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนี้เป็นทุนที่สนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆ8แผนกได้แก่แผนกแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ธรรมศาสตร์อักษรศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์สัตวแพทยศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวกหายุสามธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
0: วันนี้เวลา 14:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามนตบเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สดับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธอาจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้น นวกหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวกหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาไมยเป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญา
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดคังโคสิตารามรวมจำนวน8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจะมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสระเกศวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันเวลา 11:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาดรวม8รูปซึ่งพระพิธีธรรมนี้พระมหากษัตริย์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์แต่ไม่ได้ตัดสิทธิ์พระสงฆ์รูปอื่นๆที่มีความตั้งใจจะฝึกหัดเพื่อทดแทนพระพิธีธรรมรูปอื่นๆในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้และเพื่อสืบทอดวิธีการสวดที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงทํานองสวดของแต่ละพระอารามเวลา 17:00 น.พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้หัวใจสำคัญของการฟังพระอภิธรรมคือการตระหนักถึงหลักอนิจจังหรือความไม่เที่ยงทุกสิ่งล้วงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปจึงควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทและในเวลา 19:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสระเกศรวมจำนวน8รูปสำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการประโคมย่ำยามใน6ช่วงเวลาทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.กำหนด100วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ของสถานสงเคราะห์ในจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่รวม574คนสำหรับรายการอาหารพระราชทานในวันนี้มีไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาเป็นอาทิทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงได้รับโภชนาการที่ดีมีประโยชน์และอร่อยอันจะส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตดีนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการผู้ทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษาต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาโดยตลอดจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่รวม654คนในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยเป็นรายการอาหารเมนูเดียวกันกับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายทั้งนี้ทั้งสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายและสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การคุ้มครองดูแลฟื้นฟูพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายจิตใจและพฤติกรรมแก่ผู้พิการด้านจิตเวชซึ่งได้รับการรักษาและอาการทุเลาลงแล้วพร้อมทั้งให้การฝึกอบรมด้านอาชีพเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขกับครอบครัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคตและการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริจึงได้ดำเนินงานสนองพระประสงค์ขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงการกำลังใจในพระดำริโดยน้อมนำแนว

0: และฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูดิสบูดิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยพร้อมคู่สมรสและคณะไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐลิทัวเนียมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมานานกว่า30ปีโดยได้พัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันได้อย่างกระชับแน่นแฟ้นอีกทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันยังมีความเข้มแข็งและมีความร่วมมือกันในทุกๆด้านมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีบนพื้นฐานของความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อกันหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและสมาคมต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปและถวายผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทโกลเด้นโกเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการและโรงเรียนตากสินศึกษามูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกรสีและวัดพระยายังกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือและวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเว เวลา 17:00 นศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

0: กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสมุทรปราการได้แก่วัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาและวัดขุนสมุทราวาสรวมถึงวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอุทัยธารามและวัดกุนนทีรุทธารามสวดมาติกาสดับอกรและอนุโมทนาและในเวลา 19:00 นมูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรม8รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมล์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับคว่ำเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ

0: ลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08 2591 2591ดร. อเนกพันธุรัตน์

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจาก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรองโฆษกกรมน.ภาค4ส่วนหน้ารายงานความคืบหน้าเหตุคนร้ายยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่ชุดตรวจบูเกสมีพบข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอจะแนะสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าแถลงความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีเหตุคนร้ายยิงและคว้างไปบอมใส่ทหารพรานชุดตรวจบูเกสซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กรกฎาคมศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติออกหมายจับนายอาซีซันขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวและอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับเพิ่มเติมอีก1รายภายหลังปรากฏพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงและในส่วนของการขยายผลล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมาย3รายโดยขณะนี้1รายได้ยุติกระบวนการซักถามและส่งตัวกลับภูมิลำเนาแล้วเนื่องจากไม่ปรากฏหลักฐานเชื่อมโยงขณะที่อีก2รายยังอยู่ในกระบวนการซักถามทั้งนี้จากการสอบถามพยานบุคคลและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นพบว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมีความเชื่อมโยงกับคดีความมั่นคงที่เคยเกิดขึ้นแล้วหลายคดีซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นและจากการรวบรวมข่าวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่สรุปข้อมูลในขั้นต้นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอจะแนะซึ่งมีนายอับดุลเลาะห์และนายมัสซอฟีเกี่ยวข้องและยังมีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้ให้การสนับสนุนอีกหลายรายโดยยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้กรมปศุสัตว์ยันพิจารณารอบคอบยึดประโยชน์ชาติเกษตรกรไทยหลังจีนยื่นขอเปิดตลาดส่งเนื้อสัตว์ปีกขายไทยคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
3: จากกรณีที่สำนักงานศุลกากรประเทศจีนแจ้งความประสงค์ในการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกแช่แข็งเนื้อสัตว์ปีกปรุงสุกรวมถึงผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ปีกเช่นตับไก่ตับห่านเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความสับสนกรมปศุสัตว์ยืนยันข้อเท็จจริงว่าจีนขอส่งออกเนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ของจีนส่งออกมายังประเทศไทยตั้งแต่วันที่27มกราคมโดยคำขอดังกล่าวถือเป็นเรื่องปกติทางการค้าระหว่างประเทศโดยทางกรมปศุสัตว์ได้มีการดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่ระยะแรกอาทิการประเมินความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีกการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสุขอนามัยสัตว์ความปลอดภัยจากโรคระบาดโรคไข้หวัดนกรวมถึงสารตกค้างต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และผู้บริโภคนอกจากนี้กรมปศุสัตว์จะต้องเสนอคำขอเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้แทนองค์กรเกษตรกรสหกรณ์และสมาคมรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรและประโยชน์โดยรวมของชาติณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิต
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกู้หลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตา ด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
7: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
8: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
9: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับบทเพลงทำนองแลนะครับขับร้องโดยไวโพธิ์เพชรสุพรรณกับเพลงที่ชื่อว่าพระรถเมรีนะครับพระรถเมรีเป็นนิทานพื้นบ้านไทยนะครับภาคต่อของเรื่องนาง12นะครับเล่าเรื่องของพระรถเสนลูกนางเผาที่ต้องไปเมืองยักษ์เพื่อเอายาวิเศษมารักษาดวงตาแม่จนได้พบกับนางเมรีลูกเลี้ยงนางยักษ์และจบลงด้วยความโศกนะฮะโศกนาฏกรรมความตายของทั้งสองคนทั้งพระรถและเมรีนั่นเองนะครับพระรถเสนเกิดเป็นหลานของนาง12ถูกนางยักษ์สนทมานแปลงกายเป็นมนุษย์มาอยู่กับพ่อหลอกให้เดินทางไปเมืองยักษ์นะครับภารกิจของพระรถเสนต้องเดินทางไกลและถือสารลับนะไปให้นางเมรีจับกินแต่ระหว่างทางพระฤาษีช่วยแก้ข้อความในการในสารนั้นให้เปลี่ยนเป็นต้อนรับอย่างดีนะครับความรักและการหลอกลวงครับนางเมรีเมื่อได้อ่านสารแก้ไขข้อความแล้วจึงตกหลุมรักและก็แต่งงานอยู่กินกับพระรถเสนในเมืองยักษ์โดยไม่รู้ความจริงนะแผนชิงนะก็คือวันหนึ่งพระรถเสนรู้ความจริงเรื่องแม่ถูกวักตาจึงแกล้งหลอกให้นางเมรีดื่มสุราจนเมาไม้ไม่รู้สึกตัวแล้วรีบขโมยดวงตากลับเมืองมนุษย์นะครับจุดจบของเรื่องก็คือความเสียใจคือเมื่อนางเมรีตื่นขึ้นมาไม่พบพระรถเสนจึงรีบวิ่งตามไปจนถึงขอบเขตแดนมนุษย์แต่ไม่สามารถข้ามไปได้ความตายของนางเมรีตรอมใจและอกแตกตายด้วยความเสียใจพระรถเสนเมื่อรู้ข่าวก็เสียใจมากจนอกแตกตายตามกันไปในเวลาต่อมานะครับนี่เรื่องราวเรื่องย่อของพระรถเสนและก็นางเมรีที่สุภสิทธิ์นำเพลงนี้มาส่งมอบให้พระรถเมรีไวโพธิ์เพชรสุพรรณครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศราดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมกับมิตรรับรายการญาติเพียงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ภาคกลางคืนที่ส่งเสียงไปได้ไกลมากๆเลยนะครับแต่ว่าสุภาษิตจะบอกเก่าเล่าขานเหมือนภาคกลางวันก็แล้วกันลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับเรามีความสุขร่วมกัน3ชั่วโมงด้วยกันในค่ำคืนนี้ชั่วโมงแรกเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่ไว้ช้าคร่าเข้ากันไปส่วนมากจะเป็นเพลงเก่าเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะเป็นลูกทุ่งอีสานกลางเก่ากลางใหม่และชั่วโมงที่3หลากหลายสไตล์อยากให้ท่านผู้ฟังให้ครบทั้ง3ชั่วโมงจะมีความสุขความสำราญอย่างแน่นอนนะครับพร้อมรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพจะให้กำลังแรงใจญาติเพียงญาติยาทุกท่านครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสุนภัยบำรุงกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของยาบำรุงร่างกายสุภาษิตไลฟ์วิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกันก่อนนะครับยาบำรุงร่างกายตราสุภาษิตไลฟ์วิชั่นประกอบด้วยสุนภัย30ชนิดกระชายดำเป็นตัวนำบอกกระชายดำเนี่ยคุณภาพสรรพคุณนี่เสมอสมเกาหลีเสมอเฮดลินจือเลยถือว่าเป็นสมไทยนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยนะเสริมสมรรถภาพสำหรับท่านชายปวดหัวมีเกรนภูมิแพ้หอบผืดหายใจไม่เต็มอิ่มบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณดูแลท่านหญิงนะเขาสู่วัยทองด้วยและท่านมีเบาหวานกำเนิดไขมันนะครับก็ไปหาคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็มาฟื้นฟูร่างกายด้วยสูตรหนึ่งสุภาษิตไลฟ์วิชั่นครับ
เครียดนอนไม่หลับนะบวมเลือดบวมผิวพรรณด้วยนะครับปวดหัวเป็นไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มแล้วท่านเป็นไข้เนาะยังไม่สามารถออกไปซื้อยาแก้ไขได้ก็ทานสูตร1สุภาษิตหรือวิชันเนาะแก้ไขได้นะครับแล้วก็ท่านชาฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งนะครับก็ทานเนาะฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะสำหรับท่านชายเนี่ยมาฟื้นฟูสมชายไม่อายสาวแน่นอนแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองวุ่นวับทั้งร่างกายและจิตใจหรือจะไปลมจะมาและเข้าสู่วัยทองในหมดประจำเดือนเขาบอกว่าเคยเต่งตึงมีออร่าก็กลับไปเหี่ยวเฉาเหี่ยวเฉาเหี่ยวย่นหย่อนยานนะครับซึ่งท่านหญิงรับไม่ได้วันนี้มาทานฟื้นฟูทำให้เลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะครับท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองเนี่ยโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงกระดูกหักแตกง่ายเยอะนะทานสูตรหนึ่งไปเสริมสร้างกระดูกด้วยบำรุงร่างกายทุกสิ่งทุกอย่างเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทุกท่านเลยทานเหมือนกันบำรุงฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลสู้ไม่ถอยหน่อยเป็นมะเทาการปวดเมื่อยทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทสูตร1นี้กระปุกสีแดงครับและสูตร2ครับมีส่วนคาบเกี่ยวกันนะคือสูตร2ทำให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้นถ้าทานสูตร2นะครับหรือจะทานสูตรใดสูตรหนึ่งไม่ว่าบาฟังสรรพคุณสูตร2รุ่งฝาโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกโอยนั่งโกยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินช่วยให้ระบายอ่อนๆไม่ถ่ายหนักนะครับแก้ปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ปวดเข่าเการูปตอยบอกว่ากินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยโรคขับถ่ายดีชีมีมีสุขและท่านท้องผูกเป็นพลัดดึกอุจจาระแข็งเกินไปก็มาทานสูตร2ลูกฝาโอสถทำให้โรคขับถ่ายดีขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับประสบกระปิดกระปอยจากโรคกระสายเนี่ยนะก็จะดีขึ้นแก้กระสายทั้งหมด24ชนิดไหลท่านสอกเขาเป็นอวัยวะพาดก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ก็ทานสูตร2ลูกฝาโอสถครับบำรุงสมองรีผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยด้วยทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าทานให้ถึงยานะครับ3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นกระปุกสีน้ำเงินนะครับรุ่งฝาโอสถในกระปุกสีน้ำเงินราคา350บาทบรรจุถึง60แคปซูลถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคืออะไรแลท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไหลท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้มีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดหลังสารพัดสารพันไหลท่านสั่นไปทั้งตัวไหลท่านนอนเป็นผักเป็นปลาไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาเสริมสร้างทั้ง2สูตรร่วมกันเลยทานเลยแล้วจะรู้จะว่าดีขึ้นสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะคืออาบน้ำปะแป้งแล้วก็ทานข้าวทานปลาเองได้หลายท่านมีโอกาสได้ไปหุงข้าวหุงปลานะดูแลลูกหลานด้วยนะครับก็จากกลับจากทำงานมาเจอนะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่แข็งแกร่งเรื่องขึ้นลูกหลานก็มีความสุขทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับกระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทดีมากถูกมากถูกไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่ว่าเราจำหน่ายถูกนะครับเพื่อให้ญาติเพียงญาติจะยากดีมีจนก็ได้ทานกันจะรวมกันมาทั้ง2สูตรก็ได้หรือทานสูตรเดียวก็ดีนะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์ครับ083 693199ส่วนพระสุภาษิตจะยกตัวอย่างคุณตาเปรืองของสุวรรณกันอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าและมีญาติเพียงญาติหลายท่านก็มีอาการเดียวกับคุณตาเปรืองของสุวรรณบอกว่ามันทุกทรมานก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เดินไม่ไหวสารพัดสารพันเนี่ยมาทานแล้วดีขึ้นมากมายหลายท่านเลยนะครับอยากท่านได้ทานขอให้มันบรรจัยว่าเป็นของดีผลิตจากโรงงานใหญ่ได้มาตรฐานมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยที่สำคัญราคาถูกมากๆนะครับสูตรภัยทั้ง2ชนิดรวมกันแล้วได้ถึง115ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยอย่างแท้จริง 100% ครับส่วนวิสอนดูแลดวงตาและกาแฟเทียนชัยคอฟฟี่นั้นสุภสิทธิ์จะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับหลังจากจบเพลงนี้สาวงามพิจิตรนะสดใสรุ่งโพธิ์ทอง

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สติวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: ถ้ากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และก็วิซอนเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่ขายดิบขายดีด้วยมาตรฐานสูงส่วนประกอบสารสกัดในระดับพรีเมียมทั้ง

มดเลยนะครับกาแฟเทียนฉายกาแฟหวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจนะครับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเบาหวานความดันไขมันสารพัดโรคดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยนะไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและสารสกัดระดับพรีเมียมจริงๆ Triple A 3ตัวครับชงกับน้ำร้อน120 cc ละลายเกลี้ยงจนหมดซิมิติช็อตติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขจะดื่มเวลา2 ซองตามใจปรารถนาของท่านนอนหลับสบายดีไม่ปวดไม่เมื่อยด้วยนะครับตามข้อตามข่าวที่ดังก๊อปแก้ปวดไม่ก็หายไปมีเรื่องมีแรงให้ความสุขกับตัวท่านเองเมื่อดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่นะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทครับส่วนวิซอนสันนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียม7ตัวยา7พรหมจรรย์ประกอบเป็นในรูปแท็บเล็ตคือเม็ดยาเอาไปทานแล้วตื่นขึ้นมาเห็นผลชัดเจนเลย3วัน5วันก็ปวดตาคืนตาน้ำตาไหลก็หายไป7วัน15วันต้อลอกทำเป็นประจำตาสวยวาวมันเป็นประกายตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสอนปวดตาคืนตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานขึ้นตาต้องทานวิสอน10ปีแล้วยาเพียงยาน้ำหมื่นน้ำแสนอภิธานรอตาดีขึ้นทุกท่านเลยไม่เลือกที่รักมากที่ชังไม่เลือกที่รักมากที่ชังและที่สำคัญเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆหลายท่านเอาไปทานนะตาท่านจะดีขึ้นหลายท่านถามมาว่าเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาใช่ไหมถูกต้องครับหลายท่านเป็นแคปซูลใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาเขาว่าสามารถบรรจุในแคปซูลได้ถึง4แคปซูลแล้วก็เอาไปทานตาท่านจะดีขึ้น1กล่อง900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันบรรจุในแพ็คเกจอย่างดีในกล่องในฟอยล์ในซองนะครับในสิ่งที่ในการดูแลนะรักษาตัวยาอย่างชั้นดีต้องยกให้กับวิสซอนได้รับรางวัลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้เป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานคุณภาพสูงราคาไม่แพงนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยโทรมาที่0836931999ไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่ใช้กาแฟวิซอนดูแลดวงตาสุด1สุภสิทธิ์และวิชั่นสุด2ลูกฝาโอสดระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพอย่างแท้จริงทานดีแล้วบอกต่อด้วยทานดีแล้วทานต่อนะท่านที่ยังไม่เคยทานสั่งน้อยๆไปก่อนก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้และพรุ่งนี้7 8 โมงเช้าเป็นต้นไปสั่งซื้อกันที่0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วหลักกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับไปเพลินเพลงเพราะเตาะเพราะๆกันต่อเลยสายสัญญาความรักมันยาขมบทเรียนราคาแพงพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ

0: มาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออหลายหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินมีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยป้าตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจ
1: จ
0: ้
1: า
0: ปีกองเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ
1: ้เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: ถอะก็น้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้แต่ตึงๆมันไม่ปวดการตึงการยุ่งมันก็
2: หายปวดหายปวดเน
3: า
2: ะ
3: จ้ะยี่สิบกระปุกกันนะ
2: โอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: เพราะลุงประสาทด้วย
3: ค่ะมันจะมึนหัวพอมึนหัวแล้วมันตาขวาง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร่วมกันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงจะทำอะไรผิวพรรณจะดีนั่นก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะเป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้าขอบพระคุณครับ
4: โอเคแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกว่าชื่นใจดี
5: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ช่วยดี
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอ
4: าจริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นกินเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออฟฟิศก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเนี่ยสั่งให้เยอะ
5: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี่ จ้าไอ้ทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงคูณ
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะเอามาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
7: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
7: เพราะ
6: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อค่ะหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
8: วันนี้เจ๊หมูป่าโมกส่งภาพแล้วก็คลิปเสียงมามากมายหลายคลิปเลยรวมทั้งพี่ชินพูนสมบัติเจ้าของแพตกปลานะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทานอาหารได้เลยที่ตำบลผงเพงป่าโมกนะแพตกปลาชินพูนสมบัตินะลูกค้าเก่าเจ้าประจำน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีลูกชายแล้วก็ลูกสาวของคุณยายฉล่มอยู่วัดชัยสงครามอ่างทองมาซื้อวิสซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เรียกได้ว่าลูกค้าไม่ขาดตอนเลยที่ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ
9: ความคิดไม่เหมือนผู้ไม่เหมือนคนเออแล้วรู้ตัววัยรุ่นคนนั้นไหมครับ
10: ไม่รู้หรอกครับแต่เด็กมันจำได้ว่าวัยรุ่นคนนั้นอายุประมาณ60ปีผมหงอกหนังเหี่ยวย่นฟันฟางไม่มีถือไม้เท้างงๆเงินเงินเนื้อตัวสั่นตลอดเวลา
9: เออแล้วเด็กคนนั้นล่ะครับอายุเท่าไหร
10: ่โอ้ยยังไร้เดียงสาอยู่เลย
9: อายุเท่าไหร่ครับ
10: เพิ่งจะย่าง70
9: ว้าย

0: มีหญิงสาวคนหนึ่งมาบอกกับผมว่าขณะที่เธอเดินไปในทางเปลี่ยวคนเดียวถูกชายชะกัน4คนเข้ายื้อยุดฉุดกระชากไปข่มขืนครับ
1: แหมน่าสงสารผู้หญิงคนนั้นจริงๆเออแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าครับ
0: เปล่าผู้หญิงไม่เป็นอะไรเลยผู้ชาย4คนเลยครับแย
2: ่นี่คงจะถูกตำรวจจับได้สิครับ
0: เปล่า
1: เป็นอะไรครับ
0: เป็นโรคง่อมเลย
1: ดีนับว่าเป็นโชคของมัน

0: เมื่อเวลาประมาณตีสองเมื่อวานนี้ไอ้โม่งได้ปีนเข้าทางหน้าต่างบ้านหลังหนึ่ง
1: ใช่แล้วคงจะเป็นไอ้โม่งที่เคยลงหนังสือพิมพ์นั่นละมั้ง
0: ไม่รู้สิครับ
2: แล้วยังไงอีกครับ
0: พอปีนเข้าไปได้หน่อยหนึ่งก็ตกใจร้องสุดเสียง
1: คงจะถูกเจ้าของบ้านฟันกระบาลเขาแล้ว
0: เปล่ามันไปเหยียบเอากับดักหนูที่วางอยู่ใกล้ๆกับเสาบ้านนั้นเข้ามันตกใจนะว่าเจ้าของบ้านดักฟันเท้ามันครับมันก็เลยโกรธจัดจึงวิ่งเอาหัวชนเจ้าของบ้านหวังเต็มที่เพื่อให้เจ้าของบ้านจุกตายแล้วจะได้หลบหนีไป
3: โอ้โหเจ้าของบ้านก็คงจะตายสิครับ
0: ไอ้โม่งนั่นแหละครับเป็นคนตายเจ้าของบ้านเขาก็นอนหลับสบายอยู่น่ะสิจะตายกับผีอะไรล่ะ
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะว่าไอ้ที่ไอ้โม่งมันวิ่งชนเต็มที่นั่นน่ะนะมันเป็นเสาบ้านของเจ้าของบ้านเขา
1: ดีสมน้ำหน้า

0: การที่ผู้หญิงแต่งตัวโป๊ๆโชว์ของดีนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมีการข่มขืนกันมากขึ้นและไม่เป็นการปลอดภัยสำหรับคุณผู้หญิงเอง
1: เอ๊ะแล้วคุณจะให้พวกจรรย์แต่งตัวกันยังไงล่ะครับ
0: ง่ายมากครับเสื้อผ้าไม่ต้องไปสวมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปซื้อมันหรอกปล่อยมันไปตามธรรมชาตินั่นแหละดีที่สุดและเป็นการประหยัดดีอีกด้วยครับ
1: เออจริงๆฮะดีครับผมชอบ
2: ผมก็ชอบ
0: นี่แหละไอ้พวกฆาตกรบ้ากามตัวจริงอะเนี่ย
2: ไม่ใช่
3: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมบทเพลงก่อนหน้านี้ฆาตกรบ้ากามเพลินผมแดนเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกิ้งก่าได้ทองยอดรักสลักใจแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กันก่อนชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร08 2591 2591ดร.

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 นกับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับภาคส่วนต่างๆพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐสภาจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยประธานรัฐสภานำผู้บริหารข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวการลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันและร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยรอบอาคารรัฐสภายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ขณะที่วันนี้เหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนราชการประสบกรณิกรทั่วประเทศพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษา28กรกฎาคม2569มุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานทำความดีเพื่อแผ่นดินสำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569คุณกฤตยารอดรัตนาทูลรายงานครับ
5: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยารวมทั้งนักท่องเที่ยวระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งจะมีการพระราชพิธีและพิธีที่กำหนดจัดขึ้นในพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยในวันที่28ถึง30กรกฎาคมงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพงดเข้าถวายสักการะพระศพและงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันส่วนในวันที่31กรกฎาคมประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.อันหนึ่งในวันที่28กรกฎาคม2569ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต
6: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของมนแคนแก่นคูนครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนีเบาะม้มแปลเป็นภาษาภาคกลางบอกว่าหนีไม่พ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโดยเฉพาะท่านชายกับท่านหญิงเนี่ยเรื่องราวของความรักนะครับหนีไม่พ้นหรอกนะครับคนเราเนี่ยไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดี 100% แต่อยากให้คนที่ไม่ดีได้รู้ว่าอะไรที่ดีก็ไม่ควรทำนะครับทั้งหญิงและชายนะครับมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าหนีบ่ม้มส่งมอบให้ญาติเพลงยาที่รักและเคารพทุกท่านและนำพามิตรรักฝ่ายการเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับหนีไม่พ้นจริงๆเลยเรื่องราวของความไม่สงบทางภาคใต้นะครับก็เขาเรียกว่าโจร BIN เนาะออกทำร้ายเจ้าที่ฐานตำรวจนะแล้วก็หน่วยรักษาความมั่นคงฐานพรานกันมานานและนานแล้วล่ะพระก็ไม่เว้นครูบาอาจารย์ก็ไม่เว้นให้หลังไปประมาณ10ปีเนี่ยโอ้โหเสียชีวิตกันนับนะมากกว่า 5,000 คนนะสำหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ 5,000 คนถึง 10,000 คนแล้วมั้งนะฮะก็เสียชีวิตจากการลอบทำร้ายจากโยนใต้โจรแบ่งแยกดินแดนนะครับก็ขณะนี้ล่าสุดก็มีชุดฐานพรานนะครับโดนทำร้ายโดยไปบอมฮะคือระเบิดเป็นระเบิดแสวงเครื่องโดยการโยนใส่แล้วก็มีการยิงด้วยเขาบอกว่าแต่งตัวเหมือนกับผู้หญิงเลยนะฮะเขาเรียกว่าฮิญาบฮะคือสวมชุดไม่เห็นหน้าเห็นตานะครับเจ้าที่ก็คิดว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าพอรับนั่นเองรับตานิดนึงช่วงจังหวะนะไม่กี่วินาทีเขาก็โยนใส่เจ้าที่เนี่ยก็เสียชีวิตกันนาทีเกิดเหตุจำนวน5ศพแล้วก็มีการนะประสานกำลังระหว่างตำรวจทหารนะครับติดตามผู้ก่อการร้ายหลายฝ่ายก็ออกมานะครับแสดงความคิดเห็นนะก็มีทั้งภาครัฐและเอกชนนะมีแสดงความคิดเห็นแม้กระทั่งสว.เนาะไม่รู้ว่าสว.และนักสิทธิมนุษยชนนะครับอังคณานะแม่ใหญ่อังคณาเนี่ยจะออกอะไรมาก็แล้วแต่นี่ไม่เคยเข้าข้างไม่มีประโยชน์ต่อคนไทยเลยล่ะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวของชายแดนไทยเขมรก็เข้าข้างเขมรพอไปภาคใต้ก็เข้าข้างโจรตายเนาะแล้วก็สสพรรคประชาชนนะก็พูดจะอะไรนี่ก็รู้สึกว่าจะเข้าข้าง BIN นะครับชื่ออะไรเนี่ยเอ่ยชื่อยากนิดนึงปัญจออะไรประมาณเนี้ยนะฮะที่หนวดเขาลุงลังนั่นแหละนะฮะเขาบอกว่ามันเป็นคนส่วนหนึ่ง BIN หรือเปล่าเนี่ยพวกโจรใต้หรือเปล่าเนี่ยรู้เลยว่ามี 1,300 คนเนี่ยรู้ลงรายละเอียดขนาดนั้นและเจ้าที่ฐานตำรวจใครต่อใครไม่รู้โดนทำร้ายกันเยอะฮะแสดงตนเนี่ยแต่ทำไมพวกเนี่ยนะไม่โดนทำร้ายไม่โดน BIN ทำร้ายเลยมันเป็นเขาก็จำหน่ายเป็นพวกเดียวกันนะและพรรคส้มเนี่ยพรรคประชาชนก็ส่งเข้าสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อฮะแม้กระทั่งเท้งหัวหน้าปัจจุบันแม้กระทั่งอดีตหัวหน้าปัจจุบันก็เคยไปรวมกลุ่มกับพวก BIN นี่แหละก็มีความคิดจะให้อย่างแบ่งแยกดินแดนซึ่งคนไทยนี่รับไม่ได้เลยแล้วก็ล่าสุดนะวันนอมาธานะนายวันนุมาธาวันมูฮัมหมัดนอมาธาในฐานะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและมีผู้มีบทบาทต่อปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยว่าฝ่ายไทยและฝ่ายที่เห็นต่างกำลังหารือในระดับคณะย่อยเห็นมีการเตรียมประชุมคณะใหญ่ที่ประเทศมาเลเซียในเดือนกันยายนแล้วก็หากตกลงกันได้อาจจะมีการลงนามและออกมติร่วมกันทำให้เอ๊ะทำไมจะต้องไปคุยกับคนร้ายเนาะเพราะว่าเ
คำพูดคำจาของคนร้ายเนี่ยมันไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงหรอกนะครับและที่สำคัญวันมูฮัมหมัดนอมาธาเนี่ยถือเป็นคนอายุเยอะแล้วนะเป็นส.ส.มาเป็นรัฐมนตรีมามากมายแล้วไปเกี่ยวข้องกับ BIN อย่างไรซึ่งจะเป็นคนกลางเนี่ยบอกคนเราเนี่ยมันก็เผยทัดแท้มาโดยตลอดนะซึ่งใครก็ทำอะไรไม่ได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยแล้วก็ได้แต่จับตามองเฉยๆไม่สามารถไปลงโทษได้ก็คงจะต้องจับตามองนะสำหรับผู้นำไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือเป็นส.ว.ที่เข้าข้าง BIN เนี่ยบอกว่าคนไทยจะใช้โต๊ะเจรจาหรือเปล่านะครับพวกโจรตายเนี่ยมันยังไงก็แล้วแต่มันรู้ฝ่ายเราแต่มันไม่ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมบทเรียนต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเคยเจรจาแล้วอะไรแล้วก็ไม่ได้ผลนะกับกลายเป็นว่าเราเบามือต่อเขาเขาก็ไม่รุนแรงต่อเรานะครับเจรจากันฝ่ายไทยก็ฝ่ายเจ้าที่ก็เห็นอกเห็นใจเขาไม่เห็นอกเห็นใจเราตรงนี้แหละถือว่าเป็นช่องว่างนะครับในการที่เขาจะมาทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำให้เราเสียชีวิตไปได้ทำให้โอกาสในการที่จะแก้ไขปัญหาก็จะหนักหนาสาหัสไปเรื่อยๆผู้ที่ตายก็คือทหารตำรวจครูบาอาจารย์แม้กระทั่งพระก็ไม่เว้นนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่มาติดตามข่าวสารขณะนี้มีการจับกลุ่มนะบางส่วนแล้วแล้วก็มีการไล่ล่าบางส่วนที่หนีนะครับจับตามองให้กำลังใจรั้วของชาติของเราฐานตำรวจแม้กระทั่งฐานพรานนะครับแล้วก็เจ้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยพระนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องราวที่เหมือนกระทบมีผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ที่สำคัญขณะนี้สงครามที่ตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาเล่นงานอิหร่านยับเยินอยู่เนี่ยแล้วก็ผลพวงจากทีแรกคือมาช่วยอิสราเอลแล้วก็มีการตอบโต้นะครับมากมายหลายสิ่งหลายอย่างมีผลกระทบต่อคนทั่วโลกเพราะมีการปิดอ่าวปิดช่องแคบโฮร์มุสนะครับนั่นคือจากการขนน้ำมันก็ไม่ได้ขนนะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ว่าจะปิดอีกแล้วทำให้น้ำมันทั่วโลกนี้ขาดแคลนราคาก็จะดีดพุ่งขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อมนุษย์เนี่ยคนเนี่ยทั่วโลกแล้วก็กระทบกระเทือนต่อประเทศไทยซึ่งน้ำมันลดลงไม่กี่วันก็ต้องพากันขึ้นอีกเข้าของก็จะแพงขึ้นอีกตรงนี้แหละมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบระดับนะประเทศระดับโลกซึ่งยากที่จะแก้ไขมากๆเลยนะครับนี่คือเรื่องราวอัปเดตในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับแล้วก็เรายังอยู่กับยาบำรุงหน้ากายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนดูแลดวงตานะครับมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านป้าเพลินพระองค์ไกวัตันเองบาปะหันร้านสุกิจเพศัตพระพุทธบาทร้านนพรัตน์แสงแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเพศัตท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสุเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเพศัตโคกสมรงร้านขังยาชุมชนโคกสมรงร้านเหล่านี้มีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพนานิคมมีกาแฟนะครับเป็นหลักและจริงวันจันทร์ช่องแคร์ตาครินนครสวรรค์มีวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์เลโทมานะครับสั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์รับออเดอร์ทุกวันเลยสุภสิทธิ์เพราะโทรศัพท์เนี่ยอยู่ติดมือกับโทรศัพท์อยู่กับสุภสิทธิ์24ชั่วโมงเนาะนอกจากกลางคืนเนี่ยหลับไปบ้างเนี่ยเป็นว่าโทรมานะครับไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ถ้าโทรมาไม่ได้รับแต่ทีทันใดเดี๋ยวสุภสิทธิ์โทรกลับและย้ายเพียงยาหลายท่านสั่งของมาแล้วนานเหลือเกินเลยยังไม่ถึงเนี่ยก็โทรมาถูกมาถามเนี่ยเพราะว่ามีการส่งนั้นมีหลายขั้นตอนครับเจ้าที่รับเนี่ยสุภสิทธิ์เป็นเจ้าที่จัดส่งแล้วก็มีเจ้าที่ในการพิมพ์ข้อมูลเนี่ยมันผิดพลาดได้นะครับและการจัดส่ง
นะครับที่ไปปลายทางมันต้องผ่านขั้นตอนไปรวมศูนย์กันที่กรุงเทพก่อนแล้วก่อนที่จะกระจายออกต่างจังหวัดหลายขั้นตอนนะครับก็ถึงช้าบ้างเร็วบ้างต้องขอประทานอภัยนะครับถ้าช้านี่โทรมาบอกสุภสิทธิ์เลยเดี๋ยวติดตามว่ามันขัดข้องประการใดนะครับเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยัดเพียงยัดยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุพพลวิชวันเข้ามาทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ป้าเล็กเทียมใจเป็นยาหลักตะวันบางขันหมากอำเภอเมืองจันทบุรีกาแฟชินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าบุญส่งขันทับนี้ไม่ได้ขาดเลยนะแม้ว่าจะสั่งทีละ2กล่องก็ตามทีต้นสามงามโพทองอ่างทองกาแฟชินชัยกาแฟ2กล่อง500คุณพิทวีอินสุ่มตะบนวังหมันวัดสิงห์ชัยนาทสุด1สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่น3กระปุกสุด2รุ่งฟ้าโอสด3กระปุก 1,400 บาทคุณบุพภาวงศ์สาระตะบนดงคอนแสงพุริจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่กัลยาณีพิทักษ์บุรีตะบนเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณวันวิสาธรรมเพชรตะบนท่าเจ้าสนุกอำเภอท่าเรือพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับคุณอาแซ่อึ้งตำบลหนองขามหนองย่าทรายชลบุรีสุภสิทธิ์ก็เคยผ่านในตลาดหนองขามเนี่ยกาแฟเทียนฉันกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทป้าขายพยาบาลตำบลดอนแสลบห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟเทียนฉันกาแฟ10กล่อง 2,000 บาทคุณลุงพลมาทาราลักษ์ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองลุงฟ้าโอสดนะสูตร26กระปุก 1,400 บาทครับ

เป็นชายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับพี่สุนัยเมืองขวัญใจครับซื้อให้คุณแม่สมมั่นจิตวิสซอน1กล่องสูตร2รุ่งฟ้าสด2กระปุก700เป็น 1,600 บาทอยู่ถนนหลวงทรงพลตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีพี่สุนัยเมืองขวัญใจซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยคุณแม่สมมั่นจิตเนี่ยอายุ90กว่าและแข็งแรงมากความจำดีมากบอกทานทุกอย่างของสุภาษิตเลยเชื่อมั่นมากนะครับคุณพยาวเชื้อทิมตะวันดอนสลับห้วยกระเจ้ากาญจนบุรีกาแฟทินแชร์คอฟฟี่2กล่อง500พี่วันเพ็ญกล่อมฤทธิ์ตำบลบางนางร้าบางผ่านพระนครศรีอยุธยาวิสซอน4กล่อง 2,500 บาท 2,700 บาทนะช่วงนี้นะครับก็โทรมาเนาะรถได้กันรถสมพงษ์บุญมาพันธ์ต้นโพ9ต้นในพื้นลพบุรีกาแฟทินแชร์คอฟฟี่2กล่อง500คุณป้าชะลอทองพูนตำบลยางใช้โพทองอ่างทองกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่สุรพันธ์รักษาเมืองครับตำบลพระพุทธบาทเพื่อพุทธวาจังหวัดสระบุรีวิสซอน1กล่องกาแฟ5กล่อง 1,900 บาทนะแหบแห้งไปบ้านต้องขอผ่าไทยนะเสียงสุภาษิตเนี่ยว่า1ตอนใดขาดหายไปผิดเพี้ยนไปต้องขอประทานอภัยคุณพี่คำเพียงเงินดีตำบลวังจันทร์โคกสำโรงลพบุรีวิสซอน1กล่อง900บาทคุณณภพรเดชผลิตตนภัยใหญ่เพื่อบ้านมีจังหวัดลพบุรีกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทที่เหลือยกย้อยไปประกาศพรุ่งนี้ย้ายเพียงยาครับพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าอยากได้อะไรโทรมานะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับโปรแรงก็คือสูตร1สุภสิทธิ์ลิวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองใบกังคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระจกกระเฉงมีเล่มีแรงเนี่ยทานสูตร1เนาะกระปุกละ350บาท4แถม2นะ6กระปุก 1,400 บาทกระปุก2กระปุกเราก็ส่งนะครับเช่นเดียวกับรุ่งฟ้าโอสถเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับกระปุก350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,400 กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือหลายๆท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังและท่านสั่นไปทั้งตัวก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้และท่านมีโครงการผ่าตัดเข่าสารพัดสารพันเนี่ยไปทาน2สูตรร่วมกันเลยผสมกันมาก็ได้นะ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทหรือจะสั่งแค่2กระปุกเราก็จะส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็กาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเนี่ยดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่กาแฟนี่กล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรีแล้วก็วิสซอนดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเครื่องตาคันตานับตาหลายตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมเรื่องราวของโรคดวงตาเกี่ยวกับดวงตาของเรา70กว่าโรคเนี่ยทานวิสซอนละตาดีขึ้นอย่างแน่นอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน 2,700ได้4กล่องตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่ทำร้ายตับไตและกระเพาะอาหารครับโทรมานะครับ0836931999ครับไปฟังต่อกันเลยกับผลงานเพลงเพราะๆภัยพงศธรหมอนขาดศาสตร์ผืนเก่าและฟังบทสัมภาษณ์พี่ชะโอดเจ๊หมูป่าโมกและแฟนคลับชาวโพทองอ่างทองและสิริพรอภัยพงศ์อยากอยู่เงียบๆ2คนรอเท่าอยู่ครับรอท่านอยู่นะครับ

0: ยาอะไรนะครับคุณพี่ชาว
1: ยา
0: วิ
1: ซอลินจ้ะ
0: ยังไม่หมดครับผม
1: โอ้ถ้าอย่างนั้นสองสั่งสักสองชุดน่ะ
0: สองกล่องเหรอนะ
1: สองชุดสองชุด
0: สองชุดนี่คืออะไร
1: กล่องทั้งแถมอ่ะ
0: แปดกล่องทั้งแถมเลยโอ้โหนะ
1: สั่งสองชุดจ้ะ
0: ครับแปดกล่องเลยเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ย 5,400 โอ้โหไม่หมดง่ายๆนะสุภาษิตแล้วก็
1: อยากจะให้เขาด้วยชุดนึง
0: เหรออ๋อๆๆ
1: แล
0: ้
1: วของพ
0: ี่
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ึ
1: ง
0: 5,400 เนอะแสดงว่ากินดีอะสีตาเป็นอะไรนะคุณพี่อะไรนะคุณพี่ชะโอดป่ะพี่ที่พูดกับผม
1: จะเจริญจ้ะ
0: พี่ชะโอดทรัพย์เจริญเหรอฮะตาเป็นอะไรครับพี่เดี๋ยวสัมภาษณ์นี้ตาเป็นอะไรเต็มทีเดียว
1: ตาเป็นต้อจ้ะ
0: ต้ออะไรครับ
1: เป็นต้อเป็นฉันเป็นต้อกระจก
0: ครับผม
1: แล้วลูกสะใภ้ก็เป็นต้อเนื้อ
0: ต้อเนื้อปรากฏว่าทานไปแล้วดีขึ้น
1: ฉันทานแล้วจ้ะแต่มันดีขึ้นจ้ะ
0: ทีแรกมองไม่ค่อยเห็นเลยใช่ไหม
1: ทีแรกเลยก็มันก็มองไม่ชัดนะจ้ะ
0: มองไม่ชัดปรากฏว่าทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้มองชัดเจน
1: ทานไปแล้วมันดีขึ้นจ้ะ
0: ครับมองหันชัดแจ๋วเลยว่างั้นเถอะนะครับครับผมแล้วลูกสะใภ้ล่ะครับที่ลูกสะใภ้ตาเป็นอะไรนะครับเมื่อสักครู่บอกผมไปแล้วเนี่ยอ๋อ
1: เป็นต้อเนื้อจ
0: ้
1: ะ
0: เป็นต้อเนื้อพี่เป็นต้อกระจกลูกสะใภ้ต้อเนื้อดีขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ยังไม่เคยกินเลย
0: อ๋อลูกสะใภ้ยังไม่เคยกินเลยนะนะครับ
1: ไม่เคยกินเลย
0: ครับ
1: กินแล้วก็เลยแนะนำบอกเขาเมื่อเช้าเลยว่าเขาเลยให้ตังค์เผื่อเขา
0: โอ้ขอบพระคุณจากสูงเลยนะครับพี่อ๋อพี่ชะโอดนะนามสกุลอะไรนะบอกอีกครั้งนะครับพี
1: ่ทับเจริญจ้ะ
0: ทับเจริญขอบ้านเลขที่อีกครั้งนะครับคุณพี
1: ่บ้านเลขที่40หมู่8จ้ะ
0: 40หมู่8ตำบลครับ
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ตำบลอะไรครับคุณพี่ครับ
1: ตำบลโคกตูมตำบลโคกตูมจ้ะอำเภอเมือง
0: จังหวัดลพบุรีเนาะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยเดี๋ยวผมส่งให้เนาะส่งให้เดี๋ยวรอรับเดี๋ยวขอโทรไปแบบคราวที่แล้วนะครับพี่นะ
1: จ้ะจ้ะ
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: มากเลยจ้ะ
0: ผมต้องขอบคุณพี่แนะนำต่อๆไปด้วยขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีจ้า
2: ที่คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉายกาแฟดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าไม่ดับก
2: ็
3: ไม่ร่วง
2: อ๋อใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาใจดีใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่
3: ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้าน
2: ะจ๊ะขอบคุณจ้าขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ารับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ93ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมวันนี้ดีเจสุสิทธิ์ดูข่าวต่างประเทศนะประเทศที่จะอยู่ใกล้ก็ใกล้ถ้าไกลก็ไกลเนาะก็คือเป็นเมืองมีเป็นหมื่นเกาะฮะนั่นคืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่ก็ส่วนมากจะนับถือศาสนาอิสลามนะครับมีประเพณีดั้งเดิมของเขาก็คือว่าใช้แบบคลุมถุงชนเหมือนสมัยก่อนนะประเทศไทยก็มีคลุมถุงชนคือพ่อแม่หาสามีภรรยาให้กับบุตรหลานของตนมาเจอกับวันแต่งเลยก็มีนะครับแต่มีประเพณีนี้เช่นเดียวกันนะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งตัวนะสไตล์มุสลิมนะครับแต่เป็นชุดขาวนะครับซึ่งมีการจัดเลี้ยงงานใหญ่โตนะครับวันนั้นจะเปิดตัวเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะเจ้าบ่าวก็ยืนรอรับเจ้าสาวเจ้าสาวก็เดินทางเข้าประตูมาค่อยๆเดินมานะครับปรากฏการแรกคือเจ้าบ่าวนี้มีทิชชู่ด้วยซับน้ำตาตัวเองร้องไห้นะครับแล้วก็เจ้าสาวนี่ก็สวยมากนะครับดูในรูปแล้วเนี่ยค่อยๆเดินมาจะถึงนะครับจะถึงตัวเจ้าบ่าวแล้วปรากฏว่าเจ้าบ่าวเป็นลมล้มพับไปเลยนะฮะก็คงจะนะฮะมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เจ้าบ่าวล้มพับกันไปในนะขณะนั้นนะผู้คนที่อยู่ในงานก็แตกคือเลยนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาเล่าขานกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาเนาะที่จริงเจ้าบ่าวนี่สวมแว่นตาเนาะที่จริงก็เห็นความสวยที่ชัดเจนของเจ้าสาวหรือยังไงฮะไม่ถูกสเปคหรือไงที่จริงในภาพแล้วผมว่าเจ้าสาวน่าจะเป็นลมมากกว่านะนี่ปรากฏว่าเป็นเจ้าบ่าวเป็นลมซะก่อนชิงตัดหน้าเจ้าสาวเนาะบทเพลงก่อนหน้านี้ขอจองเป็นแรงใจไหมพี่รมพรเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงที่2ไหมไทยเจตวันน้องมากับคำว่าใช่ครับ

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวโปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากเยื่อหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร0825912591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณ

0: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
0: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ0838686083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
4: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วย
5: แต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
6: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสส
7: ทหาร
6: ไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งในกรณีภัยพิบัติและการเสริมสร้างความสุขให้กับสังคมเช่นการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมการให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาหรือการดูแลประชาชนในพื้นที่ต่างๆก็คือการปกป้องให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในความสงบและมีความมั่นคงในสังคมทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจต่างๆหรือการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของคนในชาติ

0: วันนี้ถ้าขับขี่โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกจะถูกจับเสียค่าปรับค่ารถพยาบาลค่ายาสลบค่าเครื่องมือแพทย์ค่าห้องผ่าตัดค่าเครื่องปั๊มหัวใจค่าสับเปลือค่าโลงศพค่าเมนไหนจะน้ำตาเมียอนาคตลูกๆไม่ใส่หมวกกันน็อกเสียมากกว่าที่คิดปรารถนาดีจากสสส.
1: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายแอสเซอรีหัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google
2: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คเคอรันเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083 693 1999 สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากออนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

แจ็คธนพลกับเพลงที่ชื่อว่าคนแบกรักนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมนะอยู่รับใช้ญาติเพลงญาติยาในค่ำคืนนี้เข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วนะครับก็ขอบพระคุณนะสำหรับการให้กำลังแรงใจเนาะเขาบอกว่ากำลังแรงใจนี่ให้กันและกันเนี่ยไม่มีสูญเปล่าไม่มีสูญหายนะครับสุภสิทธิ์ส่งมอบญาติเพียงญาติยานะให้กำลังแรงใจแบบเต็มที่เลยล่ะญาติเพียงญาติยาก็ให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ได้อย่างไรบ้างครับคือฟังรายการนี่แหละแล้วก็จดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์แล้วก็ไปทานหยุกธัญญาทานผิดพันเสริมหาและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สุภสิทธิ์จะได้กำลังแรงใจมากๆเลยฮะ และทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีราคาไม่แพงด้วยนะทานดีแล้วบอกต่อนะครับซึ่งขณะนี้มีผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีทั้งหมด4อย่างนั่นคือยาบำรุงร่างกายตาสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยทานได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยาแก้กระสายตราลุ่งฟ้าโอสถเนี่ยทานได้ทุกคนแล้วก็กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทานได้ทุกท่านทุกคนเลยแล้วก็วิซอนเนี่ยมีปัญหาเรื่องราวขนดวงตาเนี่ยทานวิซอนและตาดีขึ้นทุกท่านเลยฮะสรรพคุณสุภสิทธิ์คงยังไม่พูดอะไรมากมายแล้วเพราะว่าโฆษณามาแล้วตั้ง2ชั่วโมงเต็มๆแล้วก็ฟังกันทุกวันแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ญาติเพียงญาติยาโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสุภสิทธิ์ด้วยสรรพคุณด้วยแนะนำอย่างไรจะซื้อได้ถูกจะได้โปรโมชั่นนะครับซึ่งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ซื้อไป5กล่องเลย 1,000 บาทแล้วท่านบอกเงินไม่พอสุภสิทธิ์2กล่อง500บาทส่งให้ฟรีบางครั้งสั่งอย่างอื่นเนี่ยสั่งกล่องเดียวไปก็ได้นะฮะสั่งวิซอนดูแลดวงตา1กล่องก็900เนี่ยก็ซื้อกาแฟไปสักกล่องก็ได้ไม่เสียค่าจัดส่งนะครับถ้าแบบชนิดไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ยคือซื้อกาแฟอย่างเดียวก็2กล่องเพราะค่าจัดส่งก็เป็นร้อยไปแล้วแย่เพียงจะนะครับสุภสิทธิ์พยายามจะช่วยเหลือตรงนี้คือไม่ค่อยคิดหรอกให้แย่เพียงจะได้สะดวกสบายใจคือสั่งซื้อของมาจะถูกจะแพงก็เต็มใจส่งแย่เพียงจะก็ไปทานแล้วก็ดีฮะอย่าเก็บไว้นะฮะแต่ท่านซื้อวิซอนไปก็ตั้งโชว์อยู่นั่นแหละไม่ได้ทานแล้วบ่นว่าตาไม่ดีสักทีเหมือนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ต้องไปดื่มฮะบอกดื่มน้อยดื่มมากคือดื่มยิ่งดื่มยิ่งดีมันก็จะส่งผลสารสกัดก็จะส่งผลส่งผลให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วผิวพรรณดีได้สารสกัดทั้งปวง24ชนิดถือว่าระดับพรีเมียมแล้วล่ะกาแฟนี่นะฮะบอกไปแล้วเนาะซื้อ2กล่องแล้วก็ส่งให้ฟรีซื้อ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วท่านสั่งเป็น10 20กล่อง20กล่องนี้มีส่วนลดนะ20กล่องนะครับ20กล่องขึ้นไปนะ10กล่องก็ยังเหมือนเดิมฮะ20กล่องขึ้นไปมีส่วนลดแล้วก็วิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตัวกล่องละ600กว่าบาทไม่ต้องทานเยอะฮะทานเม็ดเดียวตาดีขึ้นเลยทานทุกวันดีทุกวันกล่องละ900บาทนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของดวงตาเนี่ยบอกว่าอายุอนามมากขึ้นก็มีผลโรคภัยไข้เจ็บก็มีผลแล้วก็เส้นเลือดในดวงตาสกปรกก็มีผลหลายสิ่งหลายอย่างมีกระทบมากมายดวงตาใช้มากๆเช่นนานๆก็มีผลนะครับไปตอบโจทย์เรื่องราวด้วยเม็ดเดียวนี่แหละเป็นแท็บเล็ตเป็นยาด้วยวิซอนดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและอย่าลืมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมีโปรโมชั่นนะแบบรุ่งฟ้าโอสถแล้วก็สุนไพรสุภสิทธิ์นะสุภสิทธิ์สุด1กระปุกสีแดงสุด2รุ่งฟ้าโอสถกระปุกสีน้ำเงินเนี่ยถ้ารวมกันมาให้ได้4กระปุกแล้วแถมให้2กระปุกเลยฮะซื้อ2กระปุกนะก็700บาท3กระปุก 1,000 บาทลดให้แล้วส่งให้ฟรีด้วยนะ2กระปุกเราก็ส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีหลายท่านแยกกันมาเนาะซื้อรวมกันเนี่ยกว่าคนละ700บาทแล้วก็แบ่งคนละ3กระปุกดีไหมประหยัดเงินดีมากเลยรวมกับญาติสนิทมิตรสหายนะครับโปรแรงนี่ต้องจัดให้อยู่นะบอกกำไรจะมีหรือไม่มีไม่ต้องพูดถึงให้ขายดีกันไปก่อนเถอะ
นี่คือสินค้าที่ขายดิบขายดีในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพเดี๋ยวจะขอบพระคุณญาติเพียงญาติยาส่วนหนึ่งที่อยู่ในค่ำคืนนี้ด้วยกันญาติเพียงญาติยาหลายท่านเลยที่กำลังนอนกำลังนั่งเดินทางอยู่เนี่ยกำลังนอนกำลังนั่งเนี่ยดีเจขอบพระคุณทุกท่านเลยดีเจสุวสิทธิ์เนี่ยขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พี่วันดีศรีประภัยหันตราพระนครศรีอยุธยาป้าเพลินป้าองค์ไกวตันอินบาปหันป้าจุกบ้านข้อเนี่ยฟังเป็นประจำป้าสมวงช่างทองด้วยนะครับตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าทิมใจเป็นยาหลักเนาะพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มมลบุรีตลอดจนถึงคุณลุงพันมาธารลักษ์ตรงเบ็ดเป็นอีตะเพิ่มเมืองทองพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยาป้าถนุมป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวราดาสองนิคมซาตัวเองมลบุรีและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยแม้กระทั่งร้านเจ๊หมูป่าโมกก็ฟังเนาะน่ารักมากๆนะครับและร้านตัวที่เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับและญาติเพียงญาติทุกท่านเลยนะที่ฝั่งสุภาษิตหลายท่านหลับบ้างตื่นบ้างแต่ก็ฟังหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังบอกว่าสุภาษิตตอนกลางวันก็มีให้ฟังด้วยนะบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยที่มทบ13ลพบุรีคลื่นนี้นะครับและเสาร์อาทิตย์นี่3ชั่วโมงนะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยชั่วโมงเดียวในภาคกลางวันที่มทบ13แห่งนี้คลื่นแห่งนี้และก็สามารถไปตามสุภาษิตได้ที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับเป็นว่าฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับนะก็ใช้ดีแล้วบอกต่อทานดีแล้วบอกต่อนะช่วยกันกินช่วยกันใช้รายการของเราจะอยู่กันนานแสนนานนะครับมาถึงพระจันทร์ไม่เต็มดวงนันอนันต์ครับ

0: อ้พี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: มันตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใจแล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้นจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคลุมๆแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบพอคิดวิสอนละ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัด

0: พี่พยุงสวนประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี
1: ่ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใช่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูดโกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดิ้งรุ่งดิ้งจ้ะมันแดงแดงแล้วมันจะมองพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคุ้มคืมแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานนี่ก็เลยกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีดีดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงครับ
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี่
1: ก็นะจากพี่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับวาซาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแต้งลงเป็นแต้งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเที่ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่ดูเรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะถึงจะเห็น
0: ถึงเห็น
1: แล้วแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องกองหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยว
1: ลงไป
0: อ๋อ
1: มันเหี่ยวลงไปแล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: มันหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเรานี่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิเพิ่งได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงเนาะพี่เนาะพอละครับพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมหนึ่งกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: กูยังไงให้กูแก้กูไปด้วยให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูในลูกตามันบูในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนวดเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกจริงฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่มกลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสร้างแบบบริบัติไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆแล้วให้มันรู้ไปเลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องได้พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่

0: น้ำเพื่อศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
1: ที่
0: พี่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
1: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
1: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่ก็ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
1: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟน่ะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนสัก 2-3 วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้นและพี่ก็หายปวดหัวเข่าก็แป๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่กินจุกจิ
1: บไม่หิวจะไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250บาทนะครับพี
1: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
1: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
1: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
1: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สมใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
1: ค่ะอยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากแบบเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่อ่ะมันดีมากจริง
0: ๆ
1: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
1: อยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะหูหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานนี้ก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
1: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
1: จ้าจ้าคำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมท่านฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับได้แล้วเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณญาติเพียงญาติญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ตลอดทั้ง3ชั่วโมงนะครับบทเพลงก่อนหน้านี้สาวเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์และก็เดือนมืดทศพลหิมพานต์ณพวงณนงนะครับหวังว่าจะมีความสุขไม่มากก็น้อยนะครับบอกว่าถ้า3ชั่วโมงนี้เต็มอิ่มเลยอิ่มเอมใจแล้วก็สามารถจะติดตามรับฟังสุภาษิตในค่ำคืนต่อไปได้เหมือนเดิม3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยฐานเกณฑ์คนจนสันติดวงสว่างขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีครับสุภาษิตไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ลงมา
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
2: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนแฟนแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083 8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่ย่าพลาด
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย081-780-5575 081-780-5575
6: ภูผ
0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาสพีทีอาร์เรคคอร์ดพร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร08-2591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591

บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: วกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
3: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
3: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่ง

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: กาแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่
8: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
10: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
11: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข้าวแล้วเนี่ยดูรวงเนสคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
12: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
13: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
14: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
10: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
1: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกี
1: ้โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีคนผู้ฟังทั่วประเทศไทยนะครับ
1: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
0: ลุงนันอยู่วิเชียรบุรีจะฟังชูชกเห็นเราพูดเรื่องชูชกกันเมื่อวานแล้วมั้งให้ใครเป็นนะหมอเปาใช่ไหม
1: เปาปลาหวาย
0: ครับผม
1: ลุงช้างกับลุงโชเล่นี่ก็เป็น
0: คันหาชาลี
1: มันจะดูน่ารักหน่อยอะนะ
0: จะดูตุ้งติ้งน้องแม่งดีนะ
1: ใครจะสงสารบ้างก็ไม่รู้
0: จะมีคนสงสารหรือเปล่าไม่ร
1: ู้ตอนโดนตี
0: วัดไหนเนี่ยมีการจัดเพศมหาชาติติดต่อมานะเรามีนักแหล่นักกะละลอนอย่างดีเลยแหละอ้าวกลับมาทักทายคุณผู้ฟังที่วสป .711 ลพบุรีครับ
1: สวัสดีชาววสป.ลพบุรี
0: วสป.1449จังหวัดชุมพรครับ
1: สวัสดีชาวชุมพรและก็ท่านที่อยู่เมืองใต้นะ
0: มาทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นของวิทยุกระจายเสียงราชดำริสัมพันธ์4จังหวัดชุมพรนะครับ
1: สวัสดีชาว FM ชุมพรด้วย
0: 104.25 เนี่ยนะแล้วก็ทักทายพี่น้องที่นครศรีธรรมราชนะครับตชด95จุดเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้ว
1: 95จุด
0: สักอย่างเนี่ย
1: นะ
0: เดี๋ยวยังไม่
1: ชินชุมพร
0: ไม่เน้นนคร
1: นคร
0: นครศรีธรรมราช
1: FM เหมือนกัน
0: FM เหมือนกันแล้วก็ทักทายคุณฟังจอสอ1กรุงเทพ AM 657
1: ชาวกทมและปริมณฑลนี่ฟังกันได้
0: ครับเสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับ
1: จังหวัดประจินบุรี855 AM
0: แล้วก็ที่จทล.ลพบุรีนะ
1: และชาวจทล.ทุกท่านทุกคนนะ
0: FM 97ชัยบาดาลครับ
1: ชาวชัยบาดาลลพบุรี
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: เมื่อเช้านี้จัดรายการที่ 91.75 จังหวัดสตูลนะฮะเดี๋ยวประมาณสักต้นเดือนวันที่1สิงหาคมเนี่ยเนาะมาเต็มรูปแบบเลย มีหัวรุ่งเขาเรียกหัวรุ่งตีห้าเนี่ยนะรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างและ8นาฬิกาถึง11นาฬิกาก็ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมูนะ
0: ครับผม
1: ฟังกันบ้าง
0: น่าจะได้ทั่วประเทศไทยแล้วนะทั่วประเทศไทยแล้วภาคอีสานเนี่ยทางจทล.ลพบุรีกับวสป.711ก็ดังถึง
1: ไปถึงคุณขอนแก่นใช่ไหม
0: โน่นภาคเหนือยังไปถึงเลย
1: ภาคเหนือดูเชียงรายป่ะ
0: ครับ
1: บ้านตะมั่มมาดิ
0: ชายบ้านเด็กเขา บ้านเขาอยู่ยะโสนี่ลูกเขาไปลูกเขาไปร้องเรียนตำรวจนะ
1: ว่าไงอ่ะ
0: พ่อโอนเงินมาให้หมื่นหนึ่งเอามาดีๆตำรวจอย่ายักยอกกันไปนะ แล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวนครแล้วก็คนไทยทั่วประเทศนะครับ
1: ชาวนครศรีธรรมราชนะ
0: ครับตอนนี้เขาก็
1: วัดพระธาตุใช่ไหม
0: ครับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารได้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกโลก
1: ของประเทศไทยแล้ว
0: เมื่อคืนนี้ก็มีชลมฉลองมีการเรามโนราเอาอะไรมารำเฉลิมฉลองกันน่าดูเลยนะเดี๋ยวถ้าเจอข่าวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะ
1: ครับ
0: แต่ที่แน่ๆเลยนะครับวันนี้เราเจอกันได้เพราะเรามีผู้สนับสนุนรายการที่ใจดีน่ารักของเรานั่นคือปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตรา
1: ขยาเสือถุงสีเขียวนะ
0: แล้วมีดึงรวงดึงเร็วแล้วจะได
1: ้ร่ำรวยกัน
0: เม็ดฟูกดอะมิโนครับ
1: เม็ดฟูกกล่องละ 1,000 บาทเนี่ยอ
0: ันนี้เรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรนะอยากจะได้ปุ๋ยวันนี้ถึงวันที่12สิงหาคมซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
1: 10ลูกด้วยกัน
0: ครับแต่ถ้าซื้อ4ตันแถมทันที
1: กี่ลูกอ่ะ
0: 1ตันครับ
1: 20ลูกอ่ะ
0: 20ลูกเลยมีคนก็สั่งมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าผมไปหาคนนู้นได้ครึ่งตันไปหาคนนี้ครึ่งตันไอ้คนนี้มันเอาตันนึงไอ้คนนั้นตันอ้อยรวมไปรวมมาได้4ตันน่ะ
1: ได้แถม1ตันเลย
0: คนเองมันคนโทรศัพท์ได้ฟรีๆไปเลยตันนึงอ่ะเข้าใจหากินมั้ยนะ
1: ก็ดีเขารู้จักเทคนิคในการหากินน่ะนะ
0: ครับผมเอาขอบพระคุณมากครับแล้วก็ของแถมอยากจะได้อะไรก็บอกมาจะเป็นวิทยุก็ได
1: ้วิทยุเราก็มีด้วย
0: FM เนี่ยนะเครื่องละ600บาทเนี่ยนะ
1: ซื้อได้นะ
0: ครับจะซื้อก็ได้จะเอาเป็นของแถมก็ได้แล้วก็ของแถมยังมีดึงลวงก็ได้
1: ดึงลวงเราก็มี
0: หรือจะเอาเม็ดฟูก็ได้หรือจะเอาเป็นปุ๋ยกระสอบนึงก็ได้
1: แล้วแต
0: ่แล้วแต่นะฮะ
1: จะตัดสินใจ
0: 1ตันก็ได้อ่ะนะ
1: ได
0: ้4ตันก็ได้4อย่างเลยเอ้าวันนี้โทรหาลุงช้างครับ0 81 2 9 0 1 6 9 1 0 8 1 2 9 0 1 6 9 1หรือจะโทรหาลุงโชเล่ก็ได้0 81 9 2 4 4 3 7 7 0 81 9 2 4 4 3 7 7
1: นะ
0: นะครับ
1: อ
0: นอกเหนือจากเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าต้นข้าวต้นกล้วยอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดที่ใช้ปุ๋ยใช้ฮอร์โมนแล้วเราก็ยังมีผู้สนับสนุนเราผู้ใจดีอีกนั่นก็คือนี่เอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: ครับเมื่อวานก่อนเกลี้ยงเลยนะฮะ
1: สั่งมาทีเป็นยังไง
0: ครับโอ้คนละ2คาราเบลอย่างเงี้ยคนละ
1: 1
0: คาราเบลนี
1: ่1คาราเบล5ขวด
0: คนล่าสุดเนี่ยเอา2กระปุกเนี่ยเดี๋ยวรอนิดนึงเดี๋ยวมานะครับเป็นการสร้างโปรตีนให้กับร่างกายนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับ
1: ปวดเก้าลูบาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกนะ
0: ทานไทยทิพย์โอสถสุดดั้งเดิมกล่องละ200บาทแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
1: ปวด
0: เส้นเอ็นตึงก็
1: ชนิดแคปซูลกระปุกก็300
0: ครับนะถ้ามันปวดกระดูกปวดข้อก็ไทยแคลพัดนะ
1: ไทยแคลพัดเนี่ย
0: นะครับถ้ากระดูกก๊อบแก๊บมันไม่ปวดก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นครับ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: หรือบางท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานก็พบแพทย์พบหมอเอายามากิน
1: นั่นสิ
0: แล้วก็สั่งซื้อมรักขี้นกของลุงช้างไปรับประทานควบคู่กันได
1: ้รับประทานควบคู่ตามกันไปเนี่ยนะ
0: ไม่ใช่ยานะไม่ใช่ยายามีแต่ไทยทิพย์โอสถที่เป็นยาเนี่ยยาบรรเทาลิจิดวงตาไทยทิพย์โอสถที่เป็นยานะ
1: นั่น
0: นอกนั้นไม่ใช่ยาไม่ว่าจะเป็นฟอกั
1: ส
0: ของคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยนะ
1: รับประทานฟอกัสกันนะ
0: ครับผมกล่องละ390กล่องเขียว
1: ๆกล่องเดียวเยี่ยวครองเนี่ย
0: นะหรือจะเป็นเรื่องของการขับถ่ายไม่ค่อยออกเหม็นถ่ายทีเนี่ยโอ้โหผายได้ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ย
1: ใช่
0: เรามีไซเลียมจอย
1: ไซเลียม
0: แล้วก็จอยมิกฟรูตครับ
1: นั่นสิ
0: เอ้ามาไงเนี่ยสวัสดีคุณผู้ฟังหน่อยสิ
2: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่0812901691ครับ
0: เบอร์อะไรนะ
2: 0812901

0: อะละเลเตเตโรงเรียนก็หยุดวันอะไรเนี่ยวันนี้หยุดเนี่ยในวันเกิดพานโรงป่ะเอานอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีโปรมิกซ์ออยล์
1: โปรมิกซ์ออยล
0: ์นะครับใครที่มีปัญหาเรื่องไตพบแพทย์พบหมอบ่อยๆนะครับแล้วก็ลดอาหารเค็มๆซะหน่อยเอาโปรมิกซ์ออยล์ไปรับประทานดูแลสายตาด้วยยาหญ้าบริ้งนะฮะวันนี้มาเต็มบ้านเต็มเมืองเลย
1: มาแล้วยาหญ้าบริ้ง
0: ยังไงเดี๋ยวป้าจงถ้าตะโกมาช้าทีมงานโทรไปแล้วไม่รับสายนะจงเดี๋ยวก็โทรเข้ามานะฮะว่าจะเอากี่กระปุกนะกระปุกละ800บาท
1: มีทั้งกระปุกก็ 1,500 บาท
0: กระปุกนึงมีตั้ง60เม็ดนะกินได้เดือนนึง
1: เป็นแบบแคปซูลนะ
0: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จแล้วก็2เม็ด
1: ยาหญ้าบริ้ง
0: เพราะนั้นกระปุกนึงก็กินได้เดือนนึง
1: นาน
0: ให้เป็นแคปซูลถ้าเม็ดเป็นแบบซับเยลเราก็มีนะ
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร์ดีแคร์เขาคุณภาพเขา
1: ดีต่อตา
0: ราคาเขา
1: ดีต่อใจเนี่ยนะ
0: ซื้อ2กระปุก650ครับ
1: ซื้อ2กระปุก650ซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: แถมปีกระปุกหนึ่ง
1: จ่ายเท่าไหร่อ่ะ
0: 1,300 บาทเหมือนกับโปรมิกออยล์เลย
1: เป็นแบบซอฟต์เยลเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: คนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานไม่กล้าดื่มกาแฟวันนี้ดื่มกาแฟลุงช้างลุงโชเล่ได้เลย
1: ทั้งกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: และ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโก้
0: เป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลฮะเขาคุยโม้โอ้อวดกันทั่วบ้านทั่วเมืองหมดอีของเขาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เขาไม่ใส่น้ำตาลก็ลองกินดูเขาก่อนเนาะ
1: นาน
0: ถ้ากินไปสักแก้วหนึ่งสักพักยังนั่งซึมแล้วก็นั่นแหละครับท่านโดนของหวานกันไปแล้วของเรานี่ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: มีสองสูตรนะสูตรแรกกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิม
1: อ
0: ันนี้ถุงหนึ่งมี30แก้ว
1: ก็ถุงละ490บาท
0: ซื้อ2ถุง900บาท
1: ใช่
0: ซื้อ5ถุง1คาราเบลในจ่าย 2,000 บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อนครับ
1: เอาไป2ก้อนเลย
0: แล้วก็สูตร2เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโก
1: อ
0: ันนี้ถุงหนึ่งมี20แก้วนะ
1: ใช่
0: ราคา380บาท
1: ใช่
0: 2ถุง
1: เท่าไหร่
0: ถุงเท่าไหร่700บาทซื้อ4ถุง1คาราเบล
1: ใหญ่ 1,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: อันนี้1ก้อนนะ
1: เอาไป1ก้อน
0: ทั้ง2สูตรเนี่ยเป็นส่วนผสมเหมือนกันหมดสมทั้งเจ้า
1: เขากี
0: ้เห็ดลิ้นจือและ
1: กระชายดำนะ
0: เป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเขาเพิ่มคอลลาเจนมาอีก1อย่าง
1: จากปลาน้ำจืดนี่แหละ
0: บำรุงรากผมรากฟันบำรุงผิวพรรณนั่นแหละนะครับ
1: ม
0: ีขายเยอะแยะขนาดชุมพรยังมีขายเลย
1: ร้านยิน100นะ
0: ในปั๊มน้ำมันจิงโจ้สาขา
1: วังใหม่นะ
0: นั่นแหละครับ
1: ไปซื้อกันได้เลย
0: แล้วก็วันนี้พี่น้องที่อยู่แถวแถวไหสี่หูตำบลไม้ดัด
1: อำเภอบาลาจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ทีมงานไทยทิพย์โอสถสัญจรเราตลอดมาที่นั่นนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกันได้นะ
0: ไปอุดหนุนกันนะเอาไปดูพยากรณ์อากาศหน่อยสำหรับวันนี้นะ
1: เป็นไงบ้าง
0: ประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาของวันที่27เนี่ยนะถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับ
1: 28นะ
0: ภาคเหนือยังฝนตกเยอะเหมือนเดิม 70% ของพื้นที่
1: ภาคเหนือเนี่ยนะ
0: ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% ครับ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: ภาคกลาง40%ครับอุทัยธานีชัยนาท
1: พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรี
0: และจังหวัดราชบุรีครับน้องเตอ่านในสิภาคอะไร
2: ภาคตะวันออก
0: อ่านสิ
2: มีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราด
0: โอเคภาคใต้ก็รอฟังอยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนตกกี่เปอร์เซ็นต
2: ์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่
0: ครับส่วนมากตก
2: บริเวณ
0: จังหวัด
2: เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและ
0: ส
2: ุราษฎร์ธานี
0: ครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง
2: ฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที
0: ่
2: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนอง
0: และ
2: พังงาก
0: รุงเทพและปริมณฑลครับ
2: มีฝนฟ้าคะนอง140%ของพื้นที
0: ่โอเคขอบคุณมากครับโอ้โห

0: อนอากาศ
1: อันนี้อันนี้คุณยายคุณยายศรีอยู่ฉะเชิงเทราเขาบอกว่าให้น้องตะละเลเตเตเนี่ย มาพบกับคุณผู้ฟังทุกวันเลย
0: น
1: อยากฟังน้องบันเตคุยและที่สำคัญที่สุดเมื่อวานนี้ท่องคาถาชินบัญชรไปหนึ่งท่อนเอาวันนี้ลองท่องคาถาที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันเหตุร้ายภัยร้ายพูดผีปีศาจก็เรียกยันทุนใช่ไห
0: ม
1: อ้าวลองท่องยันทุนหน่อยเร็ว
2: ยันทุนนิมิตตังอ
1: า
2: ว
1: ะมัง
2: ครันจโยจามะนะโพสกุลสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังครันจโยจามะนะโพสกุลสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังครันจโยจามะนาโปสกุลสะสัตโทปาปะกะโหทุสุปินังอะกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ
1: อะปบมือหน่อยนี่ตอนนี้นะวงการมวยเขากำลังฮือฮากันเลยนะเขาจะไม่ให้มีการจัดมวยเด็กแล้วไม่รู้วงการวิทยุนี่ห้ามเด็กจัดรายการหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคไปพักผ่อนได้พักผ่อนเลยนะนะครับไปรออยู่ข้างนอกเดี๋ยววันนี้พาไปเซเว่นอีกแล้วครับ
0: เซเว่นนี่ไง
1: ไปเซเว่นหรือไปกินไก่กินไก่มาแล้วนี
0: ่
1: เมื่อวานจัดปุ๊บไปกินไก่แล้ววันนี้ไปเซเว่นนะ
0: ไปเซเว่นไง
1: คราผ
0: ม
1: ข่าวแรกเลยนะครับบุกจับผับดังย่านประเวศอีกแล้ว
0: พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเกลื่อนร้าน
1: เจอผู้เสพยาเสพติดด้วยสิ
0: มีเสพด้วยหรือไง
1: ตีสองเมื่อเช้ามืดวันเนี้ยภายใต้การดำเนินการของพลตำรวจตรีวรวิทย์ยานจินดาน ี่ท่านได้พร้อมคณะนะครับออกใช้ตำรวจได้สั่งการให้สายตรวจจากสถานีวิทยาสถานีตำรวจต่างๆนะงานสายตรวจที่ออกตรวจตอนเนี้ย
0: นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจทั้งหมดไปตรวจเข้าสองสถานบันเทิง
1: ไงสถานตรวจสถานบันเทิงแห่งหนึ่งนู่นบางบอน
0: เขตประเวศกรุงเทพมหานครนู่น
1: หลังได้รับแจ้งว่าเป็นแหล่งมั่วสุมเยาวชนครับแม่จากการตรวจสอบพบผู้ใช้บริการเป็นพนักงานและก็พนักงานนี่นะ
0: ทั้งหมดก็65คนเจ้าหน้าที่ทำการ
1: ตรวจบัตรประชาชนและตรวจปัสสาวะทุกรายปรากฏว่า
0: พบผู้ที่ใช้บริการอายุต่ำกว่า20ปีมากถึง45คน
1: แบ่งเป็นกลุ่มอายุ18ถึง20ปี29คน
0: เป็นชายอายุ15ปี
1: เป็นชาย15ราย
0: หญิง5ราย
1: หญิง14ราย
0: แล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า18ปี
1: เข้ามาใช้บริการถึง16ราย
0: เป็นชาย5หญิงก็11ราย
1: หญิงเที่ยวกันเยอะจังเลยอยู่บ้านพ่อแม่ไม่ให้เที่ยวไงนอกจากนี้ยังตรวจพบสารเสพติดในร่างกายผู้ใช้บริการ8คนนะ
0: แยกเป็นผู้ใหญ่6คนและก็เยาวชนอายุ20ปีถึง2คน
1: เจ้าหน้าที่จึงได้จับกุมตัวในทศพลเนี่ยมันจะหิมพานนะ
0: ทศพลอายุ33ปีพร้อมด้วยของกลาง
1: ในร้านประกอบด้วยเบียร์1ขวดสุรา1ขวดแล้วก็มี QR โค้ดสำหรับรับเงินพร้อมเพย์2บัญชี
0: ทั้งหมดก็11ชุดด้วยกัน
1: ใบเสร็จรับเงิน11ชุด
0: แล้วก็ถังน้ำแข็งคีโม
1: พร้อมที่คีบหนึ่งเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ย
0: ละเอียดจิ๊บปะนะ
1: โดยแจ้งก็กล่าวหาว่าเปิดสถานบริการโดยไม่รับอนุญาต
0: แล้วก็ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ
1: ์แล้วก็ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือ
0: ยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม
1: อันเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กครับ
0: ก่อนจะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.พระโขนง
1: ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: เยาวชนไง
1: ไอ้นี่ก็จะเด้ง5เสืออีกมั้ยเนี่ย
0: ไม่รู้อ่ะนะ
1: สน.พระโขนงเอาซะแล้วสะดุ้งแล้วนะภูมิกับรองภูมิกับสารวัตรจะยุ่งทะละมั้งงานเนี่ยอ่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะ 4:00 น.นะ
0: ไปกันที่ตลาดนัดไห่สี่หูนะ
1: ครับพี่กำจัดจะเอาปุ๋ยเพิ่มบอกเลยนะ
0: พี่กำจัดเนี่ยอยู่อินบุรีสิงห์บุรีเนี่ยนะ
1: คุณจะไปบอกเขาที
0: ่บังไงอ่ะ
1: นั่นบ้านเมียน้อยแก
0: บ้านเมียเขาเลยละ
1: เ
0: ขาไม่เจ้าชู้ละคนเนี้ย
1: เหมือนคุณใช่
0: ไ
1: ห
0: มเหมือนคุณนั่นแหละ
1: ผมเจ้าชู้ที่ไหนเล่า
0: อ่
1: ะอย่าลืมนะตอนเย็น4โมงเย็นนะครับ
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: อ่ะปุ๋ยยังเหมือนเดิมอยู่วิทยุมาแล้วสั่งการได้เลยนะใครจะซื้อวิทยุกันไปฟังก็เอา
0: เครื่องละ600บาทนะ
1: ใช่
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้เอากำไรหรอกนะให้เด็กๆมัน50บาทค่าส่ง50บาทซื้อมาได้กำไร10บาทดิผมซื้อมา490อ่ะ
0: ก็ท่านซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสัก1ชุดก็
1: ครับ
0: ได้ส่วนลดแล้ว
1: ทันทีเลย
0: ก็เหลืออยู่500แล้ว
1: อยู่เหลือ500บาทถ้าซื้อสินค้าในรายการเป็นไทยทิพย์โอสถกระปุกหนึ่ง300อ่ะแต่วิทยุเครื่องหนึ่ง500เป็น800อ
0: ่
1: ะ
0: แค่นั้นเองอ่ะนะ
1: หรือจะซื้อน้ำมันงาดำสักกระปุกหนึ่ง300บาทวิทยุเครื่องหนึ่งอีก500เป็น800
0: 800เหมือนกัน
1: อย่าไปซื้องาดำอย่างเดียวขวดเดียวไม่ได้นะเขาคิดค่าส่งนะซื้อไทยทิพย์โอสถกระปุกเดียวเขาคิดค่าส่งนะ
0: นาน
1: นะครับแล้วเข้าใจบางทีเงินทองมันก็หายากผมว่าไม่บางทีทุกวันทุกวันนี้เงินทองมันหายาก
0: ใช
1: ่แต่ใช้แต่ละทีก็ต้องจำกัดจำเกียร์จะซื้อข้าวซื้อกับข้าวกินอะไรเนี่ยว่างั้นเนี่ยสุขภาพก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะครับควบคุมอาหารให้ได้นะครับเรื่องเค็มเกินเผ็ดเกินเปรี้ยวเกินหวานเกินไปเนี่ย
0: รสจัดไม่ดี
1: รสจัดเลยไม่ดีนะครับวันนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องไตหมอก็เตือนมาระวังนะจะโดนฟอกไตแล้วนะแต่ตอนนี้ยังไม่ฟอกหรอกขั้นหนึ่งขั้นสองอยู่เนี่ยก็ลดอาหารแค่นั้นเนี่ยที่มันไม่จำเป็น
0: โดยเฉพาะเค็มจัดเนี่ยนะ
1: เออก่อนนอนนี่อย่าไปกินเลยครับก่อนจะนอนเนี่ยให้ไตเขาได้พักผ่อนบ้างใช่ไหมถ้ามันเลยเถิดไปแล้วเนี่ยหมอก็จะเตือนแล้วถ้ามันยังไม่เลยก็ไม่เป็นไรเอาด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออย
0: โปรมิกซ์ออยนะ
1: 2เม็ดก่อนนอนนะฮะ
0: 2กระปุกก็650บาท
1: เนี่ย1เม็ดประกันบำรุง2เม็ดประกันฟื้นฟูกินก่อนนอนจ้ะ
0: โปรมิกซ์ออย
1: ครับเมื่อวานก็ไปพบศพอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยครับแล้วก็เป็นนักปั้นนักเทนนิสชื่อดังของประเทศไทย
0: เสียชีวิตในบ้านพักเนี่ย
1: แล้วไปเจอมีดตกอยู่หัวเตียงด้วยนะครับ
0: มีมีดด้วยหรือไง
1: ครับเมื่อ15นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรหนองปลืออำเภอบางละมุง
0: จังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุชายมีบาดแผลถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตเนี่ย
1: ในบ้านพักตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครับ
0: ต้องประสานแพทย์ไปแล้ว
1: ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: ที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวนะ
1: ครับด้านหลังเป็นสปอร์ตคลับสนามเทนนิสขนาดใหญ่ภายในห้องนอนเนี่ย
0: พบร่างผู้เสียชีวิตด้วย
1: โดยมีผ้าห่มคลุมร่างไว้เป็นชายวัย64ปี
0: แล้วก็เป็นนักเทนนิสอบุโส
1: แล้วก็นักเทนนิสชายหาดนะครับทีมชาติไทย
0: รวมถึง
1: เป็นผู้บริหารสนามเทนนิสชื่อดังที่พัทยา
0: แล้วก็ยังเป็นนักปั้นนักเทนนิสชื่อดัง
1: ในแวดวงเทนนิสเขารู้จักกันดีในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ
0: สภาพศพเป็นยังไงอ่ะ
1: นอนหงายอยู่บนที่นอนสวมเสื้อคอกลมสีชมพู
0: มีบาดแผลที่บริเวณข้อศอกทางด้านซ้าย
1: บนหัวไหล่นะครับบนหัวเตียงนะ
0: เป็นไง
1: พบมีดทำครัวยาวประมาณ1ฟุตวางอยู่ญาติระบุว่า
0: หากขาดการติดต่อขบูเสียชีวิตเนี่ย
1: จึงให้คนดูแลสนามเทนนิสขึ้นมาดูพบว่าประตูถูกล็อกจากด้านใน
0: เมื่อนำกุญแจสำรองไขเข้าไปแล้ว
1: พบว่าผู้เสียชีวิตนอนอยู่บนที่นอนครับ
0: หาพี่ของคนตายว่ายังไง
1: แกบอกว่ามา2วันก่อนน้องโทรไปหาแกอยู
0: ่ไปปรึกษาอะไรอ่ะ
1: ไปคุยกันเรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจมีปัญหากับลูกศิษย
0: ์อ๋อมีปัญหา
1: เป็นนักเทนนิสมาจากนู่น
0: มาจาก
1: สสปลาวเนี่ยนะ
0: โอ้ประเทศนอกนะ
1: เออมาเรียนเทนนิสกับแกตอนนี้แยกตัวไปละระยะหลังมีการมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เชื่อฟังทั้งๆที่ชุบเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอย่างดี
0: นาน
1: นิสัยไม่ดีครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้ด้วยหรือไม
0: ่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องนำศพไปทำการชันสูตรอย่างละเอียด
1: พร้อมติดตามตัวลูกศิษย์มาสอบสวนดำเนินคดี
0: เพื่อคลี่คลายเนี่ยนะ
1: ครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันไป
1: บาดแผลที่ศอกอย่างเดียวทำไมตายเนาะเดี๋ยวต้องไปให้ชันสูตรซะก่อนเนาะชันสูตรนะไม่ใช่ชันสูตรที่สิงห์บุรีนะชันสูตรที่โรงพยาบาลนะ
0: โรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องชันสูตรพลิกศพปะนะ
1: ครับผม
0: ข้อมูลกันไป
1: ใช่ใครที่เป็นคอกาแฟแล้วหมอก็ไม่ให้ดื่มกาแฟเนี่ยไม่ต้องไปอะไรมากมายครับดื่มได้เพราะว่าตอนนี้ไทยทิพย์โอสถฉีกกฎคำสั่งคุณหมอโดยการปรุงกาแฟสำเร็จรูปที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ได้โม้นะ10กว่าปีแล้วนะ
0: กาแฟ
1: ชื่อนี้ชื่อดังมากนะจะบอกให้กาแฟมีเยอะแยะแต่กาแฟดื่มเพื่อสุขภาพดื่มแล้วใจไม่สั่น
0: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้น
1: สดชื่นตลอดทั้งวันต้องเขาเลย
0: กาแฟลิซ่าเอ็ม
1: และ
0: หรือจะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็ได้เลย
1: ครับผม
0: ตั
1: วแทนจำหน่ายมีเยอะแยะเลยนะครับ
0: ไปซื้อกันได
1: ้เคยไปขึ้นไปเคยไปขึ้นเขาดูไหมภูทับเบิก
0: ภูทับเบิกเนี่ยล่ะ
1: เขาคอเคยไปเที่ยวไหมล่ะ
0: ก็เคยไปแต่จำไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: อากาศดีครับแหมขับรถสนุกครับขึ้นเขาวับวับไปโผล่ภูหินล่องกล้าลงจากภูหินล่องกล้าลงเข้านครไทยพิษณุโลกได้อีกด้วย
0: โอ้ไปได้เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเป็นยังไงล่ะ
1: ทางมันทั้งโค้งกับโค้งทั้งโค้งขึ้นโค้งลงนะ
0: ทั้งหักศอกไม่หักเนี่ยนะ
1: เออปรากฏว่าที่โค้ง S1 พุทธเบิกเนี่ย
0: เป็นยังไงล่ะ
1: รถตู้ขับมาไงไม่รู้เบรกแตกพุ่งลงเขา
0: แล้วก็ไปเฉียวกับรถเก๋งเสยรถกระบะที่สวนเลนมา
1: เจ็บไป6รายครับ
0: มีการบาดเจ็บกันด้วยเนี่ยนะ
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: ไทยแคลพลัสครับ
0: ไทยแคลพลัสนะ
1: ใครที่สั่งไว้ยังไม่ได้เขาทยอยส่งแล้วนะ
0: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
1: ปวดกระดูกปวดข้อนี่แหละครับ
0: รับประทานไทยแคลพลัสกันนะ
1: จะรับประทานก่อนนอนพร้อมกับงาดำก็ได้จะรับประทานพร้อมกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็ได
0: ้ก็แล้วแต่
1: 1กระปุกมี30เม็ดสองกระปุกก็60เม็ดทานได้เดือนนึงเลย
0: 2กระปุกขายเท่าไหร่เนี่ย
1: 500บาท
0: 4กระปุกอ่ะ
1: 1,000 บาทเดี๋ยวแถมฟรีให้กระปุกนึงนะ
0: 4กระปุกแถม1กระปุกด้วย
1: ครับผม
0: ไทยแคลพัด
1: 12นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับเกิดอุบัติเหตุรถตู้บรรทุกนักท่องเที่ยวเฉียวชนรถเก๋งและขณะลงภูเขาพุทธเบิก
0: ก่อนจะพุ่งชนรถกระบะรวมคนทั้งหมด3คันด้วยกัน
1: เหตุเกิดบริเวณช่วงโค้ง S1 ทางขึ้นลงภูทับเบิก
0: ช
1: ่วงหลักกิโลเมตรที่6ถึง7บนถนนสายโจ๊ะโว
0: ภูหินล่องกลา
1: หมู่6ตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่า
0: จังหวัดเพชรบูรณ์ส่งผลให้มีคนเจ็บ6ราย
1: แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตล่ะครับ
0: ดีแล้ว
1: จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถตู้โดยสารนำนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากยอดภูทับเบิก
0: แล้วก็ไปท่องเที่ยวกันที่ชื่อดังของจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นแหละ
1: ซึ่งมาที่จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งลงลาดชันนะครับ
0: รถตู
1: ้ระบบเบรกขัดข้องครับเบรกแตกก็แหละ
0: แล้วก็ไม่สามารถชะลอความเร็วได
1: ้ก็พุ่งชนท้ายรถเก๋งคันหน้าแล้วก็เสียหลักประสานงาเข้ากับรถกระบะที่กำลังขับขึ้นมาอย่างจังครับ
0: สภาพหน้ารถตู้พังเยินยับยับเยินแล้ว
1: อัดติดกับรถกระบะแล้วก็มีรถเก๋งถูกอัดขนาบข้างอยู่ที่เกิดเหตุ
0: หลังจากได้รับแจ้งและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ลมเก่า
1: พร้อมหน่วยกู้ชีพแล้วก็กู้ภัยในพื้นที่เร่งเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ
0: ก็มีคนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยก็6ราย
1: นำส่งโรงพยาบาลหล่มเก่าอย่างเร่งด่วนครับ
0: เบื้องต้นทางด้านพนักงานสอบสวน
1: อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: และก็ตรวจสอบสภาพของรถคู่กรณี
1: เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ทั้งนี้สำหรับโค้ง S1 ใช่ไหม
1: นะครับเป็นหนึ่งในโค้งอันตรายที่มักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งนะครับ
0: S1 เนี่ยนะ
1: ครับผมกำลังขึ้นกำลังลงกำลังลงกำลังขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟัง
0: เป็นไง
1: ถ้ากำลังขึ้นนี่โอ้โหอัดไม่ไหวด้วยมาเกียร์3จะเชนเกียร์2นี่มันยังไงก็กดคันเร่งให้ถึงที่สุดนะคร
0: ับ
1: นะให้มันตั้งหลักได้แต่ก่อนก็เปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนเกียร์ใหม่จะลงก็เมื่องานลงเกียร์ต่ำตั้งแต่ต้น
0: ต้องเกียร์ต่ำใช่ไหม
1: เออเพราะว่าเราถ้าเราไม่เคยชินเส้นทางอะนะ
0: เป็นไง
1: ถ้าคนเคยเส้นทางก็จะรู้จังหวะอยู
0: ่
1: อันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากรายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ก็รับฟังกันแล้วก็บอกเราต่อให้มาฟังกันเยอะๆนะ
1: อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาถ้าหากว่าน
0: ั่นสิ
1: ประมาทนะครับ
0: อย่าประมาทกันนะ
1: ครับผม
0: อ
1: ย่ามองสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาแล้วจ้าม
0: ากันแล้ว
1: ทาถูนวดปวดถูทา
0: เอ
1: ามาดมยังหอมเลย
0: ชื่นใจไปหมดนะ
1: ชื่นใจทายังอ่ะ
0: ทาแล้วสิ
1: ถ้ายังไม่ได้ทาจะใช้ด็อกเตอร์ออยก็ได้นะ
0: ด็อกเตอร์ออยกลิ่นจะหอมอ่ะนะ
1: กลิ่นหอม
0: อืม
1: แต่มันเป็นสูตรเย็นไงเราได้สูตรเย็นมานะเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งสองสูตรแหละสูตรร้อนสูตรเย็น
0: โอ้มีสองสูตรนะ
1: ครับผ
0: ม
1: แม่สะอิ่งอยู่พานทองนี่ใช้ประจำเนี
0: ่ยเป็นไงแม่สะอิ่งคิดถึงนะ
1: ไม่ได้ฟังหรอก
0: ไม่ได้ฟังนะหูตึงก็ไง
1: ไม่ใช่นั่นแม่สวีนุ่น
0: แม่สวีไง
1: เอออยู่สวีชุมพร
0: คิดถึงนะแม่
1: จ้าถ่ายท้องมาโอ้โหบอกช้างเอ้ย
0: เป็นไง
1: ถ้าแม่เข้าห้องน้ำนะใครไม่ต้องเข้าต่อแล้วโอ้ยมันสุดยอดเหม็นทำไมล่ะแม่ก็กินไอ้จอยมิกฟู้ดจูจีจาร์แกดิโอ้โหมันถ่ายดีจริง
0: ๆดีแล้วรู้จักขับถ่ายออกมาซะบ้าง
1: ใครกำลังทานข้าวอยู่ขออภัยนะราคาแค่350บาทกล่องหนึ่งอะ
0: นาน
1: ราคาเดียวกันกับใส่เลี่ยมจอยแหละ
0: ใส่เลี่ยมจอย
1: ใส่เลี่ยมจอยก็เป็นแคปซูลเนี่ย
0: แ
1: ต่จอยมิกฟู้ดเป็นผงชงน้ำดื่มเนี่ย
0: ถนัดแบบไหนก็รับประทานกันไปเถอะ
1: 350บาทซื้อ2แถม1ด้วยนะ
0: ซื้อ2ก็แถม1กันแน
1: ่ครับได้3เลยนะขายเหมือนไอ้ห้าวเลยนะ
0: ไ
1: อ้ห้าวต้องโทรหลังไมค์นะแม่นะให้พ่อก็โทรมาแม่อย่าโทรมาอายเขา
0: คุยกันไม่ถนัดนะนะ
1: คุยไม่ถนัด
0: ต่อผู้ชายก็ผู้ชาย
1: โอ้ยเจ็ดสิบแปดสิบยังห้าวอยู่เลย
0: รู้ใส่รู้พุงกันหมดเลยนะ
1: ยังห้าวก็ต้องกินในห้าวแหละถ้าคุณผู้ชายปัสสาวะไม่ค่อยจะพุ่งไม่ค่อยจะจวดปวดฉี่บ่อยๆแต่ฉี่ได้น้อยอะนะ
0: นั่น
1: เ
0: ด้
1: ฉี่นิดเดียวปี๊ดนึงเอาเสร็จซะแล้ว
0: อ
1: พอเก็บรูดซิปกางเกงติดขอปั๊บรัดเข็มขัดปั๊บเอ้าปวดอีกแล้ว
0: ปวดแต่ฉี่ไม่เยอะ
1: เราหรือ
0: ฉี่สะดุดเนี่ยนะ
1: ลดหัวในโป้เท้าอีกต่างหาก
0: อ
1: ันนี้แสดงว่าต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะ
0: นั่น
1: เด้เราก็กิน
0: โฟกัสสิโฟกัสส
1: ิไปขยายท่อปัสสาวะ
0: โฟกัสเนี่ยนะ
1: ต่อมลูกหมากนี่อย่าให้มันอักเสบได้นะ
0: ม
1: ันอักเสบเพราะว่าอะไรเพราะไม่ได้ใช้งานมันมันผลิตสารคัดหลั่งสารคัดหลั่งคัดทุกวันผลิตทุกวันแล้วมันไม่ได้ใช้อ่ะ
0: นาน
1: มันก็อั้นนะดิน้ำหนักมันก็เยอะอักเสบขึ้นมากดทับท่อปัสสาวะทั้งนั้นเนี่ย
0: กดทับละ
1: เมื่อวานคุณพี่ผู้หญิงบอกผู้หญิงกินได้ไห
0: ม
1: ไอ้เขาที่โรงงานบริษัทก็บอกว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทีนี้ก็คุณแม่จากเกาะสีชังชนบุรีคุณพี่จากดอนพุทธดอนพุทธสระบุรีเนี่ยเขากินเนี่ยเป็นผู้หญิงอะนะเขาบอกมันใช้ได้ไงผมก็ไม่รู้ไม่ยืนยันนะไม่ยืนยันนะครับเรื่องของคนรับจ้างหิ้วของหิ้วของที่เราไปซื้อมาเนี่ยนะเอาไปส่งประเทศนู้นเอามากลับประเทศนี้หน่อย
0: แล้วเป็นไง
1: ก็คราวที่แล้วก็โดนไปที่ประเทศอะไรอ่ะทั้ง
0: ออสเตรเลีย
1: ออสเตรเลียนะครับนั่นเป็นแอร์โฮสเตสด้วยยังไม่ออกจากคุกเลยกำลังสืบสวนสอบสวนนี่ล่าสุดมาอีกแล้ว
0: เป็นไง
1: ที่ญี่ปุ่นครับเขากำลังหาคนที่ส่งฝากน้องเขาไปของโดนจับเนี่ยยาไอที่สนามบินญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวานนี้รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับให้หาตัวคนส่งหน่อยมันคือใคร
0: เออ
1: จากกรณีนี้นายธนาศักดิ์อายุ53ปีและนางสาวกัญญารีกัญญาวี45ปีนี่นะ
0: ทั้ง2คนนี่เป็นสามีภรรยากัน
1: แจ้งว่านางสาวจุธาทิพย์อายุ28ปีบุตรสาวเนี่ย
0: มีอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทย
1: ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อ11กรกฎาคม
0: โดยขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนะ
1: พอไปถึงสนามบินฟุกุโอกะเจ้าหน้าที่เดินทำการตรวจสอบสัมภาระของน้องเขาอะนะพบยาไอเนี่ย
0: ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟ
1: ก็ถูกคุมตัวแล้วก็แจ้งข้อหานำเข้ายาเสพติดก็คือยาไอ
0: เหตุนี้มันเกิดตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาตอน7โมงเช้า
1: อะ7โมงเช้าของเวลาในท้องถิ่นเขานะนะพร้อมกับวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบุคคลปริศนาที่ฝากหิ้วของข้ามประเทศชื่อว่าอาจทำเป็นกระบวนการครับ
0: นั่น
1: สิอย่างไรก็ดีครับครอบครัวยังยอมรับว่าลูกสาวเนี่ยไม่รอบคอบไม่ตรวจสอบสินค้าในกล่องพัสดุให้ดี
0: และก็ยืนยันว่าลูกสาวเนี่ย
1: ตั้งแต่เล็กจนโตลูกเนี่ย
0: ไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อนเลย
1: จึงขอความกรุณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
0: เพราะหวั่นเกรงว่าบุคคลที่นำพัสดุ
1: ซุกยา
0: ซ่อน
1: ซุกซ่อนยาเสพติดให้ลูกสาวส่งไปยังประเทศญี่ปุ่นอาจมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ก็ได้
0: จะเป็นก็ได้นะ
1: ครับผมล่าสุดทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่ง
0: ได้สั่งการให้กับทางด้านภูมิกับการสภ.บางบัวทอง
1: ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
0: พร้อมกับให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจจากกล้องวงจรปิด
1: เพื่อตามหาว่าใครเป็นคนเอาพัสดุมาส่ง
0: แล้วมีใครเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวหรือเปล่า
1: ครับของเก่ายังไม่ทันจบเลยของใหม่มาซะอีกแล้วนี่
0: เป็นยาไอใช่ไหม
1: ครับผ
0: ม
1: อย่างที่ผมบอกอ่ะมันต้องระวังนิดนึงนะบางทีหลายเคสที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเดินถือน้ำอัดลมมาเนี่ยนะเป็นขวดน้ำอัดลมพลาสติกอ่ะนะครับพี่ครับเดี๋ยวผมฝากเอาให้แฟนผมหน่อยนะแฟนผมอยู่ตรงนั้นน่ะพี่เดี๋ยวผมทำธุระนิดนึงกำลังซื้อของเนาะพี่กำลังจะเดินไปตรงนั้นพอดีใช่ไห
0: ม
1: ฝากไปหน่อยฝากไปหน่อยไอ้ขวดเนี่ยท่านสังเกตได้ดูนะถ้าน้ำหนักมันผิดปกติแล้วก็ไม่เข้าท่าเข้าทางนะเพราะว่าขวดมันจะตัดมันตัดได้ไงมันตัดเป็นสามส่วนส่วนล่างก็ยังมีน้ำอัดลมอยู่นะส่วนบนก็มีน้ำอัดลมอยู่แต่ส่วนตรงกลางที่มันมีสลากปิดอยู่นี่เด้มันเอาอะไรใส่ไปแล้วไม่รู้อ่ะ
0: อันนี้ก็ต้องระวังนะ
1: เราจะคิดมากไปไหมแต่มันเกิดขึ้นแล้วไงนะครับแล้วประเภทที่รับจ้างขนผักจากทางสวนชาวไร่ชาวสวนเนี่ยนะจะมาตลาดไทยจะมาตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยสี่มุมเมืองเนี่ย
0: เมืองนะ
1: นะครับคนขับรถเนี่ยนะเป็นลูกจ้างเขาไม่รู้อ่ะเ ขาอะไรใส่มาบ้างก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้กัน
1: โดยเฉพาะเจ้ากระหล่ำเนี่ยดีนักแหละ
0: อ
1: ืมกระหล่ำตอนอ่อนๆก็ใส่ทีละ2เม็ด3เม็ดพออีกวันนึงมันหุ่มอุ้มติดนะ4เม็ด5เม็ดอ่ะหุ่มลูกกระหล่ำไปนะมันก็ไปถึงนู่นมันถ้าไม่มีสายลับไม่มีสายสืบมันไม่มีทางจับได
0: ้
1: อันนี้ที่จับได้เพราะว่าสายสืบทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมบอกไปเมื่อวานเนี่ย
0: เรื่องของ
1: ที่แม่ชอบซื้อกาแฟแล้วก็ไปนั่งคอยในรถอ่ะหรือไม่ก็ซื้อกาแฟแล้วกำลังจะออกรถมีคนมาเคาะกระจกก้องก้องพี่ครับพี่ครับทำไมเหรอเมื่อกี้พี่ซื้อกาแฟร้านนู้นหรือเปล่าบอกใช่เขาเอามาให้อีกแก้วนึงตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับ
0: มีโปรโมชั่นมาใหม่
1: ครับดูด
0: กา
1: แฟจ้วบหลับทั้งรถทีเนี้ย
0: ดูดกาแฟไง
1: ใช่เรียบร้อยเลยนะ
0: ของเข้ารถหมดรถยังทีก็หายนะ
1: นี่ตำรวจตามสะกดรอยแก๊งยารวบ2ผู้ต้องหาคาเพิงพักหนองแค
0: ตุกยาบ้ารถใหญ่500ล้านเนี่ย
1: โอ้โห500ล้านบาทหรือ500ล้านเม็ด
0: 500ล้านบาทละมั้ง
1: นั่นน่ะสิหนองแคลาลีป่ะเนี่ย
0: หนองแคก็สระบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: ต
1: ำรวจเขาทำการนี่เลยครับสแกะรอยตามสะกดรอยตาม นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามร่วมกันแถลงการจับกุมนายคมสันหรือว่าเกมอายุ30ปี
0: แล้วก็นายธนวัฒน์หรือว่านายวัฒน์อายุ45ปี
1: พร้อมด้วยของกลางยาบ้า
0: 9,560,000 เม็ด
1: มูลค่ารวมแล้วกว่า
0: 500ล้านบาทนี่นะ
1: จับกุมได้ที่เพิงพักไม่มีเลขที่ตำบลหนองแขมอำเภอหนองแค
0: ที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยนะ
1: สืบเนื่องจากช่วงต้นปี69เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด
0: ได้ทำการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญ
1: พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดจำนวนมากซึ่งกลุ่มผู้ต้องหาเป็นการขนย้าย
0: ยาเสพติดไปซุกซ่อนในพื้นที
1: ่กทม.และปริมณฑลครับ
0: อันนี้สายสืบก็ขยายผลต่อมาพบว่าก
1: ลุ่มผู้ต้องหาได้ไปรับยาเสพติดจากผู้ค้าร
0: ายใหญ่ด้วย
1: ใช้รถตู้การลักลอบจำหน่ายยาสินค้าเนี่ยนะ
0: แล้วก็ไปเก็บซุกซ่อนยาเสพติดเอาไว
1: ้ทำพังสายตาและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้ที่เพิงพัก
0: ที่จังหวัดสระบุรีนู่นน่ะ
1: กระทั่งสืบทราบว่ากลุ่มค้ายาเสพติดรายดังกล่าว
0: ได้ใช้รถตู้นำขึ้นไปเอายาเสพติดไปให้กับลูกค้ารายใหญ
1: ่ในพื้นที่ภาคกลางเพื่อนำมาเก็บซุกซ่อนไว้ในพื้นที่ชั้นในแล้วก็ลักลอบจำหน่ายแล้วก็จากการสะกดรอยนะครับสังเกตการ
0: ของเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเพิงพักเนี่ย
1: เชื่อว่าน่าจะใช้เป็นที่ซุกซ่อนยาเสพติดไว้
0: จึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นหน่อยครับ
1: กระทั่งพบยาเสพติดจำนวนมากซุกซ่อนในเพิงพัก
0: ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหา
1: ได้ไว้ใช้เพื่อสำหรับเก็บซุกซ่อนยาเสพติดโดยเฉพาะ
0: สำหรับเครือข่ายยาเสพติดของผู้ต้องหาทั้งสองรายเนี่ย
1: ที่เหลืออยู่เนี่ยนะเจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการขยายผลการจับกลุ่มครับ
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา
1: ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดในโทษประเภทหนึ่ง
0: ยาบ้า
1: โดยมีการไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่รับอนุญาต
0: เป็นอันตรายต่อการกระทำการค้าด้วย
1: และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
0: ทำให้เกิดกระทบต่อความมั่นคงของรัฐอีกต่างหาก
1: หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปก่อนที่จะ
0: นำเดินคดีตามกฎหมายกันไปโอ้โห
1: เดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาในชั่วโมงต่อไป
0: นะ
1: อย่าหมุนขึ้นหนีไปไหน

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพร
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
3: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
4: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ083 8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
6: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย0817805575081 780 5575
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
8: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
9: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817574747
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี

0: ริ่มกันเลย
1: ทำอะไรอ่ะ
2: ออกกำลังกายไงรักสุขภาพ
1: แล้วในมืออ่ะ
2: ก็บุหรี่ไฟฟ้าไงกลิ่นหอมปลอดภัยไว้ใจได้
1: เข้าใจอะไรผิดแล้วกลิ่นที่หอมชวนให้ลองสำหรับคุณอาจจะไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบต่อคนรอบข้างสารนิโคตินยังมีฤทธิ์ทำลายสมองทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและยังเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจเมื่อเสพไปมากๆอาจจะส่งผลถึงชีวิตเลิกเถอะครับก่อนที่คนถัดไปจะ
3: ไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
4: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
5: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
4: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
5: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676552209
4: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
5: 0812901691
4: 0812901691

0: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
1: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
0: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ

0: ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมาอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
3: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
8: 0812901691081-290-1691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยปีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

ับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับ
1: กับการนำเสนอเรื่องของข่าวเนี่ยนะ
0: อยู่ด้วยกันครบทุกคลื่นนะครับ
1: ฟังกันได
0: ้ทั้งวสป .711 วสป .1449 ชุมพร
1: เสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรี
0: ชส .1 กรุงเทพวิทยุ FM 97ที่ชายบาดาล
1: ชายบาดาล
0: ตำรวจตะเวนชายแดน FM ที่นครศรีธรรมราชสถานีวิทยุรสสี่วิทยุพระราชดำรินะครับที่ชุมพรนะแล้วก็จทล1197 นะจ๊ะยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับ
1: ฟังกัน
0: ขอบคุณมากๆเลยหลายท่านกริ้งกรังเข้ามาในช่วงพักเบรกโฆษณาเนี่ยเนาะนะครับอยากได้ไบโอดีนะครับช้านิดหนึ่ง
1: ไบโอดี
0: เจ๊หมูก็ส่งข้อความมาว่าคุณสมพรเป็นพนักงานของบริษัทไทยเรมอนอ่างทองบอกว่าเพื่อนบ้านกินดีก็เลยกินกินอะไรรู้ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี
1: ่
0: โปรมิกออยล์แล้วก็น้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับมาซื้อ2อย่างเลยร้านเจ๊หมูป่าโมกนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ในเขตจังหวัดอ่างทอง
1: มีขายทุกอย่างของเราอะนะ
0: อ่างทองใครต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายประสานเจ๊หมูเลยนะป่าโมกนะ
1: นาน
0: นะครับแล้วก็ที่ชัยนาทก็ประสานได้เลยที่ร้านสุภชัยฟาร์มาซี
1: ชัยนาทเนี่ยนะ
0: ชัยนาทนะครับทางเขตนครสวรรค์ก็ประสานฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้า
1: ที่นั่นเลย
0: ในเขตอำเภอตาคลีก็ประสานที่จิงว่นจันช่องแ
1: ค
0: อยู่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีก็ประสานไปที่ร้านลี่แซโอสดบ้านหมี่นะครับ
1: ลี่แซ
0: ครับถ้าอยู่ในเขตอำเภอหนองม่วงก็ประสานไปนำเวทโอสดถ้าอยู่ในเขตอำเภอโคกสำโรงก็ประสานไปยังร้านบัวเภสัชโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีเนี่ยนะครับ
1: ผมลงเนี่ยนะ
0: ผมลงผมลงแล้วก็ที่ชายบาดาลก็ประสานไปยังร้านคลังยาเภสัชตลาดลำนารายหรือร้านสมบูรณ์โอสถท่าหลวงนารายเภสัชตลาดลำนารายก็ได
1: ้ได
0: ้ถ้าเป็นที่ร้านคลังยาเภสัชอันนี้จะยิ่งใหญ่อลังการเพราะมีครบทุกอย่างนะครับ
1: ไปซื้อกัน
0: อยู่พัฒนานิคมประสานไปยังร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมนะได้เลยนะครับถ้าอยู่ในเขตโคกตูมก็ประสานไปยังบ้านดีบ้านพักของดีเจปิดาจะบ้านเขาเรียกฐานนั้นดีเจแม็กใช่ไหม
1: ดีเจแม็กก็ใกล้กับร้านเซเว่นใช่ไหม
0: ถ้าอยู่พระนครศรีอยุธยาประสานไปยังร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสันเจ้าพ่อจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อย อยู่ในเขตอำเภอพระพุทธบาทไปประสานงานกันกับสุกิจเภสัชพระพุทธบาทอยู่บ้านหมอไปร้านบ้านหมอเภสัชอยู่อำเภอเสาให้ประสานไปกับท่าช้างเอ็กเพลสหน้าวัดท่าช้างใต้อยู่อำเภอหนองแซงประสานไปยังที่ร้านบ้านคุณยายยาดีหนองแซงถ้าอยู่ในตัวเมืองสระบุรีก็ประสานไปที่ร้านยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีครับ
1: สระบุรี
0: ถ้าเป็นที่สิงห์บุรีก็สิริชัยเภสัชถ้ารถบกส.สิงห์บุรีอันนี้อาจจะมีไม่ครบทุกอย่างถ้าร้านหงอยู่โอสถข้างร้านทองแม่กิมลีมีครบทุกอย่างครับ
1: ไปซื้อกันได้
0: ครับหรือร้านจิตราหมอยามีเฉพาะไทยทิพย์โอสถนะครับแล้วก็ร้านลัดดาโอสถร้านหมอเก่งอุดมเวชตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีสองร้านเขาอยู่ติดกันนะรวมไปถึงที่ร้านพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามร้านเจ๊หน่ำนะครับอำเภอท่าช้างร้านเจ๊หน่ำตั้งอยู่หลีจันนะครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับชื่อจริงๆมีหงอยู่โอสถสิงห์บุรีมีหลีแซโอสถบ้านมีหลีแซโอสถนะจิงว่นจันช่องแคตั้งอยู่หลีจันอำเภอท่าช้างเส้งกงฮวดอยู่อำเภอศรีนครใช่ไหม
1: โอ้กลายอยู่เหมือนกัน
0: ชื่อภาษาจีนเหมือนกันเลยนะครับส่วนพี่น้องที่อยู่สุพรรณบุรีอยู่ในวัดป่าเลไลนะก็จะมีร้านสุธีสมุนไพรร้านปรมาสมุนไพรครับร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกครับสามชุกตลาดร้อยปีนะ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับหมอชมพูสะพานตะแลศรีประจันลุงลิ้มโควังบางประมาร้านวัฒนาครับอยู่ที่อำเภอดอนเจดีร้านวัฒนาตลาดเมืองทองอำเภอดอนเจดีครับถ้าอยู่ในเขตของจังหวัดชัยนาท
1: ชัยนาทเนี่ยนะ
0: สุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสุงครับหรือจะเป็นที่ร้านโพทองโอสถอยู่อำเภอหันคาร้านหมอสายทองครับอยู่ที่โพดังดำตก สัพพยาชัยนาทสันฟาร์มาซีเภสัชกรคมสันอำเภอสันกบุรีนะครับนี่ก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของเรา
1: ไล่ที่ไหนซื้อที่นั่นนะ
0: แม่พูดถึงอำเภอสันกบุรีนะเมื่อวานนี้ก็มีเรื่องของชาวบ้านไปขับไล่ผู้ช่วยเจ้าวาดเพราะว่าผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ย
1: เป็นไงไ
0: ม่ยอมรับนิมนต์ทำไมไม่รับนิมนต์ก็ไม่รู้
1: ตัดติดภาระหน้าที่อะไรหรือเปล่า
0: ตัวประเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะเจ้าวาดเนี่ยท่านอาพาธ
1: โอ้ไม่สบาย
0: ไม่สบาย
1: อาพาธ
0: ก็ถึงผ่าตัดสมองอ่ะก็เลยมอบหมายให้ผู้ช่วยเจ้าวาดเนี่ยทำหน้าที่แทน
1: รักษาการ
0: ครับแต่ทีนี้ก็ไปขัดแย้งกับวยาวัชกรขัดแย้งกับชาวบ้านชาวคณะตำบลก็ต้องมาหย่าศึกนะแล้วก็วันเนี้ยท่านผู้ช่วยเจ้าวาดต้องย้ายวัดนะวันนี้ต้องย้ายวัดเดี๋ยวก็สงบด้วยการจำเป็นต้องย้ายวัดอ่ะเจ้าคณะตำบลก็มาเคลียร์
1: อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ 9:00 นครับตำรวจจากสพสันคบุรีชัยนาท
1: รับแจ้งว่ามีชาวบ้านประมาณ100คนเนี่ย
0: รวมตัวกันชุมนุมขับไล่พระลูกวัดที่มีตำแหน่งเป็นถึงผู้ช่วยเจ้าวาดวัดในพื้นที่ตำบลห้วยกรด
1: อำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทเนี่ย
0: ก็ได้นำกำลังไปรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับ
1: ที่เกิดเหตุนี่เขาบอกชาวบ้านยืนจับกลุ่มประท้วงกันอยู่
0: ที่นี่บริเวณกุฏิพระซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าวาดที่กำลังป่วยในไปช่วยปฏิบัติการงานในวัดหน่อย
1: แล้วก็มีวยาวัจกรพยายามเข้าไปเจรจา
0: เป็นคนกลางแต่ในเบื้องต้นไม่สามารถตกลงอะไรกันได้นะครับ
1: ไม่รู้เรื่องแล้ว
0: โดยทางพระได้ชี้แจงว่าอาตมาเนี่ยนะ
1: เป็นยังไง
0: ทำหน้าที่นำสวดมนต์แล้วก็จัดคิวกิจนิมนต์ประมาณ2เดือนเสร็จ
1: แล้วก็
0: ต่อมาก็มีปัญหากระทบกระทั่งกับวยาวัจกรท่านนึง
1: เรื่องของการจัดคิวกิจนิมนต์นี่แหละ
0: ซึ่งได้พยายามอธิบายเรื่องอำนาจหน้าที่ตามหนังสือแต่งตั้งแล้ว
1: แต่ฝ่ายวยาวัจกรไม่รับฟัง
0: เรื่องนี้คือรายงานในเจ้าคณะจังหวัดทราบแล้วนะ
1: เนื่องจากเจ้าอาวาสเนี่ย
0: ป่วยหนักจากการผ่าตัดสมองเซ็นหนังสือไม่ได้นะครับ
1: เจ้าอาวาสก็ไม่น่าป่วยเลยเนาะ
0: ไม่กินยามั้งไปหาหมอบ่อยๆจะได้รู้ไง
1: น่าสงสารท่านเนี่ย
0: ทีนี้ขณะที่วยาวัจกรคู่กรณีได้โต้แย้งว่าสาเหตุเนี่ยนะ
1: มาจากชาวบ้านแล้วก็เจ้าภาพ
0: งานศ
1: พเนี่ย
0: หลายงานสะท้อนว่าไม่ต้องการนิมนต์พระรูปนี้ไปสวด
1: ไม่ต้องการ
0: แต่พระรูปนี้กลับไปเดินสายถามจี้กับพนักเจ้าภาพว่าทำไมเองไม่นิมนต์ข้าไปแล้วชาวบ้านก็เกิดความไม่พอใจ
1: สะสมกันมาจนนำไปสู่การรวมตัว
0: ครับ
1: ขับไล่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: อย่างไร
0: อย่างไรก็ตามครับหลังจากสถานการณ์เริ่มตึงเครียด
1: ทางด้านการเจรจาไม่สำเร็จเนี่ย
0: พระครูวิชัยบุญญาคมหลวงพ่อปัญญาทิติปัญโยเจ้าคณะตำบลห้วยกรดเนี่ยนะและก็เจ้าวาดวัดใหม่บำเพ็ญบุญได้เดินทางมาที่วัดพร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้าน
1: แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องเข้าไปพูดไปคุยหาทางออกกันเนี่ยนะ
0: ในศาลาการประเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรึงกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
1: ผลการเจรจาสรุปข้อยุติให้
0: พระรูปนี้ย้ายออกจากวัดไปจำพรรษาอยู่ที่วัดใหม่บำเพ็ญบุญชั่วคราว
1: ก่อนจะเข้าพรรษาเนี่ยนะ
0: มีกำหนดเดินทางไปวันเนี้ย
1: วันนี้ก็27เนี่ย
0: ทำให้ชาวบ้านพอใจยอมแยกย้ายกันกลับไป
1: แล้วก็เหตุการณ์ก็ไม่ได้บานปลายอะไร
0: ข้อที่จริงประเด็นความขัดแย้งอื่นๆชาวบ้านยังคงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: เข้ามาสำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะ
0: เอ๊ะไปยุ่งอะไรกับพระไว้นะเนาะ
1: พระกับวัดผัดกันช่วยหวยชัยเนี่ยนะ
0: แล้วไงต่อแล้วไงต่อ
1: ขัดกันก็ไม่ดีนะ
0: เป็นไงแล้วก็เป็นไง
1: หลายทั้งสองทางอะแหละ
0: ครับผม
1: กันไป
0: เนาะครับผมก็ไม่บานปลายแต่จริงเรื่องของการนิมนต์พระเนี่ยนะผมว่าเนี่ยเขาก็ปาตามคิวก็ดีอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพระเราจะเคารพนับถือแม่งเราเคารพนับถือเมื่อท่านเป็นสมณเพศห่มจีวรอะไรแล้วเนี่ยเมื่อถึงกิจที่ท่านจะต้องคิวท่านก็ต้องให้ได้ทันไป
1: ก็ว่ากันไป
0: บ้าง
1: เ
0: ดี๋ยวท่านจำลืมตำรับตำราเดี๋ยวก็ต้องอาสาจะเตละเลเตเตไปสวดแทนจะละมั้งเออเนาะก็ถอยทีถอยอาศัยกันวัดกับบ้านอยู่ด้วยกันดีแล้วถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็บันไลนะครับว่างั้นนะ
1: ทั้งสองทางอะนะ
0: ถึงบอกกับบวรพระพุทธศาสนาวัดบ้านโรงเรียนต้องอยู่ด้วยกันได้นั่นแหละใช่ไหม
1: ครับ
0: ปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึง
1: นะ
0: บนไทยทิพย์โอสถกันละกัน
1: ไทยทิพย์โอสถแท้
0: มีมานานกว่า20ปีใช้ดีแล้วบอกต่อครับวันนี้ซื้อแบบต้นสูตรดั้งเดิมนะใครที่

0: ลูกลุงช้างอ่ะ
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และจะมีคำว่าลุงช้าง 100% นะ
1: ปวดข้อปวดกระดูกอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของไทยแคลพัดครับ
0: ไทยแคลพัดสำหรับข้อเกี่ยวกับกระดูกนี่แหละ
1: 2กระปุก2กระปุกก็500บาทกินได้เดือนนึงซื้อ4กระปุก 1,000 นึงก็แถมฟรีให้กระปุก
0: ซื้อ4ก็แถมให้1กระปุกนะ
1: ครับ
0: ดูแลเรื่องของกระดูกกัน
1: ตอนนี้ดังกันไปทั่วโลกแล้วนะมีอยู่2เรื่องที่ดังกันทั่วโลกตอนเนี้ย
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องแรกก็น้องเนเน่ไง
0: เน่เป็นยังไงตอนนี
1: ้โอ้นักกีตาร์สาวสวยสาวน้อยจากจังหวัดภูเก็ต
0: เน่ภูเก็ตไทยแลนด
1: ์และโชเล่
0: ลพบุรีไทยแลนด์แม่ทำอย่างก็ประกวดนางงาม
1: น้องเน่เขาเนี่ยก็เมื่อวานเขามาเล่นคอนเสิร์ตเปิดหมวก
0: ที่ไหนอ่ะ
1: ที่กรุงเทพเนี่ยแหละ
0: แล้วเป็นยังไง
1: เอามาประมูลเสื้อประมูลอะไรกันเนี่ยนะเพื่อหารายได้แต่ช่วยน้องไปเดินทางไปประกวดอเมริกาก็ทาเลนต์นะ
0: โอ้จะเดินทางอีกแล้วหรือไง
1: เมื่อวานนี้เสื้อมาปั๊บเซ็นชื่อปั๊บ
0: มา
1: หนูประเมินหนูเปิดประมูลที่ 2,000 บาท
0: อ้าวอ่ะงั้นผมเอาคนแรกเลย
1: ปรากฏว่าไปจบที่เท่าไหร่รู้ไหม
0: ไม่รู้อ่ะ
1: 150,000
0: เสื้อตัวนึงเนี่ยนะ
1: เออก็บอกว่าไม่เรื่องเสื้อแพงไม่แพงไม่เป็นไรถ้าอยากจะช่วยให้น้องเน่ได้เดินทางไปทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
0: ให้ประสบความสำเร็จนะเน่ๆนะ
1: โอ้ถ้าประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยได้เงินเยอะนะ
0: แต
1: ่เขาไม่ให้เป็นก้อนทีเดียวนะ
0: เขาให้แบบไหนอ่ะ
1: ให้เป็นรายปี
0: โอ้ให้เล้าหรือมึงกันเน
1: า
0: ะ
1: เออให้เป็นรายปีปีละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปปีละล้านหรือปีละ800,000เหรียญอันนี้ก็ว่ากันไป
0: ไม่ให้ทีเดียว
1: แต่ที่ผ่านมาในแชมป์อเมริกาก็ Got Talent เนี่ยส่วนใหญ่จะ
0: เป็นไง
1: จะรับทีเดียวเลยนะแล้วก
0: ็
1: ไปทำสัญญาเป็นศิลปินไปทำสัญญาเกี่ยวกับเรื่องมีเป็นอะไรแล้วก็เรื่องพรีเซนเตอร์สินค้าอะไรต่าง
0: ๆโอ้อ้าว
1: ถ้าเอาก้อนเดียวเลยมันลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะ
0: นาน
1: ว่ากันว่า
0: อ
1: ีกเรื่องแรกนะที่ดังไปทั่วโลก
0: เน่แน่
1: เรื่องที่สองครับ
0: เรื่องอะไร
1: น้องสุกัตครับ
0: สุกัตไหนอะ
1: สุกัตที่เมื่อวานก่อนที่ไปเถียงกับวัยรุ่นจากประเทศอิตาลีที่มาประเทศไทยเราอะนะ
0: ชาวอิตาลีเนี่ยนะ
1: มาส่งเสียงโวกเวกโวยวายแล้วก็ไม่เกรงอกเกรงใจคนไทยพอน้องสุกัตซึ่งเธอพูดภาษาอังกฤษได้คล่องอะนะเธอก็ต่อว่าต่อขานว่ากรุณารักษามารยาทหน่อยเบาๆหน่อยวัยรุ่นแถวนั้นก็บอกว่าเฮ้ยผมเอาเงินมาให้ประเทศคุณเนี่ยคุณจะมาว่าได้ไง
0: ทำนองตีหัวด้วยเงินเนี่ยนะ
1: เอ
0: าเงินฟาดหัวเนี่ย
1: แล้วก็มาบูลลี่มาว่าคนไทยเป็นอย่างงู้นอย่างงี้เธอก็บอกว่าคุณจะว่าฉันนะว่าได้ถ้าจะคุณมาว่าคนไทยทั่วประเทศฉันไม่ยอมนะ มีความแจ้งคมแจ้งความกันปรากฏว่าเมื่อวานนี้
0: เป็นไงอ่ะ
1: กลุ่มนักเรียนอิตาลีเข้าพบน้องสุกัตมาไหว้ขอโทษยอมรับผิด
0: แล้วตำรวจทำไง
1: เปรียบเทียบปรับดิครับ
0: ผู้เสียหายเนี่ย
1: ขอจบ
0: ขอจบด้วย
1: โดนปรับไปคนละพันแต่มีอยู่คนหนึ่งนะ
0: ปรับแพงกว่า
1: ที่ชูนิ้วกลางอ่ะนะ
0: อันนี้นอกเหนือจากคำปรับเก่านะ
1: ครับโดนเข้าไป
0: นิ้วกลางแพงกว่า
1: โอ้แล้วก็คนเป็นครูดูแลก็พูดแก้ตัวกันเด็กมันเยอะหลายคนก็ไม่รู้จะไปห้ามยังไง
0: ดูแลก็ไม่ทั่วถึง
1: ดูแลไม่ทั่วถึงนะตอนนี้ก็ส่งกลับไปแล้วนี่
0: อ้าวไปกลับก็อิตาลีไป
1: ครับแล้วก็ประเทศอิตาลีเนี่ยสถานทูตอิตาลีเนี่ยนะทำหนังสือขอโทษเป็น3ภาษานะผมไม่แน่ใจว่าภาษาอะไรบ้างล่ะ
0: มีภาษาอังกฤษนี่แหละ
1: ภาษาไทยด้วยแหละ
0: ภาษาไทยนี
1: ่แล้วก็น่าจะเป็น
0: ภาษาอิตาเลียนเนี่ยนะ
1: ก็คงจะอย่างนั้นนี่แหละครับ
0: นาน
1: ก็เราประเทศไทยแล้วเหมือนกันถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็ควรจะเคารพนะครับ
0: เ
1: คารพสิทธิแล้วก็ประเพณีวัฒนธรรมของเขาแม่มือมุสลิมเนี่ยบางทีมันใส่พระคล้องยังไม่ได้เลยนะ
0: นาน
1: เขาก็ขอร้องอ่ะเข้าเมืองตะหลิวต้องหลิวตาตามนะ
0: ก็อย่างนั้นก็เหมือนเขมรนะที่มาแข่งวอลเลย์บอลกับไทยที่อินโดน่ะ
1: แหมมันเขี้ยว
0: จับมือกัน
1: เออ
0: พอจับมือก็ไทยเสร็จเป็นยังไง
1: มันเอามือไปเช็ดที่รองเท้าอ่ะ
0: นาน
1: เขาด่ากันทั่วประเทศเลย
0: แ
1: ทนนี่จะทำให้เขาสงสารไหมเออลูกไทยถล่มยับเป็นปุ๋ยตามใต้ต้นไม้เนี่ยสามรอบ
0: สาม
1: ร
0: อบศูนย์เซตน่ะ
1: เมื่อวานเราก็ชนะ
0: เออเมื่อวานเราแพ้นานไปแล้ว
1: แพ้อะไรอ่ะ
0: แ
1: พ้เวียดนามมันนี่มันธรรมดา
0: เวียดนามก็ได้แชมป์ไปแล้วเลดสองเนี่ยนะ
1: แต่ตอนแข่งกับประเทศไทยครั้งแรกเราแพ้นะครั้งแรกแพ้เขมรโอ้โหถ้าจะปิดประเทศฉลองเลยนะ
0: ฉลองกัน
1: พอรอบต่อมาเราก็ชนะเท่าไหร
0: ่ชนะ 3-0 นะ
1: เออพอจับมือก็แสดงความยินดี
0: เอ
1: ามือไปเช็ดเท้า
0: แต่วัฒนธรรมเขมรเขาก็ดีนะ
1: มันน่าจะอย่างนั้นละมั้ง
0: เขาขอโทษ บอกว่านักเล่นของเขาอะรองเท้ามันหลุดบ่อยต้องปลูกบ่อยน่าก็ว่าอย่าง

0: งั้น
1: ครับ
0: ปะโทวัฒนธรรมเขมรเนี่ยนะ
1: วัฒนธรรมบบกอแตก
0: อ่
1: ะอย่าไปยุ่งกับมันเลย
0: อ่ะไม่ต้องยุ่งกะ
1: ปล่อยแม่ทัพเขาไปเจรจากันแล้วกันนะเขาไม่เจรจาอยู่แล
0: ้
1: วเมื่อวานนี่ก็เรื่องอะไรอ่ะหรือเขาก็คุยกันเรื่องยุติบทบาทการหยุดยิงเลยนะกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพที่จังหวัดตราดนะนะกำลังคุยกันสนุกเลยแหละกันที่ต้องหยุดยิงนะตรงนี้เราจะรักษาอธิปไตยอะไรกันนะถ้าเขมรยกมือเขาไม่ได้จะขอแผ่นดินคืน
0: แผ่นดินใครเหรอ
1: แผ่นดินเราเนี่ยแหละมันเคยมาอยู่ไง
0: พัดโท
1: จะมาขอคืนจังงั้นแหละเอ้าขอให้เจริญเจริญหัวพวบนะสองพ่อลูกนี่อันตรายจริง
0: ๆนั่น
1: นักศึกษาพยาบาลสาวผวาครับคาหื่นครับ
0: คาหื่น
1: แล้วก็ลวนลามเผยนาทีเอาชีวิตรอดเป็นอย่างนั้นข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบริง
0: บำรุงสายตาดวงตารับประทานยาย่าบริงกันนะ
1: หรือจะทานเป็นดีแคร์ก็ได้ดูแลสายตาเหมือนกัน
0: แบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: ครับแต่เป็นแคปซูลก็คือ
0: ยาย่าบริงนี่แหละ
1: ซอฟเยลก็คือ
0: นี่แหละดีแคร์นี่แหละ
1: ครับผม
0: ราคาไม่เหมือนกัน
1: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จ2เม็ดเหมือนกัน
0: รับประทานกัน
1: นะครับอย่าไปกินหน่อไม้เขาไม่กินอย่าไปกินดิ
0: อืม
1: เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่ง
0: โพสต์เตือนภัยสำหรับผู้หญิงทั้งหลาย
1: ที่ใช้บริการ Grab Car พร้อมกับโพสต์รูปภาพโดยโดนลวนลามใบหน้าผู้ขับ Grab Car หมายเลขทะเบียนรถบอกหมดเลยนะมือผู้ขับ Grab Car เนี่ยมาจับขาจับหน้าท้องจับหน้าอกด้วยนะ
0: ไม่จับแฮนด์รถแล้ว
1: พร้อมกับมีรูปของ Google Map ระยะทางที่เรียกใช้บริการพร้อมมีข้อความว่า
0: ว่ายังไง
1: สวัสดีค่ะ
0: ว
1: ันนี้หนูนั่งแก๊ปยนต์แก๊ปรถยนต
0: ์อ๋อรถยนต์เนี่ย
1: พี่คนในรูปเลยนะคะเขาได้ลวนลามหนูค่ะตอนแรกเขาถามเรื่องอยู่บ้านที่นี่เหรอครับทำงานอะไรแล้วไปไหน
0: หนูว่าไง
1: หนูก็เลยบอกว่าจะไปเล่นบ้านเพื่อนค่ะ
0: ไปหาเพื่อน
1: แล้วแก๊ปก็พูดขึ้นว่า
0: ว่าไง
1: บอกเพื่อนว่าให้ไปช้าหน่อยได้ไหมหนูไปต่อกับพี่ได้หรือเปล่าสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วเขาก็บังคับให้หนูเนี่ยมานั่งเบาะข้างหน้าเลย
0: มานั่งข้างคนขับไง
1: หนูกลัวมากกลัวจนไม่คิดอะไรไม่กล้ากลัวอย่างเดียวเขาก็เลยแลกลายไว
0: ้แลกลาย
1: ทีนี้เขาก็จับหนูจับขาหนู
0: จับพุงด้วยไง
1: จับพุงแล้วก็จับนมด้วย
0: โอ
1: ้หนูยืนยันนะคะว่าหนูปฏิเสธทุกอย่างไม่ได้สมยอมอะไรเลยหนูเป็นแค่ผู้หญิงหนูกลัวมาก
0: โอ้น่าสงสารผู้หญิงเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้หนูกำลังไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะ
0: แล้วว่าไง
1: หนูขอลงเหตุการณ์ไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ชอบนั่งแกร็บนะคะ มีทั้งแกร็บดีและแกร็บไม่ดีอยากให้ผู้หญิงทุกคนระมัดระวังตัวด้วย
0: ใครเจอพี่คนเนี้ย
1: ระวังด้วยนะคะ
0: ระวังเอาไว้
1: ทีนี้ผู้สื่อข่าวรู้เรื่องปั๊บก็รีบไปพื้นที่เลยครับ
0: ที่ไหนอะที่ไหน
1: อุดรนนท์อุดร
0: โอ้ไม่ใช่ลพบุรีเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่ใช่กรุงเทพนะไปพบน้องเอเจ้าของคลิปนี่แหละ
0: อายุ20ปีเนี่ย
1: ที่เป็นผู้เสียหายกำลังเรียนผู้ช่วยพยาบาลสถานศึกษาแห่งหนึ่ง
0: เป็นผู้ช่วยพยาบาลด้วย
1: กำลังเรียนกำลังอยู่ในช่วงฝึกงานปกติก็ตนจะใช้บริการไรเดอร์คาร์นะครับ
0: แล้วก็บ่ายของวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ย
1: ผมมีนัดกับเพื่อนรุ่นน้องที่หอพักแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
0: หลังจากนั้น
1: ก็เรียกไรเดอร์คาร์มารับที่หน้าบ้านในไปส่งที่ซอยดังกล่าว
0: แล้วเป็นยังไง
1: ซึ่งมีไรเดอร์คาร์เป็นผู้ชายทราบชื่อว่าเติ้ล
0: ชื่อเติ้ลไง
1: สมมตินามตามท้องเรื่องว่าชื่อเติ้ล
0: อายุสัก35ปี
1: ขับรถยนต์ไฟฟ้าสีน้ำเงินมารับตนที่บ้าน
0: ไรเดอร์รายดังเนี้ย
1: ได้บอกให้ตนยกเลิกไรเดอร์คาร์ซะ
0: ให้ยกเลิก
1: เพราะการชำระเงินมันไม่ขึ้นแต่จะขับรถไปส่งตนเหมือนเดิมให้จ่ายเงินสดก่อน67บาท
0: 67บาทจากนั้น
1: ก็ขึ้นนั่งเบาะหลังอะสิ
0: ขณะที่รถขับไปเนี่ยนะ
1: คนขับก็ชวนพูดชวนคุยตลอดเวลาตอบถามว่าทำงานที่ไหนอายุกี่ปีเรียนที่ไหนมีแฟนหรือยังจะไปไหน
0: โอ้ขยันถาม
1: เ
0: ลย
1: คนนี้ตนก็บอกไปเล่นกับเพื่อนแล้วก็ได้ตอบคำถามตามปกติกระทั่งคนขับได้บอกให้ตนนั่งเบาะหน้านะ
0: ทำไมอะนะ
1: มานั่งหน้ามานั่งหน้าสองครั้งตนปฏิเสธมันไม่เหมาะสมไง
0: ไม่เหมาะสมปฏิเสธแล้วครั้งที่สาม
1: คนขับพูดเสียงแข็งกูบอกให้มานั่งหน้าได้ยินไหมเนี่ยมานั่งเบาะหน้า
0: ปัดโท
1: พร้อมกับจอดรถที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาล
0: เมืองอุดรธานีเนี่ย
1: ตัวเองกลัวก็จึงไปนั่งเบาะหน้าตามคำสั่งเพราะว่านั่งเบาะหน้าก็คนขับรถออกไปแล้วก็เอามือมาจับที่ขาก็จับนู่นจับนี่
0: เป็นยังไง
1: รูปไล่ตรงนี้รูปไล่ตรงนั้นแม้กระทั่งมาจับที่โฟร์โมดเนี่ย
0: จับหน้าอกเลย
1: ไม่ได้ล้วงนะแต่เฉยมันยังอยู่ไหมมันหลุดไปติดมือมันไปหรือเปล่าไม่น่ะ
0: จับหน้าอกจับท้องเนี่ย
1: ก็ตกใจแต่ใจดีสู้เสือบอกอย่าทำเดี๋ยวคนมองเห็นแต่คนขับบอกว่า มองเข้ามาไม่เห็นหรอกเพราะว่าติดฟิล์มหนาน
0: ั่น
1: จากนั้นคนขับก็ยังบอกให้ตนโทรไปบอกเพื่อนว่า
0: ว่าไง
1: จะไปหาช้าน้อยนะประมาณครึ่งชั่วโมงนะ
0: หรือหนึ่งชั่วโมง
1: จะเข้าไป
0: จะเข้าไปหาแล้วคุยกัน
1: ไปคุยกันเงียบๆไหมหนูไหม
0: ชวนเขาไปคุยเงียบๆ
1: พอดีเพื่อนโทรก็มาหาตนก็บอกน้องว่าโดนคนขับแก๊ปลวนลาม
0: คนขับพูดไง
1: พูดตื้อให้ตนเข้าไปตนรู้สึกกลัว
0: กลัวสิ
1: พอดีใกล้จะถึงหอพักเพื่อนก็ทำเป็นยอม
0: ๆ
1: เขาพูดว่าดีกับเขาไว้ดีกับพี่ไว้นะแล้วไปหาเพื่อนก่อนนะ
0: นาน
1: เขาถามว่าไปนานไหม
0: ไปนานไหม
1: นานพ่อจะพาเพื่อนไปทำธุระด้วยเสร็จธุระถึงจะไปกับพี่แลกลายกับคนขับไปเลยนะ
0: แลกลายเอาไว้ด้วย
1: ให้มันตายใจไงก็ได้ความตัดสินใจได้ไวปัญญาเอ้ยไปแจ้งความ
0: แจ้งความมาไว้แล้วนะ
1: ครับผมพี่ปีชาได้รับของหรือยังครับ
2: เอ๊ยยังไม่รับแต่ว่ามันทำไม1,200ล่ะ
1: ไอ้3กล่องหรือ4กล่องเดี๋ยวผมเช็คให้นะ
2: ถ้า4กล่องไม่ว่าถ้า3กล่องต้องว่าหน่อยนะ
1: ไม่เป็นไรผมโอนเงินคืนได้เพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนห่อเองนะพี่นะ
2: มันแจ้งว่า1,200เน
1: ี่
2: ย
1: ทีมงานผมก็อย่างนี้ประจำทุกวันเลยครับประจำทุกวันผมโอนเงินคืนให้กับลูกค้าตลอดเลย
2: แต่ท่านลองดูให้ผมหน่อยนะ
1: ได้ครับ
2: ไม่เป็นไรถ้าไม่เป็นไรถ้ามันมา4ก็โอเคถ้ามา3
1: เดี๋ยวผมโทร
2: กลับแจ้งมาหนึ่งดี
1: ครับเดี๋ยวผมโทรกลับตอนนี้เสียงเราก็ออกอากาศอยู่ครับพี่
2: อ๋อแต่ประเด็นนี้ยังไม่ถึงครับก็แจ้งมาทางนี้เฉย
1: โอเคโอเคครับผมสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากคร
1: ับ ครับผมเหนื่อยจริงๆเนี่ยมันห่วงอะไรก็ไม่รู้พูดก็ไม่ได
0: ้
1: นะครับผมต้องยุติบทบาทต้องมาทำเองแล้วอ่ะต้องจัดรายการเสร็จแล้วก็มานั่งแพ็คของแล้วผมจะไม่ไปไหนแล้ว
0: ต้องขยันแล้ว
1: ต้องขยันนี่แหละจ้างแล้วมันต้องกลัวนั่นอีกนะจ้างมันแล้วก็ต้องมานั่งกลัวอีกนะ
0: ต้องกลัวเขาด้วยไง
1: เดี๋ยวมันไม่รัก
0: โอ้หน้าสงสารลุงช้างเนาะ
1: ขออนุญาตแป๊บนึงนะดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บนึง
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
4: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตล็อตใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691

0: สรุปแล้วต้องขออภัยพี่ปีชาด้วย
1: ปีชา
0: โฟกัสผมเขียนไปสามกล่อง 1,000 บาท
1: แล้วยังไง
0: ผมมือไปลั่นถูก4กล่อง
1: โอ้
0: ทีมงานผมไม่ปรึกษาผมสักคำเลย
1: ส่งไปให้
0: ส่งไปแล้วเก็บเงินก็พันสองเลยรู้ดี
1: โอ้อ้าว
0: พี่ปีชาโทรไปคุยกับแกแล้วแกบอกได้ได้แต่4กล่องไม่ว่ากัน
1: อืม
0: โฟกัสของคุณผู้ชายเนี่ยนะผมจะบอกให้นะ
1: ขี่ไม่พุ่งเนี่ยนะ
0: ไม่ต้องกินทุกวันนะ
1: อืม
0: พอฉี่ไม่ออกทีลูกหมากกดทับทีค่อยกินที
1: ม
0: ันไม่ได้กดทับทุกวันหรอกนะ
1: นาน
0: แล้วฉี่คล่องแล้วค่อยว่ากันใหม
1: ่อืม
0: นะครับอยากหายขาดไหมเล่า
1: อืม
0: ตัดทิ้งเลย
1: หาหมอหาหมอ
0: เหมือนลิซซี่ดวงอ่ะถ้าเป
1: ็
0: นกีบมาเฟืองมาไฟของเราเอาไม่อยู่นะ
1: มันหนักเลยใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆพอมีเลือดออกมาหน่อยๆนั่นรีบเลย
1: ดูแลซะก่อน
0: เออนะครับ
1: รับประทานการยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: 60เม็ดเนี่ย350บาท3กระปุก 1,000
1: 3ปุก 1,000 เนี่ย
0: ปุกเดียวก็ไม่เสียค่าส่งอ่ะ
1: อืม
0: ไอ้5กล่องนึงก็350บาทไม่เสียค่าส่งนะ
1: ไม่เสียเหมือนกัน
0: ราคาเดียวกันกับไอ้โปรไอ้ราคาเดียวกันกับจอยมิกฟู้ดไซเลียมจอยที่ท้องผูกไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมนั่นแหละใช่ไหมล่ะส่วนใครที่จะดูแลสุขภาพตัวเองในการสร้างโปรตีนให้กับร่างกายนะไบโอดีกระปุกหนึ่งมี100แคปซูลนะ
1: ไบโอดี
0: 690บาทนะ
1: 690บาท1กระปุกเนี่ยนะ
0: ครับมี100แคปซูลนะซื้อ2กระปุกเนี่ยนะ
1: เอาไรอ่ะ
0: 1,300 นะครับประหยัดตังค์ไปอีก
1: แต่ถ้าซื้อ4กระปุกเนี่ย
0: 1คาราเบล1คาราเบล4กระปุกเลย
1: จ่าย 2,000 เนี่ย
0: แถมให้อีก1กระปุกอีก100แคปซูลเลย
1: เอาไปอีก1กระปุกเนี่ย
0: นะเท่าก
1: ับ
0: 5กระปุกท่านจ่าย 2,000
1: อืม
0: ประหยัดตังค์เยอะครับซื้อไปเถอะ
1: ใช่
0: กินเช้า3เม็ดกลางวัน3เม็ดเย็น3เม็ดน่ะท้องว่างๆกินเข้าไปเลย
1: อืม
0: กินก่อนอาหารนะพูดง่ายๆนะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: กาแฟลุงช้างในดื่มตอนไหนก็ได้นะ
1: ทั้ง2สูตรเลย
0: เพราะว่าเราไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีนเพิ่มไม่มีไขมันทรานนะครับดื่มได้เลยถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยเราเพิ่มคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไป
1: เพิ่มคอลลาเจนเข้าไป
0: นะครับวันนี้ซื้อสูตรดั้งเดิม5ถุง 2,000 บาทเนี่ยรับทันที
1: ดันเต
0: อะไรเล่า
1: ซาบูหอมฟงจากลุงช้าง
0: แม่อุตส่าห์ชงให้แล้วนะเนี่ย
1: เอาไปเอาไป
0: สองก้อน
1: สองก้อนเ
0: ต้แต่เป็นสูตรดั้งสูตรสอง
1: สูตรสองก็หนึ่งก้อนน่ะนะ
0: ที่ผสมผสมอะไรคอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเนี่ย
1: คอลลาเจนคอลลาเจน
0: ครับ
1: ปลาน้ำจืดเนี่ย
0: คนเฒ่าคนแก่คนสูงวัยนี่เหนื่อยอ่อนแทนเลยเนาะเหนื่อยกินข้าวยังเหนื่อยเลยอ่ะนั่งมือเท้าค้างเหนื่อยไม่อยากทำอะไรมันไม่สดไม่ชื่น
1: อ
0: ่ะคือร่างกายมันขาดโปรตีนแบบนั้นเถอะ
1: ใช่
0: วันนี้โทรหาลุงช้างครับที่หมายเลข
1: 0812901691
0: วันนี้ที่ตลาดนัดไหสีหูนะครับ
1: บางระจันสิงห์บุรีนะ
0: ใครอยากจะเอาลิเกตโชเล่พงนรินทร์โชเล่ชาติลักษณ์ไปแสดง
1: ติด
0: ต่อได้เลยโทรได้เลย
1: ติดต่อกันนะติดต่อกัน
0: 0819244377
1: นี่แหละ
0: 0819244377
1: นะ
0: ครับผม
1: ต่อกันไป
0: มีงานก็ตอนนี้ขึ้นบ้านใหม่ก็เยอะนะนะครับจะทำบุญอะไรก็ตามวันนี้ถ้าอยากได้โต๊ะจีนโต๊ะบุฟเฟ
1: ่
0: อาหารการกินเลี้ยงแขกแบบถูกสำราญสบายอุราราคาไม่แพงก็มารวยโต๊ะจีนครับ
1: มารวยโต๊ะจีนนะ
0: ครับผม
1: ต่อกัน
0: นี่เขาไปบุกจับน้ากับหลานกำลังขนยาบ้าส่งให้ลูกค้าเลย
1: แล้วทำยังไง
0: พอเห็นตำรวจทำท่าจะชักปืนจะฮึดสู้ไงจะฮึดสู้เดี๋ยว
1: ทำท่ายึกยักเนี่ยนะ
0: ตำรวจก็เรียนมานี
1: ่แล้วตำรวจทำไง
0: ชาร์จได้ล็อกตัวได้ก่อนเลยครับ
1: ไม่ทันจะได้ยิงเยอะ
0: มีหรือเปล่าก็ไม่รู้ทำเป็นท่าเหมือนกันแหละ
1: แล้วผลสุดท้ายโดนจับไปแล้ว
0: เรียบร้อยครับ
1: นู่นนะ
0: ตำรวจนู่นจากตชด.บุรีรัมย์อ่ะ
1: บุรีรัมย์
0: ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะ
1: นั่น
0: ฝ่ายปกครองไปด้วย
1: ตำรวจชุดสืบสวนของธเมนชัยก็ไป
0: โอ้โหไปกันเยอะเลย2คนจะมาสู้ได้ไงอ่ะ
1: จับกุมใครได้อ่ะ
0: นายทิติกรอายุ20ปีนายสุรติอายุ39ปี
1: อยู่หมู่ที่5ตำบลเมืองแฝกอำเภอลำปลายมาส
0: ของกลางยาบ้าทั้งหมด
1: 24,400 กับ91เม็ด
0: มีอาวุธปืนพกสั้นกันมีจุด22
1: มีปืนเนี่ย
0: ปืนยิงนกเนี่ยนะ
1: ลูกกระสุน2นัด3นัดด้วย
0: จุด22พกปืนยิงนกไอ้หนู
1: เรียกนายกแลเรียกนายก
0: หลังจากเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยหลายราย
1: ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย
0: ์ทราบว่าหน้าร้านคู่เนี้ยนากับร้านคู่เนี้ยขายยาบ้าด้วย
1: เคยเป็นคนขายยาบ้าเนี่ย
0: รับยามาจากพ่อค้าชาวสปป.ลาว
1: แล้วระหว่างจับกลุ่มเป็นยังไง
0: นิติกรพยายามวิ่งหลบหนีทำท่าจะชักอาวุธปืนที่เอวเลยนะ
1: แต่ตำรวจที่ตำรวจบุกชาร์จจับกลุ่มเอาไว้ได้ซะก่อนเนี่ย
0: เฮ้ยอ่อนหัดไอ้หนูเบื้องต้นตำรวจก็นำไปตัวไปสอบสวนขยายผล
1: ขยายผลเนี่ยนะ
0: ครับพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.ทะเมนชัยจัดการ
1: ดำเนินคดีกันไปเนี่ยนะ
0: อ้าวเดี๋ยวคือเวลาให้สถานีก่อนเนาะโอ้โหเวลาหมดเร็วจัง
1: ครับ
0: ครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาชั่วโมงต่อไปส่วนที่บสป.เดี๋ยวไปฟังต่อกันที่จทล.นะจ๊
1: ะ
0: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
4: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
5: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
6: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงิน

0: กาแฟริซซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวด
3: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
5: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
6: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
7: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
6: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
7: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่ย่าพลาด
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชัชชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มินทวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชัชชาโทร082591-2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
8: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วมาคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน รวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมให้หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
9: กินยาบ้ายาอีมันขมมากินนมไอติมดีกว่า
10: ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377

0: าแฟริสซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสีลุงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
4: จริงๆนะขอบคุณนะแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
1: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงเนตรคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจานจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิกิ
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: สวัสดีกันชั่วโมงที่3แล้วเนาะ
1: รับฟังกัน
0: ชั่วโมงนี้เราตามมาที่
1: จทล.1197จังหวัดลพบุรี
0: อีก1คลื่นนะฮะ
1: จทล.AM
0: ขอบคุณเจ๊หมูป่าโมกด้วยนี่
1: เจ๊หมูว่าไงอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: โหเจ๊หมูวันนี้ลูกค้ามาซื้อสินค้าหลายอย่างเลยนะฮะมีทั้งโปรมิกซ์ออยล์มีทั้งน้ำมันงาดำมีทั้งอะไรเนี่ยอะไรอย่างแกเนี่ย มีทั้งดีแคร์นี่ส่งรูปมาให้ดูเราก็ส่งกลับไปแล้วให้ AI ทำให้
1: ใช
0: ่สวัสดีกันทุกท่านเลยนะครับนะที่จสหนึ่งยังอยู่ด้วยกันนะชุมพรยังอยู่ด้วยกันนะครับ
1: อยู่กัน
0: ทั้ง AM ทั้ง FM เลยนะ
1: ฟังได้
0: ชายบาดาลยังอยู่ด้วยกันนะครับใครที่ฟังวทปไม่ได้หมุนมาในกลางคืนก็เจอกัน
1: สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะ
0: พอเที่ยงคืนถึงตีสามฟังกันต่อที่จทล.นี่แหละ
1: 1จทล.1197เนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็เที่ยงคืนถึงตีห้าก็
1: ฟังกัน
0: จสหนึ่งนะครับ
1: ยาว
0: เดี๋ยว5โมงเย็นถึง3ทุ่มก็โน่นที่ชุมพรเหมือนเดิม
1: ที่จังหวัดชุมพรนู่นน่ะ
0: 1449นะฮะ
1: ฟังกันได้จ๊ะ
0: ครับผมฝากไปด้วยนะรายการเราสองคนเนี่ยนะเปิดวิทยุนะฟังเพลงฟังข่าวกันเนี่ยก็ตอนนี้ใครบอกไม่มีวิทยุเลยมาแล้วนะมาแล้วนะฮะเมื่อวานส่งไปจำนวนหนึ่งก็เหลือเยอะแหละก็มา10-20เครื่องอะ
1: มาเยอะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกันได
0: ้ครับ
1: วิทยุ
0: วิทยุเปิดเพลงเบาๆและฟังข่าวละของเราสองคนนี่นะ
1: หมูกับช้างช้างกับหมูนี่แหละ
0: สบายใจนะครับมีเรื่องราวของสุขภาพมันก็จะดีนะแล้วก็แนะนำไปหาหมอทุกคนเนี่ยนะครับแล้วก็รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสายตาโดยยาย่าบิงหรือเป็นเรื่องของดูแคร์
1: สองอย่าง
0: นะหรือจะดูแลเรื่องตับเรื่องไตก็แล้วก็แนะนำไปรับประทาน
1: โรมิกออย
0: ครับหรือป้าหมากล้ามเนื้อไม่ค่อยจะมีโปรตีนไม่ค่อยจะมาก ินอะไรก็เหนื่อยอ่อนเปี้ยเพียแรงแล้วก็แนะนำให้รับประทาน
1: ไบโอดี
0: ครับผม
1: ไบโอดี
0: แล้วก็ขอกาแฟไปหาหมอหมอบอกเป็นเบาหวานอย่าไปกินนะกาแฟวันนี้เราฉีกกฎคำสั่งคุณหมอ
1: กาแฟ
0: เราผลิตเราปรุงกาแฟสำเร็จรูปขึ้นมา
1: เป็นกาแฟลิซ่าเอ็ม
0: แล้วก็กาแฟลิซ่าเอ็มโกด้วย
1: มีอยู่2สูตรนี่แหละ
0: ดื่มแล้วใจก็ไม่สั่นน้ำลายก็ไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวัน
0: พอดื่มกาแฟจวบตามด้วยมะระคินกทั้ง2เม็ด
1: นาน
0: คนที่เป็นเบาหวานไม่ต้องไปตกอกตกใจแล้วไปหาหมอหมอเขาเก่งเดี๋ยวนี้
1: เขาจะให้ยาเบาหวานมากินเนี่ย
0: เขาให้ยามากินควรจะต้องกินตามคำแนะนำคุณหมอนะอย่าถึงกับฉีดกระดือนะอะไรเขาเรียกอินซูลินใช่ไหม
1: โอ้ฉีดสะดือเลยก็มีนะบางคนเนี่ย
0: บางคนนี่ฉีดกระดือไปเพียบเลยนะคุณพี่จากบ้านไล่พัฒนาที่มโนรมบอกเดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้ฉีดแล้วลุงช้างบอกไปทำอะไรมาแล้วนะที่ต่างซื้อแกมาขี้นี่เนี่ยบอกงั้น สองอย่างเลยบอกอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวบอกสิเมื่อกี้ป้าแช่มรับใช่ไหมเล่าป้าแช่มส่งมาแล้วเนี่ยซื้อกาแฟลิต้าเอ็ม
1: นาน
0: แล้วก็ซื้อมะระคินกแม่แจ๋วจริงๆนะครับส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องกระดูกก๊อบแก๊บใส่หมอกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวดนะ
1: เอารับประทานน้ำมันงาดำสกัดเย็นกัน
0: ก่อนนอน2เม็ด
1: น้ำมันงาดำนี่แหละ
0: แต่มันปวดก็ต้องกินไทแคลพัดนะ
1: ไทแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยนะ
0: ปวดกระดูกจะเสริมกระดูกบำรุงกระดูกกับไทแคลพัด
1: ไทแคลพัด
0: มาเต็มบ้านหรือประชดผมไงไม่รู้เนอะ
1: ซื้อกันได
0: ้มา5-600กระปุกเลยทีเนี้ย
1: สั่งกันมา
0: ครับผมแต่ถ้าเป็นก้าวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นก็สมุนไพร
1: ไทยทิพย์โอสดสูตรดั้งสูตรเดิมกัน
0: เออของละ200แค่นั้นแหละ
1: 200บาท
0: ซื้อสัก2กล่องเดี๋ยวส่งให้ถึงบ้านหรือ3กล่องน้ำกล่อง
1: 3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องก็จะแถมให้กล่องนึง
1: แถมให
0: ้ครับแต่มันเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวปวดเส้นเอ็นตึงก็
1: จะดิคแคปซูลกระปุกก็300
0: สั่งซื้อกับเราเนี่ย2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ซื้อ5กระปุกก็แถมไป1กระปุกกันนะ
0: หรือไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็อย่าลืมดู
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และข้อความว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: ผู้ชาย ที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดฉี่ลดหัวนี่โป๊ะเท้าฉี่ไม่ค่อยจะออกเพราะต่อมลูกหมากมันอักเสบมันกดทับท่อปัสสาวะ
1: เวลาจะปัสสาวะเนี่ย
0: ครับ
1: มันก็กดทับอะเด
0: ้มันสะดุดออกไม่สุดไม่เต็มที่
1: ใช่
0: ฟอกัดกล่องเขียวๆ
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเลย
0: ครับกินไม่ต้องกินทุกวันหรอกสามวันสี่วันเม็ดนึงห้าวันหกวันกินเม็ดนึงนะ
1: ฟอกัดนะ
0: แต่ถ้าใครที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
1: อ้าวรับประทานสายเลื่อมจอยกัน
0: สายเลื่อมจอยเป็นแคปซูล
1: แคปซูล
0: แท้แต่บางคนบอกแหมอยากจะชงน้ำกินเหมือนจีจุดจัดมี
1: มีแบบผงชงน้ำยืมเนี่ยนะ
0: เขาเรียกจอยมิกฟรูต
1: จอยมิกฟรูตนะ
0: จะได้จูดจัดเหมือนกันนะนะขายเท่ากันกระปุกละ350บาท
1: เหมือนกัน
0: สองกล่อง700แถมปีกล่องหนึ่งราคาเหมือนในห้าวเลยในห้าวกับราคาเดียวกัน
1: โปรเหมือนกัน
0: ครับผม
1: เอ
0: ามารวมกันไม่ได้นะยังมาอย่างละหนึ่งแล้วหนึ่งไม่ให้เดี๋ยวตีตายส่วนใครที่เป็นฤทธิ์ดวงทวารก็รับประทาน
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนะ
0: ครับ
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
0: ไม่ต้องสั่งซื้อเยอะหรอกทีละกระปุกก็ได
1: ้เราก็ขายอยู่แล้ว
0: กระปุกไม่ต้องเสียค่าส่งนะ350บาทอ่ะ
1: ออ
0: มีตั้ง60เม็ดนู่นน่ะ
1: 60เม็ดน่ะนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ส่วนใครที่จะใช้ยาหม่องสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็เอาย
1: าหม่องก็มาแล้ว
0: ครับยาหม่องก็มาแล้วแล้ว
1: ก็ได้
0: หรือจะไม่ใช้แหมอยากจะบีบเป็นครีมนวดแบบนาโนสักหน่อยก็
1: เราก็มีอยู่เนี่ย
0: ด็อกเตอร์ออย
1: สั่งซื้อกันได้
0: หอมชื่นใจเชียวนะครับน
1: ี
0: ่ใครที่เลี้ยงน้องแมวน้องหมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ทั้งหลายที่มันกำลังมีปัญหาเรื่องเป็นแผลจะเป็นแผลจากการกัดกันหรือเป็นแผลจากการที่มันติดเชื้ออะไรเงี้ยไปหาหมอหมอรักษาแล้วไม่เบาไม่หายนะหมอหมานี่นะสัตวแพทย์เรียกหมอหมาสัตวแพทย์เนี่ยบางทีตัวมันใหญ่อุ้มไปก็ไม่ไหวเอานี่เลยครับเพชรดีแค่
1: เพชรดีแค่สำหรับสัตว์เลี้ยงนะ
0: ฉีดพ่นมันเป็นอะไรเป็นสเปรย์นะร้านเจ๊หมูมีทุกไซส์ทุกขนาดครับ
1: ไปซื้อกันได
0: ้แล้ววันนี้4โมงเย็นเจอกันที่
1: ตลาดนัดไหสี่หูตำบลไม้ดัดอำเภอบาราจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
0: ใครอยากจะได้ปุ๋ยก็โทรมาเดี๋ยวจะไปแบกไปให้
1: เขาจะได้นำติดรถไป
0: ถ้าซื้อยกตันโทรหาลุงช้างนะจ๊ะ
1: 0812901691
0: สู้คุณไม่ได้ไปเลยเก้าเนี่ย
1: 0812901691
0: คุณพูดเดี๋ยวเสียวสะดือจังแล้วเกินอัตราเบอร์โจเล่กับ081924377
1: นี่แหละ
0: ผมจะได้ตั้งหลัก081ใหม่ไง081924377ครับ
1: ติดต่อกัน
0: หรือโทรหาคุณปีดาก็089
1: 081
0: 5595นั่นแหละ
1: ติดต่อกันไป
0: ครับผมนี่ขอบคุณมากครับซื้อปุ๋ยที่แรกบอกซื้อ2ตันแถม10กระสอบเปลี่ยนใจใหม่ไปหาพักพวกได้มาเพิ่มไง
1: และเป็นยังไง
0: 4ตันเลยผมแถมให้1ตันฟรีๆอ่ะ
1: 20กระสอบเลย
0: ขอบคุณในห้างหนุ่มใจใหญ่ใจดีนะ
1: นาน
0: แม่ซื้อ4ตันแถม1ตันให้คนโทรไม่ต้องใช้ตังค์สักบาท
1: ก็เป็นเทคนิคของเขา
0: เฮ้ยแกเอาสักตันนึงสิโอ้ไม่ทำน้ำไม่เยอะหรอกมึงเอาไปครึ่งตันได้ไหมล่ะเอาได้ครึ่งตันเนี่ยจดลงทะเบียนไว้ก่อนนะ
1: รวมในหมู่บ้านนะ
0: ไอ้ข้างบ้านมึงไม่เอาด้วยกันแล้วสิเอาสักครึ่งตันไหมเล่า
1: ตั้งมาด้วยกัน
0: เดี๋ยวก็มีของแถมจะได้แบ่งกันกันบ้างกันสองบ้านแล้วสองบ้านในตันนึงแล้วพอตัวเองก็เอาตันนึงเลยใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: ไปหาใครอีกคนนึงไม่รู้นะเดินข้ามทุ่งไปหน่อยนึงบ้านนั้นก็เอา2ตันเลยวิน
1: าน
0: รวมไปแล้ว4ตันน่ะ
1: 4ตันได้5ตันเลย
0: ได้5ตันเลยตัวเองยกโทรศัพท์มาหน่อยดิฮะ
1: ใช่
0: ผมก็ทําไม่เยอะหรอกเดี๋ยวผมจะแบ่งขายเค้าใช้ได้เลยเนี่ยแกเนี่ย
1: ดีแล้ว
0: เดี๋ยวผมไปส่งเค้าได้สบายบืออยู่แล้ว
1: ปุ๋ยลุงช้างตาพญาเสือเนี่ยนะ
0: 50กิโลปุ๋ยล้วนๆนะครับ
1: ถุงสีเขียวๆนี่แหละ
0: ครับผ
1: ม
0: เป็นปุ๋ยที่เขาเรียกว่ามีวัสดุบำรุงดินด้วยแล้วก็มีอาหารต้นไม้ทุกชนิดด้วยนะครับพอจะเกี่ยวลวงไม่ออกหลอกออกลวงลวงไม่เป่งไม่เต่งมีมารีบมีธุระไปไหนไม่รู
1: ้นานเด้
0: วันนี้ใช้ดึงรวงครับ
1: เรามีดึงรวงด้วย
0: ดึงรวงดึงเร็ว
1: แล้วเดี๋ยวจะได้ร่ำรวยกันแล้ว
0: ครับก่อนเกี่ยวสัก15วันนะพ่นได้เลยครับขวดหนึ่งผสมน้ำ400ลิตร ฉีดพ่นได้ผมว่าน่าจะประมาณ 30-40 ไร
1: ่นาน
0: ใช่ไห
1: ม
0: 400ลิตรฉีดไปเลยไอ้400หรือ 4,000 400 400
1: อืม
0: นะขวดละ 1,000 ซื้อ2ขวด 1,500
1: ใช่
0: 3ขวด 2,000
1: 3ขวดก็ 2,000 เท่ากับเม็ดฟูนี่
0: ซื้อรวมกันมากับเม็ดฟูก็ได
1: ้เม็ดฟูก็กล่องละ 1,000 บาท
0: 2กล่อง 1,500
1: 3กล่อง 2,000 เหมือนกัน
0: หรือจะเอาเม็ดฟูกล่องนึงเอาดึงรวงขวดนึงเอาจ่าย 1,500 เท่านั้นเอง
1: เลือกเอา
0: ไม่ยากเลยใช่มั้ยเล่าน
1: ั่นสิ
0: ไปเรื่องของข่าวก็รอฟังข่าวกันอยู่ตอนเนี้ย
1: อืม
0: นี่เลยครับคลิปว่อนไปให้มั่ว

0: พจของภูเก็ตไทม์เผยแพร่คลิปพร้อมกับระบุข้อความว่า
1: ว่าไง
0: ภูเก็ตบรรยากาศมันพาไปคิดว่าเป็นสวรรค์ส่วนตัวคู่รักนักท่องเที่ยวต่างชาติโชว์ลีลารักริมหาดไตรตรังแบบในแบบไม่สนเขาเรียกว่าโนสนโนเค
1: ไม่สนใจใคร
0: โดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในบริเวณชายหาดไตรตรังตำบลป่าตอง
1: อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะ
0: นอกจากนี้บทภาพยนตร์ไม่บทบนภาพยังมีข้อความระบุว่าเต็มตา X on the beat ต่างชาติโชว์ลีลาริมหาดไตรตรังประกอบกิจกรรมทางเพศในที่สาธารณะ
1: สร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นบริเวณกว้างเลย
0: ในโลกออนไลน์เนี่ยนะจากคลิปวิดีโอพบชายและหญิงซึ่งคาดว่า
1: เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี
0: ่มีพฤติกรรมกำลังประกอบกิจกรรมทางเพศ
1: บริเวณชายหาดนี่แหละ
0: ในช่วงกลางคืนซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ
1: แล้วก็มีการบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ก่อนนำมาเผยแพร่สื่อออนไลน์
0: ครับเป็นส่วนตัวกันหรือเปล่า
1: สังคมออนไลน์นี่แหละ
0: มันเป็นภาพส่วนตัวไปยุ่งกับเขาทำไมอ่ะแต่มันเป็นที่สาธารณะไงไปทำได้ยังไงเรื่องอย่างเงี้ย
1: นี่มาประเทศไทย
0: นะประเทศไทยละเมืองพุทธนะ
1: เกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์เนี่ยนะ
0: อิตาลียังไล่แห่ไปแล้วนะ
1: นั่นสิ
0: ไอ้นี่ไม่รู้เป็นคนชาติไหนนะครับ
1: ไม่สนใจ
0: มีผู้ใช้โซเชียลลงข้อความประกอบสถานสาธารณะแบบลุงเชอร์เร่พูดนะเน
1: ี่ยจับผัดกัน
0: เออจับแล้วผลักดันออกไปไม่ให้กลับเข้ามาเตือนเสีย
1: ประเทศไทยเนี่ย
0: กลับไปบ้านใครบ้านมันมึงไปบ้านมึงทางนี้จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนมารับผิดชอบเลยนะครับ
1: ยืนยันรายละเอียดเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยนะ
0: ดำเนินคดีกับบุคคลที่ปรากฏในคลิปนะ
1: ออ
0: บ้านเราในผิดกฎหมายนะ
1: ผิดกฎหมายเสียค่าปรับอ่ะนะ
0: โอ้ยทำงี้ได้ไงวะเนี่ยไม่อายเขาบ้างเนาะไม่อายฟ้าอายดินบ้างเลยนะ
1: ฝรั่งเนี่ยจะเป็นบ้านของเขาแล้วมั้ง
0: บ้านเขาก็ไม่ได้
1: ไม่ได้ไง
0: บ้านเขาแค่กอดกันแล้วก็จุบจูจุบปากแบบแสดงความรักแสดงความคิดถึงอันนี้เดียวไม่ใช่ไปยืนพอดรักแม
1: ่มีอะไรกันเนี่ยนะ
0: แม่ถ้าบ้านเราโดนหนังติ๊กแน่อย่างเงี้ยทำไมไม่ส่งรูปมาให้เราดูมั่งเว้ยดูไม่ได้นะคุณอย่าไปดูนะถ้าดูถ้าคุณเห็นนะคุณจะจำความจำเสื่อมนะ
1: ผมนี่จริงๆในเวลาดูภาพเงี้ยผมจำอะไรไม่ก็ได้เมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไร
0: นั่นนั่นนั่นทำเป็นข้างบ้านผมไม่ได้
1: ไม่เอาอีกแล้ว
0: ข้างบ้านโอ้โหอายุก็เยอะนะ
1: ไม่เยอะ
0: ไปหาหมอไปนอนอยู่รักษาโรงพยาบาลเนี่ย
1: เป็นใหญ
0: ่หลายวันแล้ว 7-8 วันแล้วนะจนพยาบาลบอกว่าคุณตาคะเดี๋ยวคุณตากลับไปบ้านนั่นนะครับไปอยู่กับญาติที่บ้านนะคะคุณตาแกก็นอนป่วยอยู่แกก็บอกว่าโอ้อีหนูเอ้ย
1: เป็นไง
0: ตาจะไปอยู่กับใครแล้วมันตายกันหมดแล้ว
1: โอ้
0: พยาบาลก็บอกกันนั่นน่ะสิจะไปอยู่กับญาติที่ตายเลย ทำในโรงพยาบาลอ่างทองยังหาตัวไม่ได้เลยนะ
1: โอ้ยังหาไม่ได้ไง
0: โรงพยาบาลอ่างทองเป็นยังไงกล้องวงจรปิดก็ไม่มีอ่ะ
1: เออ
0: มันผิดไหมน่ะ
1: กินโต๊ะจีนไง
0: ทางโรงพยาบาลบอกไม่ได้โต๊ะจีนก็สั่งอาหารมากินข้าวของวันกันนี่แหละไม่รู้จะเชื่อใคร
1: นั่น
0: แต่ทางเจ้าของอะร้านอาหารก็บอกก็สั่งเป็นปกติอยู่แล้วมีกับข้าวปรุงสุกอยู่5อย่างแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้กั้นติดเชื้ออะไรหรือเปล่า
1: ห้อง ICU นะ
0: แต่ผมยังสงสัยอยู่นะช่วยบอกผมหน่อยว่าเกิดเหตุเกิดที่โรงพยาบาลอ่างทองแล้วไปยุ่งอะไรกับตำรวจที่สภ.สามโก้ไม่รู้นะ
1: ไม่รู้
0: หรือโรงพยาบาลอ่างทองอยู่ในเขตตำบลอำเภอสามโก
1: ้ไม่รู้กัน
0: ถ้าอำเภอสามโก้ถึงประเจือนะหน้าโรงพยาบาลน่ะเขาขายยาเราอยู่นะ
1: เอาไปซื้อกันได
0: ้หน้าโรงพยาบาลสามโก้ร้านประเจือเดี๋ยวนี้จะหาทางเข้าไม่ได้แล้วปั๊มน้ำมันปตท.ไปบังอยู
1: ่มีปั๊ม
0: ครับ
1: มีสินค้าขายด้วย
0: มีสินค้าขายอยู่ตรงข้ามกับปั๊มดิน
1: างเอกไง
0: ในปั๊มเนี่ยมันดาวร้าย
1: โอ้นางดาวร้ายไง
0: เออดาวร้ายนางกระแลนอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะแป้ง
1: เหรอโอ้
0: ผมรู้จักเขาด้วยเขาไม่รู้จักผมนะนี่ข่าวนี้ก็บอกคนร้ายปาระเบิดสังหารเจ้าของบ้านผวาเลยครับ
1: อ้าวที่ไหนเนี่ยภาคใต้หรือเปล่า
0: คว้างระเบิดใส่ไปในบ้านเสียหายหลายจุดเลยครับ
1: วางไปทำไมเนี่ย
0: มาเวลา8 นาฬิกาเนี่ย
1: ตอนเช้าเนี่ยนะ
0: เช้านี้แหละ
1: ตำรวจสภ.เมืองพัทลุงนู่นน่ะ
0: รับแจ้งคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้ระเบิดสังหาร
1: เอาสังหารด้วย
0: คว้างใส่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน2 ลูก
1: โอ้โห
0: ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งอำเภอเมืองพัทลุง
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดEOD ไปแล้ว
0: อันแน่อ่านภาษาอังกฤษออกด้วยเห็นไหม
1: สบายผมอ่านได้ภาษาอังกฤษเนี่ย
0: ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านถูกระเบิดได้รับความเสียหายหลายจุด

0: ทั้งประตูและก็กระจกหน้าต่างกระจกแตกเนี่ย
1: รวมถึงฝาผนังพบเศษสะเก็ดระเบิดหลายจุดครับพร้อมสลักระเบิดสังหารแบบ M69 ตกอยู่2อัน
0: จึงได้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะ
1: จากการสอบถามนายเด่นชัยอายุ50ปีเจ้าของบ้านบอกว่า
0: ก่อนเกิดเหตุกำลังหลับอ่ะนะ
1: ช่วงเวลาประมาณ 01:00 ได้ยินเสียงดังตุ้ม
0: ดังมาถึง2ครั้ง
1: ไม่กล้าออกมาดู
0: จนกระทั่งช่วงเช้า
1: ตื่นออกมาพบบ้านถูกระเบิดเสียหาย
0: จึงได้แจ้งให้ตำรวจไปสำรวจตรวจสอบดังกล่าว
1: ข้อมูลเหตุนั้นตนไม่เคยมีปัญหาหรือขัดแย้งอะไรกับใคร
0: ไม
1: ่
0: เคยขัดแย้งกับใครเบื้องต้นทำยังไง
1: จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดว่าคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุ
0: น่าจะคว้างระเบิดใส่ผิดบ้าน
1: เนื่องจากเจ้าของบ้านอยู่ใกล้กันมันเป็นเป้าหมายของการทวงธุรกิจการเงินสีเทาโดนมาแล้วหลายครั้งนะ
0: นานคว้างปิดบ้านไง
1: เนี่ยไอ้คนนายจ้างไอ้คนจ้างมาคว้างไม่ต้องไปจ่ายตังค์มันนะแหมคว้างผิดบ้านก็ได้
0: ทำคนอื่นเขาเดือดร้อน
1: ก่อนนี้นะบ้านพื้นที่ตำบลควนมะพร้าวอำเภอเมืองเนี่ย
0: ถูกยิงได้รับความเสียหายมาแล้วถึง2ครั้ง
1: ครั้งนี้ก็เช่นกันคาดว่าคนร้ายรู้ว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านพ่อค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุมไปแล้ว
0: แต่ก็ยังไม่จ่ายเงิน10ล้านเนี่ย
1: คนร้ายพยายามข่มขู่มาแล้วหลายครั้ง
0: เพื่อทวงเงินคืน
1: ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนโดยไล่จากกล้องวงจรปิด
0: เพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเนี่ย
1: ยิงผิดบ้านโอ้โหไอ้อ่อน
0: คว้างระเบิดผิดบ้านเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินอะไรทั้ง10ล้าน
1: ฝีมือคุณคว้างอ่ะโอเคใช้ได้อ่ะแต่ฝีมือการสืบหาบ้านคนเนี่ยโอ้โห
0: ไป
1: ชาวบ้านยังไม่รู้เรื่องอีโหนอีเหน่ไปโดนเขาด้วย
0: ทำให้บ้านคนอื่นต้องระเบิดนะ
1: ครับนี่ก็แก๊งโจท้าทายกันผ่านโซเชียลอีกแล้ว
0: หลังจากนั้น
1: ดวลปืนสนั่นตอน 3:00 นะครับ
0: หนุ่ม18ไปยังไง
1: กระสุนจอดร่างสีชีวิตครับ
0: โอ้ไม่น่าเลยเนาะ
1: ปลุกเคลียร์กันถึงถิ่นทีเดียวเชียว
0: นั่นสิ
1: ชักลูกซองยิงไว้ที่8ตำรวจตามรวบปืนมือปืน
0: ได้ในไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะ
1: เมื่อวานนี้ครับคลิปเหตุการณ์จากมือคว้างจากมือถือ
0: ของชาวบ้านสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้เนี่ย
1: กลุ่มวัยรุ่นทั้งสองฝ่ายขี่รถจักรยานยนต์ดองแดงดองแดงกันมาหลายคัน
0: ไล่ทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ใช้อาวุธมีด
1: ระเบิดปิงปองแล้วก็อาวุธปืน
0: แล้วก็เกิดที่ถนนท้ายหมู่บ้านตำบลปากน้ำนู่น
1: อำเภอเมืองสมุทรปราการช่วงเวลา 3:00 ของวันที่27
0: สร้างความตกกระตือตึกกระจายกับชาวบ้านละแวกนั้นเนี่ยนะ
1: ที่327ก็มาชาวมืดเนี่ยสินะ
0: นั่นสิ
1: ต่อมาไม่นานนะเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สมุทรปราการ
0: รับแจ้งจากโรงพยาบาลเมืองสมุทรปราการว่า
1: บอกว่ามีผู้ถูกได้ยิงบาดเจ็บสาหัสอาการสาหัสเลยแล้วก็เสียชีวิตแล้ว
0: หลังจากมารักษาตัวก็เสียชีวิตเขาชื่ออะไรนะ
1: ธนากรอายุ18ปีถูกอาวุธปืนลูกซองยิงเข้าบริเวณหน้าอกลูกกระสุนลูกปลากระจายเข้าเต็มหลายเม็ดเลย
0: เข้าหน้าอกด้วยอ่ะนะ
1: ภายหลังเกิดเหตุครับท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ
0: ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนเร่งลงพื้นที่ตรวจจากกล้องวงจรปิด
1: ทีนี้ก็ทราบตัวผู้ก่อเหตุ
0: ที่จนกระทั่งรู้ตัวแล้วใช่ไหม
1: รับประกอบด้วยนายเออ
0: ายุ17ปี
1: ไอ้ตาคนนี้ใช้วุฒิปืนยิงผู้เสียชีวิต
0: นายเบียร์อายุ14ปี
1: เป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค
0: ์นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมผู้ร่วมก่อเหตุได้อีกนะ
1: มีหมายจับคดีเก่าเพียบเลย
0: เจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวผู้ต้องหาม
1: าชี้จุดเกิดเหตุบริเวณทางยกระดับการแยกไฟฟ้า
0: ตำบลบางเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย
1: ซึ่งเป็นจุดที่มีการใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียชีวิต
0: มีการยิงกันซะตายเนี่ยนะ
1: จากการสอบสวนผู้ต้องหาสารภาพที่
0: เป็นคนก่อเหตุจริงครับตำรวจ
1: อ้างว่าหลังก่อเหตุก็หลบหนีไปกบดานในพื้นที่บางปู
0: และตำรวจก็ไปจับผมนี่แหละครับ
1: ทำไมตำรวจเก่งอย่างนี
0: ้มีความสามารถนี่นะ
1: เออที่เขาหัวสวไม่เห็นจับได
0: ้อ่า
1: ที่เขาเป็นนี่ก็โกงสอบท้องถิ่นไม่เห็นจับได
0: ้
1: ผมยิงตุ้มเดียวจับผมถึงบ้านเลยดู
0: ท
1: ีนะ
0: ตำรวจไปจับกุมได้พร้อมด้วยอาวุธปืนเนี่ยนะ
1: เป็นไงทีเนี้ย
0: ยิงแ
1: ด่ไข่การนู่นนี่ตำรวจก็ไม่เชื่อหรอก
0: ไม่ปากใจเชื่อเน
1: ี่
0: ย
1: ตอนนี้ต้องเร่งตามหาอาวุธปืนของกลางกัน
0: ไม่รู้เอาไปทิ้งที่ไหนนะ
1: จากการตรวจคนบ้านพักพบอาวุธปืนปากกา1กระบอก
0: อ้าวตำรวจยึดเอาไว้
1: ครับ
0: อืม
1: อ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นมาเนาะ
0: ยิงกัน
1: ครับ
0: ก็โดนแจ้งข้อหาด้วยฆ่าคนตายเนี่ย
1: พยายามฆ่าพกพาอาวุธปืนโอ้กระปืนก็บอกเดียวไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวเท่าไหร่เลยนะเนี่ย
0: คดีหลายข้อหาเลย
1: เออไอ้หนูเอ้ยยุคมานานก็ยังเพิ่งน้อยนิดคิดผิดตั้งแต่ต้นมันจะแย
0: ่นั่น
1: อยากยิงปืนอยากยิงคว้ามีดไปฟันใครก็อย่าไปชอบไปรังแกที่แน่ๆเชิญไปปักใต้บ้านเราสิ
0: ไปสมัครเป็นทหารเป็นรั้วของชาติไป
1: สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยกำลังต้องการคนหาไล่ล่าไอ้พวกเนี่ย
0: ห้าคนเนี่ยนะ
1: เออที่มาฆ่า ทหารทานเราเนี่ยกําลังรับสมัครเลยนะไปเถอะ
0: คนร้ายเนี่ยนะ
1: อยู่ว่างๆก็ไปดิไอ้สมัครเลยยังไงได้ยิงแน่ได้ถือมีดแน่ได้ถือปืนแน่
0: มีใครบ้างอ่ะเนี่ย
1: ได้ถือระเบิดแน่
0: ที่เขาตามล่ากันอยู่เนี่ย
1: อาซันมะดาเ
0: อ
1: สมาแอลเจเวแล้วก็ซันเดลละมะเม
0: อ
1: ีกคนหนึ่งชื่ออะไรก็ไม่รู
0: ้นาน
1: อ่านลำบากก็ยากเย็นเหลือเกิน
0: หาคนเนี่ย
1: ครับ
0: ปิดป่าแล้ว
1: ตัวหนังสือไทยอ่านได้แต่ว่าเขาให้มาไม่เต็มไงเนี่ยนี่ครับนี่อิสมาเอลจะแวไอ้คนแรกเนี่ยอาซีซันมาดาเ
0: อ
1: คนที่สามเนี่ยอับดุลเลาะมะแซคนที่สี่นี่มะชาฟีดีโม
0: เนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ทหารกำลังไล่ล่าอยู่เนี่ยนะ
1: กรมทางหลวงชนบทแจ้งปิดทางเบี่ยงการจราจรถนนราชพฤกษ์ขาเข้าขาออก
0: ถึง19ตุลาคมนี้นะ
1: แหมผมเพิ่งผ่านมาหมาดๆเลยถนนเส้นนี
0: ้เส้นเนี้ย
1: ครับพื้นที่ทางเบี่ยงปิดก่อน
0: อ๋อปิดไม่ให้เข้าไป
1: ใครจะผ่านเส้นทางนี้นะ
0: ถนนนี้อีกแล้วใช่ไหม
1: ถนนทางหลวงชนบทเนี่ยโดยสำนักบำรุงทางจะทำการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะฮะเพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรถนนราชพฤกษ์ช่วงกิโลเมตรที่6บวก400
0: นาน
1: ถึงกิโลเมตรที่9บวก900ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกถึง19ตุลานะครับคุณผู้ฟัง
0: หลายวันเหมือนกันนี่
1: ใครจะผ่านแถวนั้นเป็นเดือน
0: สิงหากันยาตุลา3เดือนน่ะ
1: แล้วก็31ตุลาเนี่ยวัดบางพึ่งเขาทอดกฐินกันนะ
0: ไปทอดกฐินกันนะ
1: ใครจะเป็นเจ้าภาพสร้างสะพานให้เสร็จสักที
0: สะพานข้าม3โลกอะไรเนี่ยนะ
1: คณะกรรมการเจ้าวาดวัดบางพึ่งอ่ะหาลิเกโชเล่ไปเล่นสักปีเถอะ
0: ไปได้เลยนะบอกกัน
1: ปีก่อนนี่ก็หาคณะเพชรน้ำหนึ่งไปปีนี้ลองดูสิครับ
0: นาน
1: โชเอ๋ยโชเล่ เขาเล่นลิเกแล้วมันดีจริงๆ
0: มีอะไรก็ติดต่อกันนะโชเล่พงษ์ริน
1: โอ้ตอนนี้ประเทศไทยเราดังหลายเรื่องนะ
0: เรื่องอะไรอ่ะ
1: น้องเน่ๆก็ดังใช่ไหม
0: เน่ๆเนี่ยเขาดังอยู่แล้วล่ะ
1: เมื่อวานได้ประมูลเสื้อไปตั้งแสนกว่า
0: ตัวเดียวเนี่ยนะ
1: ใช่
0: แต่เขาก็ให้
1: นี่ยังไม่ได้แชมป์นะยังไม่ได้เป็นแชมป์ก็ชาเลนจ์อเมริกานะ
0: ต้องเดินทางไปนะ
1: แต่อีกคนหนึ่งครับ
0: ใครอีกล่ะ
1: น้องเป่าเป้ยโชว์พลังเสียงระดับโลกคว้า13เหรียญทอง21เหรียญรางวัล10โล่รางวัลบนเวทีโลกครับ
0: โอ
1: ้แหมสร้างความภาคภูมิใจกับประเทศไทยเมื่อ
0: นางสาวอะไรเนี่ย
1: พัชรนัทยันยงกาศิริหรือว่าน้องเป่าเป้ยน
0: ัก
1: เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน
0: บุตรสาวของใครนะ
1: พลตำรวจตรีหญิงอมรรัตนชัยวิวัฒน์ครับ
0: โอ้เป็นลูกของ
1: ครับ
0: ข้าราชการเนี่ย
1: ครับเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน World Championship of Professional Art 2026ที่นครลาสเวกัสอเมริกา
0: อเมริกาเหมือนกันนี
1: ่ซึ่งเป็นเวทีศิลปะการแสดงระดับโลกครับ
0: ระดับโอ้โห
1: การแข่งขัน23ประเภท
0: โอ้โห
1: และก็คว้ามาได้21เหรียญรางวัลประกอบด้วย13เหรียญทอง
0: 5เหรียญเงิน
1: และ
0: 3เหรียญทองแดงเนี่ย
1: นะครับพร้อมรับ Division Championship จำนวน10รางวัลในรุ่นอายุไม่เกิน15ปี
0: นับว่าเป็น1ตัวแทนของประเทศไทยเนี่ย
1: ที่ทำผลงานโดดเด่นที่สุดในการแข่งขันครั้งนี้ครับ
0: จะเอาเหรียญกลับมาหมดไหมแล้วเนี่ย
1: นั่นน่ะสิเรื่องเหมารถ2แถวมาที
0: ่
1: นอกจากนี้ยังได้เชิญเข้าร่วมPrivate GoSeeจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบันเทิงระดับนานาชาติซึ่งเป็นการคัดเลือกผู้มีศักยภาพ
0: เพ
1: ื่อโอกาสก้าวหน้าสู่เส้นทางศิลปิน
0: และนักแสดงระดับสากลด้วยนี่
1: เอาละสิครับขณะเดียวกันน้องเป่าเป้ยยังเป็นสมาชิกวง 24K ร่วมกับน้องชารินสินทะถาวรพรีมวัฒนพรมวง 24K เนี่ย
0: 24K สามารถ
1: คว้า7เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดง
0: แล้วก็โล่คะแนนสูงสุดด้วย
1: Division Championship 5
0: โอ้ได้รับโล่รางวัล
1: 5รางวัล
0: สุด
1: สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยบนเวทีโลกอย่างงดงาม
0: นั่น
1: พวกอ่านถูกมั้ยเนี่ย 24K มันก็ต้อง 24K เนาะหรือวง24 King ถ้า King นี่แหม่มจริงแหม่มเค้กเจ๊ก King ไม่ได้นะเนี่ยนะสักครู่เดี๋ยวกลับมาดีกว่าน
0: ั่น
1: ไปฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งฝากไว้ด้วยนะเพลงแรกที่จบไปเนี่ยแผ่นดินพนราย
0: นั่น
1: เพลงที่สองครับ
0: เอง
1: ฝากรักฝากใจ
0: นะ
1: ลงทุนทำล้วนๆครับยอดวิวยังไม่ถึง 2,000 เลยเพิ่งได้พันกว่ากันนั่นเองตั้งแต่เดือนมีนาเมษาพฤษภามันเนี่ย ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปดูใน YouTube กันหน่อยดิ
0: ไปดูได้นะ
1: ครับเพลงฝากรักฝากใจในน้องคมอัครพลนะ
0: นักร้อง

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: เมื่อวานนี้ท่านพลโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนกลางเนี่ยนะได้ใช้นำกำลังกว่า100นายนะครับ
1: นำหมายศาลอาญาเข้าปิดล้อม
0: ตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรี
1: หลังจากสืบทราบมา
0: ว่าที่นี่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มทุนสีเทาครับ
1: ทุนเทาอีกแล้ว
0: ทีนี้จากการตรวจสอบพบ
1: ภายในโรงแรมเนี่ย
0: มีผู้เข้าพักอาศัยกว่า40คนครับ
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนเนี่ย
0: หรือแม้กระทั่ชาวไทยใหญ่แล้วก็ชาวเมียนมา
1: พร้อมกันนี้
0: ยังตรวจยึดของกลางกว่า200รายการประกอบด้วย
1: ยาเสพติดเคตามีน
0: แฮปปี้วอเตอร์
1: อุปกรณ์การแบ่งยาเสพติดเนี่ย
0: อุปกรณ์เปิดบ่อนพนันนั่นที่เช่นชิปพนันเนี่ยยังให้หายได้ในชิปตัวเนี้ยเก็บไว้ให้ดีนะหนู
1: เออ
0: ยังให้หายได้นะ
1: นาน
0: ไพ่เอ้ยลูกเต๋าเอ้ยแผ่นคาบาล่าอุปกรณ์ไฮโลเงินสด
1: บัญชีธนาคาร
0: บัตร ATM โทรศัพท์แล้วก็ข้อมูลจากระบบกล้องวงจรปิดครับ
1: การจับกุมก็มีชาวจีนวัย33ปี
0: ในข้อหาจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ก็คือเตมินเคตามีนนะครับ
1: มีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วย
0: มันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน
1: พร้อมกับจับกุมชาวเมียนมา3รายอายุ24และอายุ31ปี
0: ในข้อหาลักลอบเข้ามาอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่รับอนุญาต
1: การจับกุมครั้งนี้ก็มีประชาชนเขาร้องกองปราบนะ
0: บอกว่าโรงแรมดังกล่าวมีชาวจีนเข้ามาออกเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออก24ชั่วโมงนะแต่ไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าพัก
1: อีกทั้งยังพบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนพนันด้วย
0: จัดปาร์ตี้เสพยามั่วสุมกันเป็นประจำจึงมีการรวบรวมพยานหลักฐานและเฝ้าติดตามพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
1: แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนะ
0: ผลการตรวจสอบพบว่าโรงแรมมีระบบรักษาความปลอดภัยแน่หนาผิดปกติ
1: ตั้งแต่ร้านจอดรถเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
0: คอยแจ้งกันมาถึงลูกค้าผ่านวิทยุสื่อสารก่อนจะพาขึ้นลิฟต์ใช้คีย์การ์ดเฉพาะจากนั้นก็ต้องเดินขึ้นบันไดไปยังชั้น7แล้วก็ชั้น8
1: แล้วก็มีบุคคลถือกุญแจประตูให้
0: เปิดประตูให้คอยเปิดคอยปิดให้แม้แต่พนักงานทำความสะอาดก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปด้วย
1: ไม่ให้เข้าไปด้วยไง
0: ทีนี้จากแนวทางการสืบสวนพบว่ากลุ่มจีนเทาเช่าโรงแรมทั้งหลังไว้รองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะ
1: เฉพาะชั้น2ชั้น6นี่ใช้เป็นที่พัก
0: ชั้น7ชั้น8ดัดแปลงเป็นบ่อนพนันและสถานที่จัดปาร์ตี้ยาเสพติด
1: มีแบบนี้ด้วย
0: มีการจัดรถตู้รับส่งลูกค้าจากสนามบินนะ
1: พร้อมให้บริการครบวงจรเนี่ย
0: ทั้งที่พักการพนันยาเสพติดบริการทางเพศ
1: มีด้วยหรือไง
0: บุคลากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนนะ
1: แล้วก็สามารถควบคุมมาไว้ได้
0: นะครับสามารถควบคุมพื้นที่และป้องกันการแทรกซึมของบุคคลภายนอกได
1: ้คือบุคคลภายนอกจะเข้าไปลำบากกันนะเจ้าหน้าที่พบข้อมูลเนี่ย
0: เมื่อปี66ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเคยเข้าตรวจโรงแรมแห่งนี้แล้ว
1: แล้วก็จับกลุ่มนักพนันชาวจีนไปได้ทั้งหมด26ราย
0: ชาวไทยอีก
1: 23ราย
0: ยึดโต๊ะพนันเครื่องสล็อตอุปกรณ์การพนันจำนวนมาก
1: ก่อนที่โรงแรมนี้จะปิดปรับปรุง
0: และกลับมาเปิดดำเนินการอีกครั้งภายในใต้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบรับกุญ
1: รับคุณกว่าเดิมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้
0: สอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนในการว่าตนเป็นเพียงหัวหน้าคนงานของโรงแรม
1: แล้วก็มีหน้าที่นำยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าตามคำสั่งครับ
0: โดยยาเสพติดจะถูกนำไปฝากไว้ในห้องพัก
1: เมื่อมีคำสั่งซื้อ
0: ก็จะนำไปส่งตามจุดนัดหมายซึ่งลูกค้ามารับเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาเสพติดแล้วก็เป็นเงินสดจำนวน
1: 110,000บาท
0: ที่พบในตู้เซฟอ้างว่าไม่ใช่ของตน
1: ถึงขนาดที่ผู้ต้องหาชาวเมียนมาทั้ง3คนเนี่ย
0: รับสารภาพว่าลักลอบเข้ามาทำงานก่อสร้างในประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย
1: เอามาทำก่อสร้างไง
0: ภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: และขยายผลติดตามตัวผู้ร่วมกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: นานโอ้โห
0: บ้านหมีบ้านตัวเองหมีไม่หมาหมาบ้านเขาเนี่ย
1: เป็นของเทาเนี่ยนะ
0: แกไม่รักประเทศไทยเลยนะจริงๆนะบ้านเรามันรวมรุ่นเนื้อชาติเชื้อไทยจริง
1: ๆหมากันหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: ผัด
0: ตายแล้วเวลาหมดแล้วเนี่ย
1: หมดเวลาไง
0: ยังไม่ได้อ่านเรื่องโจรงัด
1: กุฏิ
0: กุฏิพระเลยขนเงินไปเกี้ยงเลยแกก็เก็บไว้เงินไว้รักษาตัวพยายามแกป่วยเนาะ
1: แล้วเอาไปหมดเลย
0: หลายปีแล้วถูกขโมยกว่า10ครั้งเนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: โจรใจร้าย
0: พระเดชพระคุณลุงพ่ออยู่ตําบลหนองกี่อยู่น่ะ
1: รักกระทั่งเงินพระเนี่ยบาปจริงๆนี
0: ่6ชีวิตเข่าสุดไฟไหม้บ้านสนั่นเปลวเพลิงลุกท่วมเผาวอดหมดทรัพย์สินที่หามาทั้งชีวิตบ้านก็หมดทรัพย์สินก็หมด
1: ไฟก็ไม่น่าไหม้เลย
0: ที่เชียงคำนะที่เชียงคำจังหวัดพะเยาเนี่ย
1: นั่นน่ะไม่น่าไหม้เลย
0: ที่ตําบลนางทองพอไปบ่อยเนี่ยตําบลนางทองเนี่ยนะ
1: คุณเนี่ยนะ
0: โอ้ยภาคเหนือเนี่ยผมทะลุปุ๊บป่องหมด
1: ไปบ่อยเหมือนกันเนาะ
0: อ่ะคืนเวลาให้สถานีแล้ววันนี้4โมงเย็น
1: ไปกันที่ตลาดนัดไห่สี่หูตำบลไม้ดัดบาราจันสิงห์บุรีนะ
0: โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: มากขึ้นสายตาก็ไม่เบิดเดิมฮ่านี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดีกินแล้วจะปลอดภัยไหมลูกปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้างสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
3: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้ว
4: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล.AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม
2: ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
1: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี 28-31 ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083-8686-083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
5: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
6: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาว
0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
9: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
8: 9025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
10: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
10: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
7: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

วัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยขอใช้สิทธิ์เพลงจากคุณฝนธนสุนทรนะคะติดตามฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้วันสำคัญค่ะคุณผู้ฟังคะ28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ช่วงเช้าพระสงฆ์นิกรชาวไทยก็จะร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลช่วงหัวค่ำก็จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะสัปดาห์นี้ก็จะหยุดกันไปแบบยาวๆหลายวันเลยค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพระใหญ่วันอาสาฬหบูชาตามมาด้วยวันเข้าพรรษา3วันนะคะมีคุณผู้ฟังหลายท่านที่ถือโอกาสลางานหยุดยาว9วันส่วนคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์กับปุ้มสันธนีคุณผู้ฟังก็รอกันนิดหนึ่งนะคะจะได้รับพัสดุก็ในวันศุกร์ปุ้มก็จะพยายามให้ได้รับภายในวันศุกร์กันทุกท่านเลยติดตามฟังข่าวกับปุ้มแล้วก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพร่างกายกับสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นเบาหวานกินจิราดูแลและบำรุงดวงตาป้องกันภาวะเบาหวานขึ้นตา BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะพร้อมทั้งเรื่องราวของเกษตรกรถ้าคุณฟังปลูกข้าวนะคะมีวัคซีไรส์มีวีซ่าเร่งรวงแล้วก็มีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นส่วนทางด้านของพืชไร่ไม้ผลปลูกใหม่มีวัคซีเน่1เร่งยอดเร่งใบใช้วัคซีเน่1ผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่ก็มีวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวค่ะลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำนะคะติดต่อสั่งซื้อกับปุ้มได้เลยค่ะปราบหนอนปราบหนูปราบราปุ้มมีทุกอย่างถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้หนูกวนในบ้านในยุ้งฉางในนาในไร่ในสวนสมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดใช้ได้ทุกที่เลยค่ะโรงรถนาข้าวพืชไร่ในสวนหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดกลิ่นหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมจะซื้อผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยส่วนมากจะตกตอนเย็นๆบ้านปุ้มอ่ะก็จะเป็นในช่วงเย็นๆนี่แหละที่ฝนตกพอบ่ายๆมาอ่าวแล้วกลางวันนี่ร้อนเลยนะคะคุณผู้ฟังแดดแรงเชียวพอบทจะตกครึ้มๆมาตกเลย
อุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาฝนตกหนักถึงหนักมากวันนี้ถึง30กรกฎาคมนะคะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระมัดระวังค่ะวันนี้ก็จะมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากนะคะหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีตราดระนองและพังงาอันนี้จะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักมากส่วนภาคเหนือจะมีพื้นที่ฝนตกหนักแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรและศรีสะเกษส่วนภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สระบุรีภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ระยองภาคใต้ก็มีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังอันนี้เป็นพื้นที่ฝนตกหนักสำหรับวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกคอยติดตามกันนะคะในขณะที่ฝนตกเฝ้าระวังแต่ปรากฏว่าเกาะสมุยค่ะตอนนี้กำลังวิกฤตภัยแล้งรุนแรงมากที่เกาะสมุยค่ะแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปานี่แห้งขอดกันเลยทีเดียวการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบมาเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงอันเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญส่งผลให้แหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยแห้งขอดจนไม่สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำประปาได้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยเหลือแหล่งน้ำสำหรับจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำจากระบบท่อส่งน้ำจากฝั่งแผ่นดินใหญ่เพียง 16,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำบนเกาะสมุยที่ต้องการเฉลี่ยวันละประมาณ 34,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยเขาก็จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแผนการสลับจ่ายน้ำเพื่อให้สามารถจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมผู้ใช้น้ำทุกพื้นที่ก็จะแบ่งจ่ายเป็นโซนค่ะตามวันที่กำหนดแล้วก็ต้องขอความร่วมมือให้ใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็ใช้เท่าที่จำเป็นและสำรองไว้ในช่วงที่มีการสลับใช้ค่ะเวลานี้เปิดโซนนี้เวลานี้เปิดโซนนี้เวลานี้เปิดโซนนี้เนี่ยแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญด้วยเนี่ยค่ะเนื่องจากภัยแล้งนี่ที่เกาะสมุยนะคะที่อื่นๆก็เหมือนกันอย่าชะล่าใจว่าฝนตกมาเรื่อยๆบางพื้นที่อาจต้องมีการกักเก็บเตรียมไว้ใช้ในเวลาที่ขาดแคลนนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งพื้นที่และเป็นตัวอย่างให้เห็นมีเหตุด่วนในกรุงเทพอีกแล้วอาคาร3ชั้นทรุดตัวลงมาแล้วก็ทรุดลงมาใส่บ้านพักชาวบ้านในซอยรัชดา7ย่านห้วยขวางประมาณ 4:30 นตอนเย็นนะคะมีรายงานจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางว่าเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนเนี่ยเกิดทรุดตัวลงมาในซอยประชาสงเคราะห์28แขวงและเขตดินแดงเป็นอาคาร3ชั้นที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ห้วยขวางก็นำกำลังไปจุดเกิดเหตุไม่มีผู้ติดค้างแต่อย่างใดแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบในส่วนของ
ความคืบหน้าผู้อำนวยการเขตดินแดงก็ได้เปิดเผยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางปานิสราเนธราธเนธารธรผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมคณะผู้บริหารเขตก็ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในซอยประชาสงเคราะห์28พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวตัวอาคารเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนไม่ใช่อาคารถล่มตามที่แจ้งค่ะโดยระหว่างการรื้อถอนเนี่ยมันมีการทรุดตัวลงมาทำให้เศษวัสดุบางส่วนตกไปใส่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายไป3คูหาจากการสอบถามผู้รับเหมานางสาวจิราวรรณโพงานหัวหน้าคนงานก็แจ้งว่าอาคารดังกล่าวเนี่ยเป็นอาคารสูง5ชั้นอยู่ระหว่างการรื้อถอนแล้วก็ขณะเกิดเหตุเนี่ยเหลือประมาณ3ชั้นผู้รับเหมายังไม่ได้ประสานกับสำนักงานเขตดินแดงก่อนดำเนินการรื้อถอนและได้ยืนยันว่าจะรับผิดชอบซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบผู้อำนวยการเขตดินแดงก็ได้กำชับค่ะให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนหรือทรัพย์สินโดยรอบแล้วก็ให้เร่งแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนี่ค่ะจะรื้อถอนจะก่อสร้างมันก็ต้องมีการแจ้งให้เขตพื้นที่ได้ทราบไม่ใช่นึกจะทำก่อทำนึกจะก่อสร้างก็ก่อสร้างนึกจะรื้อก็รื้อไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเพราะบางส่วนเนี่ยอยู่ในชุมชนก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในบริเวณโดยรอบด้วยนะคะปุ้มมีเรื่องของข่าวนี้มาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นความคืบหน้ากรณีทารก5วันเสียชีวิตคุณแม่ก็มาเปิดใจหลังจากสูญเสียลูกที่เพิ่งคลอดได้5วันไม่ได้ใส่ร้ายใครแล้วก็อยากให้ตรวจสอบการจัดเลี้ยงประเด็นตั้งโต๊ะอาหารในห้อง ICU เนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ที่อาคารมารีนอนทาวเวอร์ช่อง3นะคะคุณแม่ของทารกที่เสียชีวิตหลังจากที่คลอดได้5วันก็มาเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าลูกเนี่ยมีอาการแย่ลงตั้งแต่วันที่20ที่ผ่านมาแต่ทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้โทรศัพท์แจ้งแม่ตั้งแต่วันแรกผ่านไป1วันจนวันที่21เวลา9โมงคุณพ่อคุณแม่เดินทางมาถึงโรงพยาบาลสิ่งที่ได้เห็นคือพยาบาลนั่งรวมกันอยู่ประมาณ6คนแต่ไม่มีใครเข้าไปดูแลหรือว่าเปิดประตูให้คุณแม่เข้าไปดูลูกจนต้องร้องขอถึงได้ยอมเปิดประตูให้เข้าไปดูคุณแม่ของเด็กก็ระบุว่าถ้าวันนั้นสนใจลูกมากกว่านี้หนูน้อยอาจจะยังมีชีวิตอยู่ต่อเพราะว่าก่อนหน้านี้ยังสามารถจะรักษาได้แต่ต้องเสียชีวิตในอีกวันนึงทำให้แม่ก็ยังติดใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีเรื่องราวผิดปกติหรือไม่ส่วนกรณีภาพจากกล้องวงจรปิดคุณแม่ก็ระบุว่าอยากให้ตรวจสอบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะภาพที่พยาบาลเปิดประตูนำไม้และดอกไม้ออกมาก่อนจะกลับเข้าไปด้านในยืนยันว่ามีบุคคล6คนอยู่ข้างในแล้วก็รับประทานอาหารจริงทางด้านแม่ของเด็กยืนยันนะคะว่าไม่ต้องการใส่ร้ายหรือว่ากล่าวหาใครแต่อยากให้ตรวจสอบว่าสิ่งที่ครอบครัวพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงบุคคลที่ปรากฏในภาพเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่เข้าไปรับช่อดอกไม้แล้วก็ร่วมกิจกรรมโดยคุณแม่ไม่ต้องการใส่ร้ายใครและไม่อยากให้เด็กอื่นต้องมาเจอสภาพแบบที่ครอบครัวของเธอเจออยากให้ผู้ใหญ่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบและช่วยทำให้ระบบดีขึ้นและไม่มีการกระทำในลักษณะแบบนี้อีกสำหรับข้อมูลที่มีการแจ้งมาเนี่ยโรงพยาบาลแห่งนี้อาจเคยมีการจัดเลี้ยงมาก่อนหน้านี้แม่ของเด็กก็ระบุว่าหากมีโอกาสพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องก็อยากให้ตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้น

ปอดแพทย์ก็แจ้งว่าน้องอาจไม่แข็งแรงและอาจต้องเข้ารับการรักษาในห้อง ICU 20กรกฎาคมประมาณ 11 นาฬิกาคุณแม่ก็เดินทางไปอัปเดตอาการของลูกค่ะโดยแพทย์และพยาบาลก็แจ้งว่าน้องอาการดีขึ้นนะสามารถปรับยาและลดการช่วยหายใจลงได้ทำให้คุณแม่รู้สึกดีใจแล้วก็พูดคุยกับพ่อว่าน้องอาจจะได้ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อรักษาตัวและมีโอกาสหายดีทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่าเราจะได้เลี้ยงน้องกันแหละพยาบาลก็แจ้งว่าของใช้น้องหมดให้คุณแม่ไปซื้อมาคุณแม่ก็ให้พ่อไปซื้อค่ะแล้วก็เกรงว่าจะไม่ทันเยี่ยมในช่วงบ่าย2ก่อนที่แม่จะกลับมาถึงโรงพยาบาลประมาณบ่ายโมงครึ่งนำของไปให้พยาบาลที่ห้องพอแม่เดินเข้าไปก็ระบุว่าได้กลิ่นอาหารเมื่อเดินเข้าไปใกล้เตียงของลูกก็เห็นว่ามีบุคลากรกำลังถ่ายภาพเซลฟี่รับดอกไม้มีโต๊ะอาหารที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ติดกับเตียงของลูกมีเพียงม่านพลาสติกใสๆกั้นตรงกลางเท่านั้นเองแล้วพยาบาลก็แจ้งว่าวันนั้นไม่สะดวกที่จะให้เยี่ยมนอกจากใช้เนื่องจากว่าใช้พื้นที่ในการจัดเลี้ยงคุณแม่ก็เลยไปรออยู่ที่ประตูทางเข้า ICU ก่อนออกจากห้องก็เห็นมีคนเดินเข้าออกบริเวณโต๊ะอาหารไม่ได้สวมรองเท้าหรือว่าเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็ยังไปยืนอยู่บริเวณตู้อบของลูกโดยไม่มีใครห้ามหรือพูดอะไรทำให้แม่ไม่สบายใจและบอกกับพ่อของน้องจนต้องตัดสินใจออกไปรอด้านนอกและรอว่าเมื่อไหร่งานเลี้ยงจะเลิกประมาณบ่าย3ค่ะคุณแม่ถูกเรียกเข้าไปพูดคุยชี้แจงว่ามีการจัดเลี้ยงต้อนรับพยาบาลคนใหม่เลี้ยงส่งพยาบาลคนเก่ารวมถึงต้อนรับคุณหมอคนใหม่แล้วก็เลี้ยงส่งคุณหมอคนเก่าจึงไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยมคุณแม่ก็ถามว่าจัดงานลักษณะแบบนี้อยู่ในห้อง ICU แบบนี้เนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อเพิ่มไหมแพทย์และพยาบาลก็ตอบพร้อมกันนะคะว่าหากน้องจะติดเชื้อเพิ่มก็อาจจะเกิดจากเครื่องมือแพทย์และเครื่องช่วยหายใจเนื่องจากน้องอยู่ในตู้อบแล้วก็มีม่านกั้นจึงไม่น่าจะติดเชื้อจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะคุณแม่ก็พูดอะไรไม่ได้ก็ได้แต่กลับแล้วก็รอที่จะไปดูแลลูกในวันรุ่งขึ้น21กรกฎาคมประมาณบ่ายโมง20โรงพยาบาลก็พยายามจะโทรหาคุณพ่อค่ะคุณพ่อไม่ได้รับสายก็เลยโทรหาคุณแม่แล้วสอบถามว่าทำพิธีเผาศพลูกหรือยังถ้าดำเนินการเสร็จแล้วให้นำใบมรณบัตรไปแจ้งเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิ์บัตรทองในการรักษาของแม่ด้วยคุณแม่ก็ไม่ได้โต้เถียงอะไรนะคะประมาณ 18 นาฬิกาวันที่21กรกฎาคมก็เลยตัดสินใจติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านเพจมูลนิธิคุณปวีนาเพื่อขอให้ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับร่างของน้องเพราะว่าคุณแม่ยังติดใจการเสียชีวิตนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณแม่เล่ามาทีนี้ทางด้านของโรงพยาบาลอ่างทองค่ะนะคะเขาก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวสื่อก็ถามสอบถามเขาก็ชี้แจงปรากฏว่าคลิปวิดีโอในช่วงบางตอนของการแถลงข่าวของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลอ่างทองเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีบุคลากรทางการแพทย์มีสีหน้าคล้ายๆกับยิ้มหรือหัวเราะในระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยมันก็เลยเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจกับครอบครัวแล้วก็ประชาชนที่ติดตามข่าวว่าประเด็นแบบนี้เนี่ยมีการยิ้มเกิดขึ้นทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องยิ้มไหมมันเป็นภาพที่เวลาสั้นๆทางโรงพยาบาลก็เลยมาชี้แจงค่ะว่ามันเป็นภาพสั้นๆที่เกิดขึ้นระหว่างการรับฟังคำถามจากผู้สื่อข่าวในประเด็นที่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะดำเนินคดีกับญาติผู้เสียชีวิตหรือไม่ซึ่งเป็นคำถามที่บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยไม่ได้คาดหมายมาก่อนว่าจะได้ยินคำถามแบบนี้ก็เลยเกิดปฏิกิริยามีสีหน้าตามธรรมชาติขณะที่กำลังตั้งใจรับฟังคำถามโดยไม่มีเจตนาจะยินดีล้อเลียนหรือขาดความเคารพต่อผู้เสียชีวิตหรือครอบครัวแต่อย่างใดนะคะแล้วก็ยืนยันว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคารพต่อผู้รับบริการทุกคนไม่มีเจตนาที่จะสื่อสารหรือแสดงออกในลักษณะที่ไม่เหมาะสมที่จะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อมูลรอบด้านอย่างโปร่งใสเป็นธรรมเพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏโดยเร็วอันจะนำไปสู่ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน
ขาไม่ได้ยิ้ม

0: ต่เขาตั้งใจฟังมากเกินไปเนี่ยค่ะแล้วก็กำลังงงกับประเด็นคำถามของสื่อว่าไม่คิดว่าจะถามแบบนี้มันก็เลยเป็นอากัปกริยาของการแสดงออกทางสีหน้านิดนึงก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องราวของโรงพยาบาลแล้วเนี่ยก็มีเรื่องของรพ.ส.ต.หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะดราม่าแอดริกเพจ Facebook ชื่อดังเขามีข้อความร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งออกมาเปิดเผยถึงภาระงานและก็ระบบการประเมินผลที่กำลังสร้างปัญหาให้กับคนทำงานในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวเขาระบุแบบนี้ค่ะว่าปัญหาสำคัญของรพ.ส.ต.หลายแห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยนะคะโดยเฉพาะขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรไม่เพียงพอเกณฑ์เป้าหมายในการตรวจคัดกรองและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากประชากรทั้งหมดในเขตรับผิดชอบเนี่ยนะคะคำนวณจากประชากรทั้งหมดไม่ใช่จากประชาชนที่เข้ามาใช้บริการจริงเนี่ยนะคะหลายพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการตรวจคัดกรองได้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้วก็นำไปสู่การกดดันแล้วก็ลดงบที่จัดสรรลงมาค่ะทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแห่งถูกลดงบประมาณของเดิมก็ไม่ค่อยจะพออยู่แล้วลดลงมาอีกเนี่ยก็เลยอยู่ในภาวะจำเป็นต้องจัดทำข้อมูลตัวเลขเพื่อรักษาผลงานให้ได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการดูแลประชาชนในพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังชี้แจงนะคะว่าประชาชนบางรายเนี่ยย้ายที่อยู่ไปแล้วแต่ยังมีประวัติการตรวจคัดกรองโผล่ในพื้นที่เดิมทำให้เป็นปัญหาของระบบฐานข้อมูลค่ะแสดงสิทธิ์ว่าบุคคลนั้นยังอยู่ในเขตรับผิดชอบเดิมแถมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแห่งเนี่ยอยู่ในพื้นที่ไม่สามารถที่จะยืนยันประชาชนในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องถึง 100%นะคะก็ทำให้เกิดรอยรั่วแล้วก็ข้อจำกัดเนี่ยค่ะแล้วก็บุคลากรด่านหน้าก็ต้องแบกรับภาระเอกสารที่เกินจริงเป็นการตกแต่งข้อมูลเพื่อความอยู่รอดของหน่วยงานแล้วก็เป็นกระแสสังคมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาแก้ไขกันต่อไปเรื่องของงบประมาณค่ะอย่างที่บุ้มบอกเวลาปีนี้เงินเหลือคืนไปปีหน้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเหลือก็ต้องแจงใช้ให้หมดปีนี้งบประมาณได้มาเท่านี้ก็ต้องเคลียร์ให้หมดห้ามเหลือถ้าเหลือคืนก็ปีหน้าไม่ได้เลยขอโดนหั่นไปอีกประมาณนี้ค่ะแล้วก็เหมือนกับในบางภาคส่วนก็มีการลดตัวเลขลงมีเรื่องของข่าวลือทหารเขมรเตรียมปะทะหนักสั่งลุยยึดปราสาทตาเมือนทมและโอนสเม็ดคืนมีรายงานสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายความมั่นคงก็ยังเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาอย่างใกล้ชิดหลังจากพบความเคลื่อนไหวและมีการเสริมกำลังขยับเคลื่อนย้ายฐานตรงข้ามช่องสเม็ดตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ขยับเข้ามาประชิดมากขึ้นรวมทั้งมีการยั่วยุต่างๆขณะเดียวกันก็เกิดกระแสนายกรกฎเกตแก้วอดีตหน่วยกล้าตายนินจาร้อยจู่โจม911ชค513ค่ายปักธงชัยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าประมาณ 23-24 กรกฎาคมเนี่ยมีข่าวมาจากทหาร BHQ ของกัมพูชาว่าฮุนเซนจะให้ปะทะกับไทยในช่วงสิ้นเดือนนี้และต้นเดือนหน้าแต่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่เพื่อสร้างผลงานและเรียกคะแนนนิยมที่จะมีการเลือกตั้งในปีหน้าต้องการให้ชาวกัมพูชามองว่าตัวเองเนี่ยเป็นวีรบุรุษเป็นคนที่สั่งให้ทหารมารบเอาจุดที่ฐานไทยยึดอยู่เขาบอกประชาชนของเขาว่านั่นคือแผ่นดินของกัมพูชาจำเป็นต้องรบโด ดยมีแนวรบสุ่มเสี่ยง4จุดคือปราสาทตาเมินทมโอนเสม็ดเนิน745แล้วก็ซัมแต๋ห้วยตามาเรียเป็นต้นโดยสั่งการให้ทหาร BHQ เนี่ยยั่วยุในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณโอนเสม็ดข่าวดังกล่าวถูกประชาชนนำออกมาพูดในวงกว้างถึงการที่จะเกิดสงครามในรอบที่3โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ชายแดนแม้จะมีกระแสข่าวดังกล่าวนะคะพื้นที่โอนเสม็ดอำเภอกรุงสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยอยู่ตรงข้ามกับชายแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่มาสอบถามบริเวณตลาดการค้าชายแดนช่องจอมนะคะประชาชนก็ดำเนินชีวิตปกติค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็เปิดตลาดเปิดร้านขายข้าวของเหมือนเดิมถึงแม้จะบางตาฝนจะตกลงมาแต่แม่ค้าก็ไม่ย่อท้อค่ะตลาดชายแดนซบเซาจากผลการสู้รบตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาแต่คนชายแดนก็จำเป็นต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำเพื่อความอยู่รอดแม่ค้าบอกว่าชายแดนช่องจอมขายไม่ค่อยดีคนเงียบแต่ก็พอขายได้นะคะฝนก็มาตกคนไม่ได้มาเที่ยวค่ะก็ต้องสู้ทำมาหากินพอมีกระแสข่าวเนี่ยกลัวนะแต่ก็ยังทำมาหากินตามปกติค่ะไม่ถ้าไม่สู้จะเอาอะไรกินแล้วก็ยังยืนยันนะคะว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็พร้อมอพยพชินแล้วสถานการณ์แบบนี้ไม่ตื่นตระหนกจะมีข่าวลืออะไรมาก็เฉยเฉยละจะล่ำลือกันยังไงก็แล้วแต่ถึงเวลาที่จะต้องอพยพเตรียมอพยพก็พร้อมนี่ค่ะคนไทยนะคะพร้อมแน่นอนทำอะไรก็ได้ให้ทำอะไรก็ทำได้ไม่ได้ตื่นเต้นกับข่าวลือแต่อย่างใดแต่ว่าเพื่อความมั่นใจนะคะในการที่จะติดตามข่าวสารรับฟังข่าวสารจากหน่วยราชการแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บหนึ่งค่ะจดเบอร์ปุ้มไว้แล้วโทรมาได้08551790250855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย ลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีนไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่าไปที่ร้านค้าถามหาวีซ่า2น้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่า2ช่วยให้เมล็ดข้าวเต่งใสเมล็ดฉ่ำน้ำหนักดีความชื้นน้อยกว่าขอย้ำว่าความชื้นน้อยกว่าที่ท่านเคยใช้ผสมวีซ่า2 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวระยะเป็นน้ำนมข้าวหรือข้าวเริ่มสลักเกสรหมดปัญหาโรคราเมล็ดรีบเมล็ดลายไม่ว่าจะเกี่ยวยามไหนก็ความชื้นน้อยกว่าได้น้ำหนักดีกว่าด้วยวีซ่า2ชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรรู้ไว้ใช้วีซ่า2หลังข้าวท้องดีกว่า
0: จัดมาครบเลยนะคะรวมถึงเรื่องราวของนาข้าวด้วยเลยค่ะคุณผู้ฟังรายละเอียดทั้งหมดก็นำเสนอกันมาครบเลยปราบหนอนปราบหนูปราบราวีซ่า1วีซ่า2นะคะคุณผู้ฟังที่ปลูกข้าวเก็บทุกอย่างให้หมดกันเพี้ยกันหนอนกันราฮอร์โมนจับใบใช้วัคซีนไรอย่างเดียวค่ะติดต่อสั่งซื้อที่ปุ้มสันธนี0855179025 0855179025นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้ถ้าคุณผู้ฟังรีบใช้ไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกได้เลยค่ะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะคะตลาดป่าโมกอ่างทองคุณผู้ฟังที่รีบใช้รอไปสนีไม่ไหวก็ไปได้เลยค่ะคุณผู้ฟังมีเรื่องของข่าวนี้ค่ะพบร่างนาวาอากาศเอกหญิงนอนกอดสุนัขเสียชีวิตอยู่ในรถเก๋งกลางลานจอดรถตลาดดังที่ปทุมธานีประมาณเที่ยงเมื่อวานนี้ค่ะท้องที่สถานีตำรวจภูธรคูคตปทุมธานีรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในรถยนต์บริเวณลานจอดรถตลาดดังย่านปทุมธานีเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะแพทย์เวรโรงพยาบาลภูมิพลบริเวณลานจอดรถพบรถเก๋งสีบรอนเทาจอดอยู่จากการตรวจสอบพบร่างนาวาเอกหญิงอายุ68ปีเป็นฐานอากาศค่ะนาวาอากาศเอกหญิงเสียชีวิตอยู่เบาะที่นั่งคนขับปรับเอนนอนสวมเสื้อยืดคอกลมกางเกงขาสั้นมีสุนัขพันธุ์พุดเดิ้ลเสียชีวิตอยู่พร้อมๆกันเลยค่ะทั้งคนทั้งสุนัขแล้วก็มีแมวเปอร์เซียอีก1ตัวอยู่ในกระเป๋าใส่สัตว์เลี้ยงแล้วก็มีเตาวางอยู่ค่ะสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาประมาณ 2-3 วันเจ้าหน้าที่ จากการสอบถามวินมอเตอร์ไซค์ในละแวกนั้นก่อนพบผู้เสียชีวิตมีญาติที่ตื่นตกใจมาบอกว่าทำยังไงดีมีคนเสียชีวิตอยู่ในรถก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรคูคตญาติมาตามหาคนหายแล้วก็มาเจอรถจอดอยู่พบว่าเสียชีวิตพร้อมกับน้องหมาน้องแมวค่ะจากการตรวจสอบพบว่าออกจากบ้านมาตั้งแต่25กรกฎาคมเวลาประมาณ16นาฬิกาโดยบอกว่าจะพาน้องหมาน้องแมวไปหาหมอแล้วก็หายไปญาติแจ้งความไว้แล้วก็มาพบว่าเป็นศพอยู่ในรถผู้เสียชีวิตเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไทรอยมีไขมันพอกตับทำให้เกิดความเครียดจากอาการที่เป็นอยู่แล้วก็ญาติช่วยกันตามหาจนกระทั่งมาพบว่าเสียชีวิตนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ส่งศพไปมูลนิธิร่วมกตัญญูไปที่โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเรื่องสลดใจกันเลยเดี๋ยวบุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้ค่ะมาไวไปไวนิดนึงแล้วก็เดี๋ยว6โมงกลับมาฟังข่าวกันอีกช่วงนึงในช่วงของข่าวรับอรุณตี5ถึง6โมงเช้าตามไปฟังที่วสป .612 ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็พบกัน6โมงอีกช่วงนึงนะคะสวัสดีค่ะ
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีนไรซ์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินนาวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใบโรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์แทนยาฆ่าแมลง
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: เพลินฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทย์โปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากย่าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทย์โปรรีบเลยภูผาวิทย์โปรโทรเลย0817805575 0817805575
2: ภูสนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
2: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
2: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง
4: 281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อก
5: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทน และวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเดย์สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
5: ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
4: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

0: แซมซันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมซันพลัสดีท็อกผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมซันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: ถังเช่าแซมซันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมซันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมซันคอฟฟี่โทร0818235281แซมซันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมซันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมซันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมซัน

เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

28กรกฎามาบรรจบน้อมนบราชาผู้ทรงศีขออำนาจเทวาและบารมีดลพระภูมิทรงพระเกษมสำราญพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมั่นพระเกียรติคุณอันนันต์แผ่ไพศาลปวงประชาสุขใจตราบกาลนานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานชั่วนิรันดร์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสมุนไพรอุกอากาสะขอพระองค์ทรงพระเจริญต้องบอกว่า28กรกฎาคมมาบรรจบครบรอบนะคะปีนี้พระองค์ก็จะมีพระชนมายุ74พรรษานะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ์พระรัชกาลที่9เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยองค์ปัจจุบันแห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นทรงราชจะสมบัติเมื่อวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559และพระองค์ก็ทรงมีพระบรมราชโองการในวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนะคำว่าสืบสานรักษาและต่อยอดก็หมายถึงพระราชปณิธานอันแน่แน่วนะที่จะทรงดำเนินการต่อมาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและก็แนวทางพระราชดำริต่างๆของพระราชบิดาก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความสุขแก่ประเทศชาติอย่างต่อเนื่องนะต้องบอกว่าพระองค์มีพระปีชาสามารถมากนะฮะนะไม่ว่าจะเป็นทั่วโลกชาวต่างชาติก็แซ่ซ้องนะต้องบอกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นนักบินด้วยนะจะเห็นว่าบางทีพระองค์ก็นะไม่ว่าจะบินแบบนักเครื่องบินรบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินพาณิชย์นะพระองค์ก็ทรงมีพระปีชาสามารถนะก็เป็นที่น่าปลื้มปิติเนาะเราประสบนิกรชาวไทยนะที่ได้พระมหากษัตริย์เป็นทั้งจอมราชันจอมราชานะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์ท่านเราก็ร่วมกันน้อมใจถวายพระพรก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะฮะนะอาจจะมีทำบุญตักบาตรนะฮะนะปีการสวดพุทธมนต์โทสวดพุทธมนต์นะตามวัดวาอารามต่างๆนะคะเราประชาชนชาวไทยวันนี้ก็ใครมีเสื้อเหลืองก็มาใส่นะคะเพราะว่าพระองค์มีพระราชสมภพตรงกับวันจันทร์นะสีประจำนะก็คือสีเหลืองนะคะท่านผู้ฟังว่าไหมบุคคลที่จะเกิดมาเป็นกษัตริย์เนี่ยเขามีบุญอะไรมาบ้างไม่ใช่ว่าอยู่ทุกคนนะที่จะได้มาเป็นอย่างนี้นะต้องบอกว่าความเชื่อทางพระพุทธศาสนาหรือในคติไตรภูมิของไทยนะบุคคลที่เกิดเป็นพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำนะผู้ที่มีอำนาจวาสนาไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เกิดจากการสั่งสมกุศลกรรมก็คือกรรมดีและบารมีอย่างยิ่งยวดในอดีตชาตินะโดยกรรมและบุญสำคัญก็จะส่งผลให้เกิดมาเป็นกษัตริย์นะไม่ว่าจะมีมหาทานบารมีคือการให้ทานอันยิ่งใหญ่นะหรือการให้ทานแก่คนหมู่มากนะในอดีตชาติก็เคยเป็นผู้สร้างทานโรงทานบริจาคทรัพย์สิ่งของอาหาร
ยารักษาโรคนะแก่ผู้ยากไร้และสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอนี่คือมหาทานเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังสร้างสาธารณธนูปโภคนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางขุดบ่อน้ำสร้างศาลาพักร้อนนะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนจำนวนมากนะส่งผลให้ชาติปัจจุบันเนี่ยมีแผ่นดินมีอาณาเขตมีประชากรอยู่ใต้ร่มโพบารมีนะหรือร่มบารมีนอกจากนั้นก็ยังมีมหาศีลบารมีก็คือการรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์นะกรรมบท10นะแล้วก็ถือศีลอันมั่นคงรักษาศีลอย่างเคร่งครัดไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นมีสัจจะนะมีเมตตาต่อสัตว์โลกมีผลให้เกิดมามีรูปกทรัพย์ที่งดงามมีพรหมัยที่สมบูรณ์และมีอำนาจที่คนเกรงใจนะไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะนอกจากนั้นเนี่ยการโอโหสิกรรมนะและไม่มีจิตพยาบาทนะบุคือบุญจากการที่อโหสิกรรมและไม่มีจิตพยาบาทเนี่ยนะก็ทำให้เกิดมาอยู่ในตระกูลสูงนะคนที่โทสะโกรธบ่อยๆนะจริงกฎตระกูลต่ำนั้นผู้ฟังนะพวกมักโกรธเนี่ยนะก็นะการที่อโหสิกรรมและไม่มีจิตพยาบาทนะบุญจากการละความโกรธเนี่ยโทสะเนี่ยทำให้เกิดในตระกูลสูงต้องบอกว่าขัตติยตระกูลมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสนะนอกจากนั้นก็ยังมีปัญญาบารมีมีการส่งเสริมธรรมะมีการอุปถัมภ์ค้ำชูศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดการสรรเสริญผู้ทรงศีลการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก็สิ่งดีงามในสังคมส่งผลให้เกิดมาเป็นอัครสาธนูถมทกที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมในการปกครองแก้ไขปัญหาบ้านเมืองนอกจากนั้นนะก็ยังมีเทวธรรมก็คือหิริและโอตปะนะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปนะก็เป็นคติธรรมของธรรมราชานะผู้ที่เป็นกษัตริย์เนี่ยมักสั่งสมคุณธรรมนะคุณธรรมของเทวดานะคือมีอยากเกิดเป็นเทวดาเราต้องมีฮิริโอตปะนะท่านผู้ฟังนะเอาจริงๆนะก็คือละอายต่อการทำชั่วทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนสมมุติเทพหรือมีบุญญาธิการดังเทวดามาจุตินะคำว่าจุติเนี่ยใช้กับเทวดานะฮะคือท่านเคลื่อนหรือตายย้ายมาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละนะนอกจากนั้นยังบุญจากการเป็นผู้นำในอดีตชาติคือชักชวนคนทำความดีในอดีตชาติเวลาจะทำบุญกุศลก็มักเป็นประธานหรือเป็นผู้นำชักชวนให้คนอื่นร่วมทำบุญทำความดีนะก็คือเป็นผู้นำในการสร้างบุญสาธุนะส่งผลให้ชาติปัจจุบันมีบริวารมากมีข้าทาสบริวารและประชาชนที่จงรักภักดีพร้อมรับฟังคำสั่งสอนนะก็คือเป็นหลักธรรมนะเขาเรียกว่าราชบุญหรือบุญสำหรับราชานะเกิดจากความพร้อมรวมกันไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาการสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมอันนี้คือจาคะนะในระดับที่เข้มข้นคนทั่วไปบางคนทำไม่ได้เนาะบางคนเนี่ยโอ้ยนะเสียสละไม่ได้เลยจริงนะนี่คือบุญบารมีนะจาคะคือการเสียสละเพื่อส่วนรวมเนี่ยส่งผลให้มีอำนาจวาสนาข้าทาสบริวารและทรัพย์สมบัตินะที่พร้อมสำหรับจะดูแลคนหมู่มากนะฮะหรืออีกนัยยะหนึ่งอย่างที่ลึกซึ้งก็คือทศพิธราชธรรมคือธรรมะ10ประการที่กษัตริย์ต้องใช้ปกครองนะทศพิธราชธรรมเยอะมากท่านผู้ฟังไม่มากโกรธมีนะอย่างที่กล่าวมาเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าบังเอิญนะที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะที่จะเกิดมาเป็นผู้มีบุญญาธิการนะเป็นพระมหากษัตริย์ได้ท่านผู้ฟังมีแต่คนมาถวายนะของถวายเงินถวายปัจจัยนะต้องเป็นผู้ที่มีบุญนั้นจริงท่านผู้ฟังนะต้อง
ต้องบอกว่าเป็นการสั่งสมบารมีมาหลายภพหลายชาตินะนะก็มีความเชื่อว่านะคนที่ได้เกิดมาเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยหรือเป็นผู้นำผู้มีอำนาจนะในอดีตชาตินอกจากได้บำเพ็ญกุศลต่างๆแล้วที่เป็นกุศลกรรมก็ยังได้มีโอกาสได้ใส่บาตรไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีอานิสงส์ก็จะบุญบุญส่งมานะถึงชาติชาติต่อไปแล้วก็ชาติปัจจุบันนะเราโชคดีนะโอ้โชคดีมากนะตัวจุ๋มเองก็เคยต้องบอกว่าได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์นะฮะตอนสมัยเรียนจบปริญญาตรีนะแต่ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ยังเป็นมงกุฎราชกุมารอยู่นะคะนะยังไม่ได้ขึ้นครองราชสมบัติแต่ก็ถือว่าเราก็ได้รับจากพระองค์นะนะไปรับตรงสมัยก่อนเราไปรับที่สวนอัมพรนะเดี๋ยวนี้นี่เหมือนกับว่าพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปเนาะใช่ไหมคะนะสมัยก่อนต้องไปเลยนะสวนอัมพรนะแล้วก็ตรงพระบรมรูปทรงม้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นความปลื้มปิติใจนะฮะที่ได้มีโอกาสได้เฝ้าพระองค์นะฮะและพระองค์ก็มีคำนะและเป็นพระราชดำริต่างๆนะกับคนที่จบทุกๆปีก็จะไม่เหมือนกันนะฮะว่าเออเราเป็นบัณฑิตแล้วอะไรเงี้ยฮะจะต้องทำตนให้มีประโยชน์แบบไรเพื่อประโยชน์สุขนะต่อตนเองนะกับครอบครัวชุมชนและประเทศชาตินะก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะวันนี้เราก็ไปร่วมกันถวายพระพรนะคะก็น่าจะมีกิจกรรมทางโทรทัศน์นะองค์เป็นน่าจะเป็นช่วงสักหนึ่งทุ่มนะนะจะมีการถวายพระพรชัยนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะเป็นวันอาสาหะบูชาก็เป็นวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ําเดือน8 8 2ครั้งนะปีนี้8 2ครั้งนะนะทําให้รู้สึกเหมือนออกพรรษาก็จะเลื่อนไปหน่อยนะเมื่อวานคุยกับคุณลุงนะก็บอกว่าออกพรรษาเนี่ยเลยน่าจะกลางๆพฤศจินะถึงคือกฐินเนี่ยก็ต้องทอดก่อนออกพรรษาได้1เดือนนะก็จะมีกำหนดการลักษณะนั้นนะก็พรุ่งนี้ก็ไปทำบุญกันนะวันอาสาหบูชาหรือวันอาสาหบูชานะก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะถ้าพูดง่ายๆคือวันพระสงฆ์นะพระรัตนตรัยครบองค์3มีพระพุทธมีพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์และหลังจากนั้นก็แรม1ค่ำเดือน8ก็จะเป็นวันเข้าพรรษานะปีนี้หลายๆคนก็ตั้งใจนะลดละเลิกนะนะจุ๋มกำลังคิดว่าจะทำก็คงจะกำลังคิดว่าจะตั้งใจทำอะไรเพิ่มนะกำลังคิดอยู่นะจะคิดว่าทุกวันพระนะปกติจุ๋มก็ไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์อยู่แล้วนะเพราะว่า1ย่อยยากนะอายุมากย่อยยากก็ตั้งใจว่าถ้าเป็นทุกวันพระเนาะแต่ตั้งว่าจะเอาแบบเด็ดขาดเลยไม่กินเนื้อสัตว์เอางี้แล้วกันเนาะเพราะว่าที่ไม่ตั้งใจทั้ง3เดือนเนี่ยบางทีไปไหนกับคุณลุงก็เกรงใจเขานะแกกินเนื้อเราก็เลี่ยงก็เขี่ยกินผักเขา ใช่ไหมมันอยู่ที่เจตนานะถ้าเรากินอะไรแล้วติดนะรสชาติเนี่ยก็ถือว่าไ

ุธเนี่ยหลายๆอย่างเนาะอันตรายเนี่ยเพราะเนี่ยเราอายุมากก็รับประทานอะไรที่มันย่อยง่ายเนี่ยคุณสุนารีนะนอนโรงพยาบาลคุณสุนารีราชสีมาเราก็เห็นเขาลงกันเอ๊ะเขาเป็นอะไรเนาะจุ๋มก็แบบไม่ได้ตามข่าวมากมายเพราะว่าไม่ได้เป็นซีและเอฟซีเพื่อนักร้องนักแสดงไม่อะซีเอฟจุ๋มเนี่ยจุ๋มจะซีเอฟพระพระธรรมนี่แหละเนี่ยนี่มีสามเณรเห็นไหมฮะอายุไม่ถึง20 ปีแล้วได้ปริญญาธรรม9 ประโยคโอ้โหเก่งจริงๆเลยสาธุได้เป็นนาคหลวงแน่นอนเนี่ยเนี่ยก็เห็นข่าวอยู่ก็เลยเอ๊ะอะไรเห็นเขาไลฟ์แล้วน้ำตาร้องไห้คุณสุนารีเป็นอะไรน้องสาวจุ๋มเอ้าเห็นประกาศขายอะไรกาแฟกินแล้วสุขภาพดี อะไรนะกาแฟอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะเดี๋ยวนี้นะก็การตลาดมันน่ากลัวเนาะนะมีสตังอย่างเดียวอะทำอะไรก็ได้จะจ้างดาราซูเปอร์สตาร์แบบไหนมาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้นะจริงๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องตึกตรองให้ดีนะฮะสมัยก่อนก็มีข่าวมากมายเนาะดาราไปเป็นพรีเซนเตอร์สุดท้ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานอย.ไม่ถูกต้องโอ้มากมายน่าตกใจเนาะนะคนที่เป็นพรีเซนเตอร์ก็ต้องโดนด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้อุ้ยดารานักร้องตลกมากันแล้วโฆษณาเช้าเย็นเช้าเย็นนักมงนักมวยมากันเต็มเลยนะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ ทุกจริงๆนะจุ๋มไม่มีพรีเซนเตอร์นะพรีเซนเตอร์ของจุ๋มคือท่านผู้ฟังนะหลายๆคนสุขภาพดีตามสมกับวัยนะนะก็เลยนั่งเอ๊ะวันนั้นเอ๊ะแกเป็นอะไรอ๋อลำไส้อุดตันนะก็บางทีเราเปิดในโทรศัพท์ออนไลน์ไอ้ในโซเชียลนะบางทีเราก็เห็นนะแต่ถุงดูแล้วถุงผ่านถุงไม่ดูตลอดนะเป็นอะไรอ่ะเราต้องมาดูคนนั่งกินอ้าปากน่าเกลียดเนาะในความรู้สึกถุงอ่ะบางคนนะอ้าเงี้ยแล้วก็ใส่ไอ้เนี่ยอะไรนะขนมจีนนะคะเฮ้ยแล้วเรานั่งดูเขากินแล้วเขาก็ไม่ได้กินแบบสุภาพด้วยนะโลกมันเปลี่ยนไปจริงๆเนี่ยพูดไปอยู่มันขนลุกว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับในสังคมบ้านเราเนาะอะไรที่มันไม่น่ามองแต่เรากลับเห็นว่ามันดีอะอันนี้น่ากลัวน่ากลัวเราไม่ได้ว่าเราดีนะแต่เป็นเราคงไม่ไปนั่งแบบซอยส้มตำและอ้าปากกว้างๆแล้วก็แซบแซบจุ๋มเห็นว่าเอ้ยคนชอบคนกดหัวใจคนกดลวกส่งดอกไม้มันเรามีปัญหาด้านป่วยนะจุ๋มว่าเออจริงๆเนอะบางทีจุ๋มเห็นบางทีเปิดไปจะเห็นแกทำกินกันอะไรแบบแล้วกินเผ็ดมากเนอะแล้วก็เลยเราเมื่อวานก็เลยตั้งใจอ่านหน่อยว่าเขาฟังเขาหน่อยก็คือกินแบบคือมีปัญหาเรื่องท้องผูกลำไส้อุดตันนะแล้วก็มีเนื้อที่ลำไส้ใหญ่ก็ขอให้ภาวนาให้เป็นเนื้อดีนะคะอย่าให้เป็นเนื้อที่ไม่น่ารักนะก็ว่าโดนตัดไปแล้วเพื่อไปดูนะส่องกล้องนะแล้วก็ไปดูว่าจะเป็นเนื้อร้ายไหมนะคุณสุนารีเนี่ยเขาอายุรุ่นราวคราวเดียวกับจุ๋มนะคะอ่อนแก่เขาเกิด10คุณสุนารีราชสีบาเนี่ยจุ๋มเกิดแก่กว่าเขาปีหนึ่งก็ถือว่าเป็นคนเจนเดียวกันนะฮะนะเขาก็ทำงานหนักกว่าเราแหละเพราะว่าเขาเป็นศิลปินใช่ไหมบางทีกินอาจจะไม่เป็นเวลานอนก็อาจจะนอนบนรถตู้หาเงินมาสุดท้ายก็ต้องมาดูแลตัวเองจริงๆบางทีเราใช้ชีวิตผิดหมดเนาะจริงๆมันต้องมีแบบเดินเส้นกลางอ่ะนะแต่บางทีอ่ะบางคนที่เคยลำบากมาน่ะเราเข้าใจเนาะวันหนึ่งน่ะพอมันมีเงินเข้ามามันอยากได้อ่ะนะบางทีมันทำจนไม่ลืมหูลืมตาเนาะสังเกตดูศิลปินดารานักแสดงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์คุณสอนอะไรอ่ะสอนเพชรสอนสุพรรณบางทีเนี่ย

0: ลิเกดังๆเนี้ยนะบางทีทำงานปีหนึ่ง365 วันบางทีก็ทำเกินน่ะนะบางทีวันหนึ่งวิ่ง3 งานน่ะหลับบนรถตู้แป๊บเดียวต้องตื่นเงี้ยมันก็มีส่งผลต่อสุขภาพนะเป็นเราถ้าเป็นจุ๋มนะจุ๋มพอแล้วพอแล้วเดือนหนึ่งมีงานเดียวก็ดีใจ ลิเกคณะแซมสั้นนะปีหนึ่งมีเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งมีสักงานหนึ่งพอแล้วเนาะเนอะมันก็อยู่แล้วแต่เหตุปัจจัยเนาะบุญแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนอะบางคนหามาได้ก็ไม่ได้ใช้เนอะอันนี้น่าสงสารนะมีทรัพย์ก็ต้องหาทรัพย์เนอะทำบุญบ้างบริจาคบ้างเลี้ยงดูบ้างเนอะอันนั้นถึงจะทำให้เงินที่เราได้มาเนี่ยทำให้มันเกิดประโยชน์เนอะก็เลยเกิดก็เอาขอเอาใจช่วยนะให้ผลออกมาดีนะเห็นก็บอกว่ารอว่าต้องตรวจชิ้นเนื้อว่ามันจะเป็นเนื้อร้ายไหมนะคุณหมอที่จุ๋มติดตามนะท่านชื่อคุณหมออะไรนะเป็นผู้ชายอะค่ะน่ารักมากท่านไม่ได้ขายอะไรนะเดี๋ยวนี้หมอบางคนก็ออกมาขายของจริงๆท่านน่าจะลาออกแล้วมาขายเนาะบางทีมันขายความน่าเชื่อถือไงบางคนก็โอ้คุณหมอขายต้องดีโรงพยาบาลขายต้องดีอะไรเงี้ยนะเว้นที่ให้คนที่เขาเป็นมืออาชีพบ้างก็ได้ เออแต่หมอคนนี้เขาไม่ขายอะไรนะเขาจะเป็นวิทยาทานเวลาเขาโพสต์ใน Facebook นะจุ๋มจะติดตามเขาเขาก็จะมีอะไรดีๆที่มานำเสนอต่างๆนะซึ่งถูกใจเราอ่ะท่านบอกว่ายังไงรู้ไหมท่านบอกว่าโรคมะเร็งที่เราไม่สมควรเป็นเนี่ยมีมะเร็งที่ไม่สมควรเป็นด้วยนะคือโรคมะเร็งลำไส้ก็คือคุณขับถ่ายไม่ปกติมีท้องผูกเรื้อรังแล้วไม่สนใจมันไม่ปรับพฤติกรรมคือแล้วกลายเป็นว่าไอ้มะเร็งลำไส้เนี่ยติดอันดับต้นๆของมะเร็งในประเทศไทยนะเพื่อนจุ๋มเองเนี่ยเพื่อนสนิทจุ๋มเลยเพื่อนรักจุ๋มเนี่ยก็เป็นมะเร็งลำไส้นะก็เสียชีวิตไปตอนอายุ55 ปีเพื่อนสาวนับประมาณเนี่ยค่ะ56-55เราก็ยังนึกนะว่าโอ้คือเพื่อนมีความเครียดอ่ะจุ๋มรู้ว่าเขาเป็นแต่ก่อนเขาสนุกสนานร่าเริงนะตอนที่เขายังเป็นนักเรียนเนี่ยโอ้ยกับจุ๋มเนี่ยสนุกเพื่อนจุ๋มคนเนี้ยบางทีโรงเรียนเลิกนะนั่งรถเมล์กันไปเที่ยวบ้านแพกอยากจะรู้ไงบ้านแพกมันจะมีรถเมล์เขียวเนาะอย่างรถพ่อจุ๋มเนี่ยแหละไปนั่งรถกันนะคือเป็นเพื่อนสนิทล่ะนะมานอนบ้านจุ๋มจุ๋มไปนอนบ้านเขาสมัยเรียนพี่บูลนะก็สนิทแต่พอตอนโตมาเนี่ยเขาแต่งงานก่อนใครคือเขาแต่งจบจากทำจบได้กี่ปีเขาก็แต่งงานแล้วก็มีลูก3 คนผู้ชายหมดเลยนะเราก็ยังบอกว่าเออดีจังเลยได้บวชลูกชายนะเขาบอกว่าเขาไม่เป็นไรเขาไม่คือเขาพูดประมาณว่าไม่บวชก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้แบบต้องให้ลูกบวชเราก็บอกเอ้ยนะเราก็เอ้ยแต่เขาก็เออไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมะเร็งที่ลำไส้ใหญ่นะทีนี้มันอยู่ตรงปลายทวารลำไส้ใหญ่เนี่ยมันยาวประมาณเมตรหน่อยๆนะมัน1.70 เมตรอะไรประมาณเนี้ยค่ะไม่ถึง2 เมตรมันจะเป็นช่วงต่อจากลำไส้เล็กนะเพื่อจะมาออกตรงช่องทวารเรานะฮะเพื่อเป็นระบบขับถ่ายนะฮะคุณสุนารีก็เป็นตรงลำไส้ใหญ่ค่ะเพื่อนจุ๋มก็เป็นมีติ่งเนื้อเหมือนกันเลยมันก็เลยไปบีบขวางไอ้การถ่ายอุจจาระนี่อุจจาระเนี่ยเราต้องสังเกตถ้ารีบเล็กเลียวสีซีดเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกต้องไปทีซีสแกนหรือต้องไปหาคุณหมอแล้วไม่ปกติท้องผูกติดต่อกัน3 วันจะบอกว่าเราธาตุแข็งก็ไม่ใช่นะคะคุณเป็นโรคท้องผูกถ้าไม่ได้อุจจาระนะคือถ่ายหนักเนี่ย3 วันหรือบางคนอาทิตย์หนึ่งนะบางคนอาทิตย์หนึ่งถ่ายไม่ใช่เรื่องดีนะคะเป็นเรื่องผิดปกตินะคะเนี่ยพอตอนแยกย้ายกันนะเขาก็ไปมีก็ดูแลลูกอะไรต่างๆนะแล้วก็ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาไปตรวจคือมีอาการ ถ่ายลำบากเหมือนปวดอะปวดแล้วไม่ออกอะนะมันทรมานนะปวดแล้วไม่ออกนะพอรู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยเขาก็ใช้ยาพุ่งเป้าสมัยก่อนเนี่ยยาพุ่งเป้าเป็นอะไรที่ใหม่มากเนี่ยคือพุ่งเป้าอ่ะคือคุณเตรียมได้เลยอ่ะสมัยก่อนสมัยนี้ไม่รู้กี่แสนเนาะต่อ1 เข็มเนี่ยคือเขาฉีดไป10 เข็มนะท่านผู้ฟังตอนนั้นเข็มละ100,000 บาทเนี่ยก็1 ล้านบาทตอนนั้นก็บอกลูกเขาบอกเขายังตายไม่ได้อ่ะลูกเขายังเล็กอยู่ก็จริงนะตอนนั้นลูกเขาก็แบบไล่ๆกันหัวปีท้ายปีเนาะนะประมาณนั้นนะกำลังเรียนมั่งกำลังต่อเตรียมอุดมบ้างอะไรอย่างเนี้ยนะก็ยืดชีวิตเขาได้นะยืดชีวิตเขาได้เกือบ10 ปีเหมือนกันนะที่เขาฉีดยาพุ่งเป้าเนี่ยนะก็ยืดชีวิตเขาได้แล้วตอนหลังมาเนี่ยเขากลับมาเป็นอีกกลับมาเป็นครั้งเนี้ย1เขามีความเครียดเรื่องแบบอาจจะเป็นธุรกิจที่เขาทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเนี่ยพอมันกลับมาอีกครั้งเนี่ยจุ๋มก็ใจไม่ดีนะจุ๋มยังคิดว่าเฮ้ยมันกลับมาอีกครั้งเนี่ยนึกออกไหมคะมันมีตัวกระตุ้นมันไม่ว่าจะเป็นอาหารอารมณ์ต่างๆนะก็ไปเยี่ยมครั้งล่าสุดก่อนที่เขาจะต้องแบบฉายแสงอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ตอนจุ๋มไปอ่ะก็ตอนจากกันก็กอดแล้วเขาก็มากระซิบข้างหูจุ๋มว่าทำไมจะต้องเป็นแต่เรามีแต่ความทุกข์เราก็ลูบหลังเขาไม่เป็นไรคือเหมือนว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องเจอแต่เราอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังนึกถึงคำพูดของเพื่อนครั้งสุดท้ายได้คือเราจะบอกว่าเพื่อนเอ๋ยทุกคนมีกรรมเป็นตัวกำหนดคือถ้าเราไม่เร่งขนขวายเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมาสนองเราเมื่อไหร่นะฮะถ้ามีโอกาสนะสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วมันล่วงไปแล้วเราคืนกลับมาไม่ได้อะเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะสร้างกรรมใหม่กรรมดีได้เสมอนะสร้างกรรมใหม่ไม่ตัดเวรตัดกรรมกันไม่ต้องโกรธใครไม่ต้องพยาบาทใครคือเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบไว้ใจคนง่ายก็จะโดนหักหลังอยู่ล่ำไปทั้งเรื่องเงินเรื่องทองอะไรหลายๆอย่างอะนะนะบางทีเขาใจดีไงนะมันก็ทำให้กลับมาเจ็บที่ตัวเองเนาะนะก็วันที่ตอนที่ไปงานเขาเนี่ยจุ๋มก็เป็นตัวแทนเพื่อนขึ้นทอดผ้านะก็ยังนึกถึงสมัยที่เป็นนักเรียนด้วยกันตั้งแต่ม.1เนาะก็ต้องบอกว่าไปสบายแล้วไม่ต้องทรมานเนาะเพราะว่าเขาปวดมากตอนหลังเนี่ยเขาปวดมากแล้วต้องให้คือต้องฉีดยาแก้ปวดแบบนะที่ค่อนข้างรุนแรงหน่อยเนาะเพื่อระงับการปวดนะพอดีตอนที่เขาใกล้จะเสียชีวิตจุ๋มไม่อยู่ด้วยนะจุ๋มไปญี่ปุ่นนะก็ยังว่าโชคดีที่กลับมาทันนะนะพอดีแหละจุ๋มก็เลยบอกว่าทำไมไม่ให้ลูกบวชลูกชายก็ได้บวชตอนที่แม่นอนอยู่โรงพยาบาลซึ่งเราพูดคำนี้มาเกือบ20 ปีนะเขาบอกไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรลูกก็ต้องเอาพัดไตรไปให้แม่อนุโมทนาในโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งลพบุรีนะคะนะให้แม่อนุโมทนาพัดไตรตอนโกนผมนะก็เขาก็ทำเป็นเหมือนแบบถ่ายวิดีโอคอลนะเพื่อนจุ๋มก็ดูอยู่ที่โรงพยาบาลนะนะพอลูกชายบวชให้ได้7 วันศึกมาเขาก็เสียชีวิตพอดีก็ถือว่าได้มีโอกาสเห็นชายพระเหลืองลูกเนาะเพราะตอนนั้นจุ๋มบอกว่าทำไมไม่ให้ลูกบวชเขาก็บอกไม่เป็นไรเขาไม่ได้คนเราถ้าจะเป็นคนดีไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้อะไรเงี้ยคือความคิดเห็นเขาไม่เหมือนเราเนาะแต่เราคิดว่าการที่ลูกหลานเราได้บวชเนี่ยมันทำให้เราปลื้มใจนะปิติโอ้โหตื่นแต่เช้าเลยวันนี้จะใส่บาตรนี่ตอนเตกับตังบวชเนี่ยโอ้โหจุ่มเนี่ยสุดๆตั้งโต๊ะหน้าบ้านกันโอ้โหทุกวันนะพระมารับก็จีวรก็จะหลุดก็ลุยก็ไล่นะพอนุ่งจีวรเป็นศึก บวชกันไม่ถึงเท่าไหร่เนาะมันก็ยังทำความปลื้มปิติเนาะเราได้นะตั้งแต่ตั้งดูตั้งคืนนอนนึกเลยเอ๊ะจะทำอะไรใส่บาตรพระลูกพระหลานได้บุญตั้งแต่ตอนคิดหนึ่งแล้วนะแล้วตอนใส่อีกสองนะเสร็จแล้วปลื้มปิติสามการครบหมดเลยจริงนะกิริยาสามการเนี่ยครบหมดเลยนะนี่ตอนนี้ถ้าใครบวชตอนนี้นี่เข้าพรรษานะต้องเข้าพรรษาแล้วแหละนะเมื่อที่จุ๋มไปเรียนพระอภิธรรมเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นะคะที่วัดมเหยงก็มีบวชถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุ๋มยังร่วมทำบุญกับเขาเลยโหพระภิกษุเยอะมากนะหลายน่าจะหลายสิบรูปเลยล่ะแล้วบางคนก็ยืนเข้าแถวกันนะคะยืนเข้าแถวกริบแต่จุ๋มไม่ได้ยืนเข้าแถวกับเขาจุ๋มใส่ตังรวมกับเขาก็จะมีกล่องว่าร่วมบวชพระนะคะนะก็มีคนสูงวัยมีอะไรหลายคนนะเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแต่เด็กๆนะเหมือนคนลักษณะแบบเกษียณแล้วอะไรเงี้ยมาถวายเป็นพระราชกุศลต่างๆนะนะก็นะอนุโมทนาสาธุนะเดี๋ยวจุ๋มไปจุ๋มก็เห็นนะมันก็มีความสุขนะปิติอิ่มใจอิ่มบุญนะคะจริงจุ๋มไปเอาอะไรเอ้าโอ้นะแล้วเขาก็ให้พวกเราอ่ะสามารถกริบแต่จุ๋มว่ามีคนเยอะแล้วจุ๋มต้องเข้าเรียน3โมงจุ๋มก็หยอดตู้สาธุเสร็จจุ๋มก็ไม่ได้อะไรนะจริงนะท่านผู้ฟังนะบุญน่ะมันบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปแต่จิตเราเป็นนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญเกิดแล้ว บุญเกิดแล้วจริงๆนะบุญก็เกิดแล้วนี่ยังไม่รู้เลยว่าบ้านแม่จะทำกับข้าวอะไรไปทำบุญพรุ่งนี้นะ29นะเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติด้วยนะวันที่29กรกฎาคมแล้วก็ปีนี้ตรงกับวันอาสาฬหบูชาด้วยนะคะนะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคุณครูเรืองมาที่บ้านนะจุ๋มก็นั่งรอครูเรืองนะมาประเดิมเลยนะแต่เช้าเลยนะซื้อไม่เยอะหรอกค่ะอีกนิดเดียวก็ครึ่งหมื่นทานประจำบางทีมาทีซื้อเยอะนะดวงตาทีเยอะสีกระปุกต้องซื้อไตกระดูกอ่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาก่อนโปรเมื่อวานนี้นะสองท่านนะสุขภาพแข็งแรงแต่ว่าคุณครูเรืองก็จะมีปัญหาเรื่องตาจอประสาทตาเสื่อมอันนี้กินอย่าให้ห่างนะคะจอประสาทตาเสื่อมอย่าลืมนะดวงตาสำคัญนะฮะนะถ้ามีอย่างทั้งสองท่านให้เป็นข้าราชการครูทั้งสองท่านนะฮะนะถือว่าใช้เงินเป็นนะฮะเอามาดูแลสุขภาพเพราะว่าทั้งเมื่อวานนี้คุณหมอนัดอีกรอบหนึ่งนะกระดูกคุณลุงนะแกไปตัดกิ่งไม้และแกก็ยังมียอกเจ็บๆเมื่อวานก็ไปโอบอกตอนช่วงที่ออกไปอ่ะเห็นคนไปยืนยันตัวตนหรืออะไรไม่แน่ใจอ่ะที่ธนาคารออมสินน่ะแล้วรถมันติดไฟแดงเราเห็นแล้วโอ้ยจะต้องแบบเดินเงินย่องแงงเราบอกนะถ้ายังมีอายุยืนก็ต้องดูแลตัวเองกันไปด้วยนะตาต้องดีสมองต้องจำได้เดินเหินให้มันได้ไม่ต้องไปลำบากคนอื่นเนาะสำคัญมากเลยจริงๆนะนะสวัสดีค่ะคุณเล็กบอกได้ฟังแล้วสาธุสาธุสาธุจริงๆค่ะคุณเล็กจริงนะชีวิตเรามาถึงขนาดนี้นะฟังแล้วสาธุเนาะนะถือว่าการอนุโมทนาก็ได้บุญด้วยกันนะคะการที่เราได้ฟังสิ่งดีๆแล้วเราได้สาธุในสิ่งที่ฟังว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วชอบแล้วก็เราก็ได้บุญกุศลนั้นด้วยนะอนุโมทนาใหม่ไปด้วยกันนะฮะก็สาธุนะจริงนะหนูฟังนะอายุเราเหลือกันกี่ปีแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยนะไม่รู้จะตุยวันไหน วันนี้ยังมีชีวิตอยู่ใช้ให้มันคุ้มนะให้มันคุ้มนะมัวแต่ห่วงลูกห่วงหลานอยู่นั่นแหละ จะทำบุญก็ไม่ไปห่วงปิดร้านห่วงตรงนู้นอย่างนี้เนี่ยนะจริงๆมาโรคมะเร็งลำไส้ไม่สมควรที่จะต้องเป็นนะคุณหมอบอกเนี่ยแซมสันพลัสดีท็อกพูดแล้วขายของหน่อยเนี่ยตอนนี้ของมาแล้วนะคะหลายๆคนอยากให้มีติดบ้านจริงนะอยากให้มีติดบ้านพี่ชูศรีเชื่อไหมเขาซื้อทีแบบเยอะมากอะซื้อทีตอนนั้นเขากลัวว่าจุ๋มเลิกผิดเขาจะตุนไว้สองโหลพี่ชูศรีอยู่ฉะเชิงเซานะนะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีลูกกล่องทิปไอ้บำรุงสมองเท่าไหร่นะป้าลืม
0: กระปุกละ700จ้า
1: แล้วหนูส่งของป้ามายังเนี่ยไอ้นั่นอะ
0: หนูส่งไปแล้วทีนี้อยู่ที่ไปรษณีย์เนาะเพราะว่าส่งไปจ้ะส่งไปวันจันทร์เนาะเดี๋ยวไปรษณีย์ก็คงจะส่งแต่ว่าเขาอาจจะต้องมีหยุดอาจจะหยุดวันนี้แล้วเปิดวันอื่นครึ่งวันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะมันเป็นวันหยุดยาวนะ
1: จ
0: ้
1: ะแล้วถ้าส่งสมองตามมาล่ะได้ไหม
0: โอ้ยังก็รอไว้เป็นเพราะเปิดทำการเลยถ้าส่งตอนนี้มันไม่ได้ไงไปรษณีย์หยุด
1: ได้
0: ได้
1: จะส่งมาเลยนะจะส่งมาเลยนะ
0: ป้าอุไรนะคะจ้าจ้าขอบคุณจ้าจ้าจ้าสวัสดีจ้าวันก่อนแกโทรมาจะ2 ทุ่มอุ้ยขอโทษหนูใกล้หลับหรือยังนึกได้โทรเลยเดี๋ยวลืมอย่าไม่ใช่ลืมสั่งแล้วสั่งอีกนะเขาลืมสั่งแล้วสั่งอีกซัมซันดัตบีพร็อกนะซัมซันพลัสดีท็อกมีติดไว้ประจำบ้านนะจริงอย่าให้ท้องผูกท่านผู้ฟังนะนะพี่ชูศรีนะจริงๆพี่ชูศรีโทรมาหน่อยสิก็น้องจุ๋มห้ามเลิกขายนะจุ๋มก็ไม่เคยอัดคลิปเนอะบางคนโทรมาหลังไมค์ก็ชื่นชมนะคนที่เขาใช้เงินเป็นนะดูแลสุขภาพเป็นนะยิ่งจริงกบแปลกกล้วยเนี่ยใครที่แบบมึนๆงงๆบ้านหมุนๆเนี่ยนะยังไม่ได้กินยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยคุณต้องกินแปะกล้วยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเดือนแม่เนี่ยจะมีโปรให้ดีๆนะคะนะปกติอะไรจุ๋มอยากให้ทุกคนเนี่ยจริงๆหนูบอกคุณลุงเลยนะเมื่อวานเนี่ยไปนั่งคุณหมอฉีดยาให้คุณลุงมาเข็มที่แขนแกก็ตัดต้นไม้ดึงต้นไม้อะไรของแกไม่รู้ยอกนะเราไปเห็นแต่ละคนโอ้ยนั่งอยากให้กินกระดูกอ่อนจริงๆเลยนะถามจริงๆว่ามันท่านกินได้2เดือนเนี่ยเท่ากับ600บาทต่อ1เดือนนะ600บาทต่อ1เดือนเนาะท่านผู้ฟังเนี่ยจุ๋มทำชุดเล็กมาสำหรับคนแบบแบบเอาอยาก30เมตรนะจริงๆเนี่ยบางคนซื้อหวยมากกว่านี้นะแต่สุขภาพไม่สนใจแปลกไม่แปลกเนาะมันแล้วแต่ว่าเขาจะใจจะใฝ่ตรงไหนอันนี้ไม่แปลกพอเป็นแล้วก็จะรู้เนาะนะบางคนแบบกินไปได้ยังกระปุกหน่อยๆรู้สึกก๊อบแก๊บร้อยลงอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปกินยาปีศาจน่ะยาชุดที่กินแล้วแบบหายปุ๊บนะแล้วก็จะมีโรคต่างๆตามมากินมากๆก็ทั้งไตทั้งอะไรตามมานะท่านผู้ฟังอันนี้มันลดการปวดอักเสบโดยไม่ต้องกินยาได้ถึง 30% ก็โอแล้วแหละถ้าเราจะให้หาย 100% ให้เหมือนเราเป็นสาวเป็นหนุ่มเนี่ยคงไม่ได้นะ เราต้องผ่านความอดทนมามั่งอ่ะล่ะขอบพระคุณมากค่ะนะสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่มนเทียนพี่มนเทียนนี่ขายของอย่างเดียวอ่ะนะเอาขอให้พี่มีความสุขนะคะกินกาแฟแซมซันแล้วค่ะขอบพระคุณด้วยสวัสดีพี่มาลัยด้วย

0: เจ้าอยู
1: ่คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรีย
2: ังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแบด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดชัดชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083 8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลบบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
5: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงโปรตีนเพื่อสุขภาพภูผาวิทโปรมีกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องการมีส่วนผสมของเวย์โปรตีนคอนเซนเทรตซิงค์อะมิโนแอซิดผงน้ำนมข้าวโอ๊ตกลุ่มวิตามินใช้สารให้ความหวานจากหญ้าหวานแทนน้ำตาลบำรุงสุขภาพฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยโปรตีนดื่มภูผาวิทโปรรีบเลยภูผาวิทโปรโทรเลย081 780 5575081 780 5575
6: ภูผ
0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่0817577474 0817577474
6: สนุกสุดมันสไตล์รำวงย้อนยุคยุคใหม่พันธุรัตน์ชะชะชาระบบไฟแสงสีเสียงเวทียิ่งใหญ่อลังการพบนักร้องทุกสไตล์บนเวทีจะเป็นย้อนยุคหรือวาไรตี้นักร้องวัยรุ่นหนุ่มสาวนำโดยตะวันพันธุรัตน์พันฤทธิ์ส้มนวรัตน์มิ้นท์มิณฑวันเพลงขวัญพันธุรัตน์โดนัทและบาส PTR Record พร้อมการแสดงดนตรีเล่นสดนางรำสาวสวยเวทีฟลอร์รำวงขนาดใหญ่มาตรฐานเจ้าภาพท่านใดสนใจติดต่อพันธุรัตน์ชะชะชาโทร082591 2591ดร.อเนกพันธุรัตน์รับประกันคุณภาพ
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591

การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ำใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดคุณรู้หรือไม่ยาเสพติดก่อให้เกิดปัญหามากมายต่อประเทศชาติมีผลกระทบต่อร่างกายจิตใจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีต่อชุมชนหมู่บ้านและทุกสถานที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลพบุรี
2: เพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุก
4: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่
9: ดีจริงๆนะขอบคุณนะแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 0812901691081-290-1691
12: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
13: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
14: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
15: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
16: ผมนายสมปองกิ่งกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่
8: เม็ดใส่น้ำหนักดีครับ
12: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
11: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
16: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
12: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพโอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพโอสถถูกต้องมาตรฐาน

ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างและมิตรรักแฟนรายการทั่วประเทศไทยสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างครับแหมวันนี้พี่มนิษฐ์ขันทับน้ำมาคนแรกเลยมาตั้งแต่หัวรุ่งเลยบอกว่าวันนี้ให้ลุงช้างเปิดเพลงในหลวงรัชกาลที่10ให้ด้วยก็ได้มอบหน้าที่ให้กับเอกชัยศรีวิชัยร้องให้ฟังเพลงในหลวงรัชกาลที่10ทรงพระเจริญเนี่ยเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประชาชนชาวไทยนะครับซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคมของทุกปีแต่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษามีความหมายอย่างไรบางคนรู้แต่เพียงว่าวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาคือวันหยุดแต่กลับไม่ได้ติดตามพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระองค์ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยคงไม่มีใครอยากจะให้ความทรงจำที่ดีงามเหล่านี้เลือนหายไปจากหัวใจคนไทยและเหลือไว้แต่เพียงชื่อหรือรู้แต่เพียงว่าเนี่ยวันหยุดนะครับก็ประสงค์นิกรชาวไทยก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับขอพระองค์ทรงพระเจริญรูปแบบของรายการเรานี่ก็เป็นธรรมดานะที่เอาเรื่องนู้นเรื่องนี้มาคุยให้ฟังมีทั้งเพลงและข่าวมีเรื่องราวมาบอกเล่า90ให้คุณผู้ฟังนะต้องขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนรายการของเราไม่ว่าจะปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือไม่ว่าจะเป็นดึงรวงดึงเร็วจะได้ร่ำรวยเป็นเม็ดฟู่กดอะมิโนอย่างเงี้ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอดีไบโอไบโอไบโอไม่ได้มีขายหลายร้านเลยมีร้านเชฟหมูป่าโมกแล้วก็ที่จริงวันจันทร์ช่องแคร์นะนอกนั้นต้องสั่งซื้อเนี่ยและตอนนี้ก็ต้องรอนะพรุ่งนี้จะได้เริ่มส่งกันแล้วนะครับใจเย็นเย็นใจล่มๆหน่อยบางคนบอกแหมไม่ได้สักทีสั่งคนละ2คาราเบลแล้วมันถูกตังว่างั้นนะครับขอบพระคุณมากมีสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะที่รู้จักกันมากว่า20ปีปวดเมื่อร่างกายปวดเก้าปวดรูมาตอยปวดกระดูกทับเส้นเมื่อยเนื้อไม่ตัวไทยทิพย์โอสถแบบถูกดั้งเดิมกล่องละ200ชนิดแคปซูลก็กระปุกละ300ไทยแคลพัดอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมและมันปวดกินไทยแคลพัดนะน้ำมันงาดำสกัดเย็นเพื่อเป็นการสร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อใครที่กระดูกก๊อบแก๊บไตหมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่พี่ตรงใบเขาบอกนะแต่ว่ามันไม่ได้ปวดมันกลึบกลับลำคาญก็ก่อนนอน2เม็ดน้ำมันงาดำเนี่ยนะครับราคาเดียวกับมรักขี้นกราคาเดียวกันกับมรักขี้นกนะใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานไปโรงพยาบาลหมอให้ยามาทานก็ทานยาที่ของโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ทำรับประทานมรักขี้นกของลุงช้างเขาด้วยแต่ไม่ใช่ยานะฮะเดี๋ยวจะมาบอกแม่เป็นเบาหวานไม่ไปหาหมอเอามรักไปกินไม่ได้เพราะมรักไม่ใช่ยามรักขี้นกของลุงช้างเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับรวมไปถึงการดูแลสายตาด้วยยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยทิพย์โอสถเขาเป็นชนิดแคปซูลนะเป็นชนิดแคปซูลกระปุกหนึ่งก็60เม็ดนะ800บาทหรือต้องการแบบรับประทานแบบซอฟเยลอันนี้ก็จะมีเรื่องของดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจอันนี้ก็กระปุกหนึ่งก็400บาทซื้อ2กระปุก650บาททำไมงั้นนะก็มันมีแค่30เม็ด2กระปุก60เม็ดจะได้กินได้เดือนหนึ่งเนาะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยรวมไปถึงโปรมิกซ์ออยล์ครับโปรมิกซ์ออยล์นี่ก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหมือนกัน
สำหรับท่านที่อยากต้องการบำรุงและฟื้นฟูภายในหรือว่าไตจริงๆก็เรื่องไตดูแลไม่ยากถ้าไม่ได้เป็นนะไม่ได้เป็นโรคไตไม่เสื่อมนะอย่าไปกินเค็มเยอะแค่นั้นเองนะครับอย่าไปกินเค็มเยอะเค็มเยอะๆนี่ไตมันจะแย่เอาประมาณนั้นรวมไปถึงกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกที่คุณผู้ฟังรู้จักใครอยู่แถวตากฟ้าไปร้านฟ้าใหม่นะมีทั้งสองสูตรเลยเจ๊หมูป่าโมกก็มีครบทุกอย่างเหมือนกันฉีงว่านจันช่องแคร์ก็มีครบทุกอย่างสุกิจเภสัชพระพุทธบาทก็มีหรือจะเป็นสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทมีครบครันกันเลยทีเดียวหงอยู่โอสถนะครับข้างร้านทองแม่กิมลีสิงห์บุรีก็มีนอกจากนี้ก็ยังมีโฟกัสสำหรับคุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆดูฉี่ลดหัวนิ้วโป้เท้าเนี่ยฉี่เยอะไหมไม่เยอะนะถ้าคนฉี่เยอะนี่ให้สันนิษฐานเลยไม่ไตก็เบาหวานสองอย่างเลยเนี่ยแต่ฉี่นิดเดียวปิ๊ดปิ๊ดเนี่ยคุณผู้ชายมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะลูกหมากมันอักเสบน้ำหนักมันเยอะมันก็โตก็กดทับท่อปัสสาวะวันนี้รับประทานโฟกัสครับของเขียวๆลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถนะคนเป็นลิซิดวงทวารถ่ายออกมามีเลือดติดมาด้วยเนี่ยขั้น 1ถ้าขั้น2มันกีบมาเฟืองมาไฟนี่ไม่ไหวรีบพบแพทย์พบหมอเลยแต่เป็นนิดๆหน่อยๆว่ามีเลือดออกมานิดนึงมีติ่งมาไอ้ล่ารำคาญใครกำลังกินข้าวอยู่ขออภัยนะยาบรรเทาลิซิดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถครับท่านนี้อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลท้องผูกเป็นประจำรับประทานไซเลียมจอยก่อนนอน1เม็ดเพื่อการปรับลำไส้2เม็ดเพื่อการขับถ่าย3เม็ดสำหรับคนธาตุหนักนะครับถ้าไม่สะดวกกินแบบแคปซูลจะชงน้ำดื่มแบบจีจูจาดเขาก็มีแบบผงชงดื่มจอยมิกฟรุตครับทั้งหมดทั้งปวงคือผู้สนับสนุนรายการเราในวันนี้มีเพลงเยอะนะวันนี้จะไม่พูดพร่ำเลยจะทำเพลงยาวๆเลย ทักทายคุณผู้ฟังที่จทล1197ลพบุรีปตท1449จังหวัดชุมพรครับ FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสระแก้วรวมไปถึงคลื่นวิทยุของจศ1กรุงเทพสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับพี่น้องสตูลเนี่ยตอนก่อนลุงช้างมาเมื่อสักปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยเนาะลุงช้างมาพูดถึงน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นนะแล้วหลายท่านซื้อไปรับประทานแล้วบอกโอ้ตอบโจทย์เลยแล้วก็สั่งซื้ออีกผมก็ทั้งปล่อยไปจนหมดอะตอนนี้เราเอาน้ำมันกระเทียมน้ำมันงาดำน้ำมันอะไรแต่ไม่อะไรไม่รู้อิฟนิ่งพิมพ์รสอะไรต่างๆ11ชนิดเนี่ยมาใส่เข้าไว้ในโปรมิกซ์ออยล์แล้วนะครับมาใส่ไว้ในโปรมิกซ์ออยล์แล้วใครที่เคยรับประทานน้ำมันกระเทียมสกัดเย็นวันนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นโปรมิกซ์ออยล์เพราะว่ามันจะได้คุณภาพมากกว่าน้ำมันกระเทียมอย่างเดียวเพราะมันอยู่ในโปรมิกซ์ออยล์ด้วยกันนะฮะอ้าวไปฟังเพลงนี้ครับนิราศเวียงพิงวันนี้น้องทองหล่อมาไม่ทันสาวสวนนกชัยนาทครับเขาขอเขาไว้นะมอบให้กับพี่มณิชขันทับน้ำกับน้องทองใบแจ่มแจ้งรวมไปถึงคุณผู้ฟังทั่วประเทศครับ

0: ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

แน่นอนที่สุดครับราคาไม่แพง1กระปุกมี30เม็ดครับ400บาทแพงซื้อ2กระปุกเลย650บาท2กระปุก650บาทนะฮะ4กระปุกครับ 1,300 บาทเขาแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะครับโปรมิกซ์ออยล์ขอบคุณพี่สาวจากโครงการหลงอุทัยเจริญด้วยนะครับวันนี้เข้ามาฟังรายการเราด้วยนี่เยี่ยมยอดเลยนะขอบคุณมากขอมีความสุขมากๆครับไปฟังต่อครับปองบิดาขับร้องชื่อเพลงปองอนงสาวสวยท้ายตลาดลพบุรีครับส่งมอบความสุขให้มีรักแฟนรายการทั่วประ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยเนี่ยดูแลสายตาด้วยยาญ่าบริงครับนางใจคนจนนะเมืองทองสมยาประเสริฐครับร้องพี่ชายจากช่องสาริกาพัฒนานิคมครับส่งมอบความสุขให้

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: ขอบคุณมากครับมาโทรมาจากสุพรรณบุรีจะไปซื้อยาย่าบริงในวัดป่าหลายๆไม่มีครับมีดีแคร์ที่ร้านสุธีนะดีแคร์มีดูแลสายตาถ้ายายาบิงไม่มีใช้ได้นะครับถามว่าเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าไปกินของแสลงของหมักของดองของทะเลเครื่องในสัตว์เหล้าเบียร์หน่อไม้นะแต่ถ้าเป็นไทยทิพย์โอสถมีทั้งสองร้านทั้งปารามาสมุนไพรทั้งร้านสุธีสมุนไพรเมื่อวานคุณพี่จากวังใหม่ชุมพรบอกไม่มีคนไปซื้อให้ที่ปั๊มน้ำมันจิงโจ้ให้ลุงช้างส่งมาหน่อยส่งให้วันนี้นะพรุ่งนี้ได้รับนะพี่บ่าวนะ นะครับขอบคุณมากเลยกรุงเทพและปริมณฑลยังไม่มีต้องสั่งซื้อนะครับแล้วก็แหมตัวแทนจำหน่ายเราเยอะแยะนะลุงลิ้มคอวางบางปลาม้านี่ก็มีขายร้านวัฒนาตลาดเมืองทองดอนจะดีก็ได้นะร้านอนันต์เวชภัณฑ์สามชุกเนี่ยไปซื้อได้เลยนะครับสำหรับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเชหมูป่าโมกก็มีอยู่แล้วนะครับป่าสำรวยพี่สำรวยเนี่ยปากทางวัดท่าชุมนุมป่าเจือหน้าโรงพยาบาลสามโก้ตรงข้ากับปั๊มน้ำมันก็ตั้งใหม่ร้านพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาอย่างเงี้ยโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรงนำเวชโอสถหนองม่วงลีแซโอสดบ้านมีนะครับหรือจะเป็นที่ร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมกิจรุ่งโรจน์เภสัชซอย12ร้านนารายเภสัชคลังยาเภสัชตลาดลำนารายสมบูรณ์โอสดตลาดท่าหลวงสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอร้านท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้ที่เสาให้ยาดีหนองแซงอำเภอหนองแซงยาดีเภสัชหลังบกส.สระบุรีสุภชัยแฟมาซีที่ชัยนาทโพทองโอสถที่หันคาหรือจะเป็นที่ร้านหมอสายทองที่โพดังดำตกแล้วก็ร้านสันบุรีสันแฟมาซีร้านเภสัชกรคมสันอะไรทำนองนั้นมีเยอะแยะเดี๋ยวคุณผู้ฟังโทรหาลุงช้างแล้วกันเนาะว่าจะได้รู้ว่าไปซื้อได้ที่ไหนอย่างไรครับนางในดวงใจครับพี่ณรงค์จากบ้านหมอสระบุรีครับวันนี้แนะนำเข้ามามอบให้มิตรรักแฟนรายการทั่วประเทศครับสมยศทัศนพันธ์นะ

0: ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691
1: ใครที่สั่งไว้นะวันนี้ผมว่าน่าจะได้ครบทุกบ้านแล้วล่ะไทยแคลพลัสเนี่ยนะครับเพราะว่าโอยโรงงานบริษัทเขาส่งมาเพียบเลยพร้อมยาย่าบิงส่งมาพร้อมมาเลยแล้วเรารอตั้งนานไม่ส่งแล้วส่งวันหยุด อ่ะรับประทานพร้อมกับน้ำมันงาดำก็ได้หรือว่าจะรับประทานคู่กันกับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถก็ได้นะครับสำหรับไทยแคลพัด2กระปุก500บาททานได้เดือนนึงนะฮะ4กระปุก 1,000 บาทก็แถมฟรีให้กระปุก1ครับผมพี่ทองใบแจ่มแจ้งนะครับวันนี้ขอฟังเพลงส่วนน้องทำบุญเข้ามาหมอภัยสมางสามจุกสายตะวีทิพจันทร์ถนอมตะแก้วท่าตะเดชสาววังเวินสาวตัวนกน้องลำพึงสัมมโนลาให้สาวสวยมหาศรนะครับให้ร้านอํานวยบิวตี้ให้น้องแดงให้น้องมานิขันทับน้ำให้พิจาพนมชมวงพี่หมวดประสิทธิ์มุ้ยไทยพูดผมจำได้หมดแล้วนะพี่ทองใบทีหลังบอกเหมือนเดิมดีกว่าไหมเหมือนเดิมเหรอกับงานเพลงส่วนน้องทำบุญหลังจากนั้นครับเป็นหน้าที่ของทูลทองใจอีกสักเพลงหนึ่งพี่ปั้นครับจากควรกาหลงตำบลอุทัยใหม่จังหวัดสตูลแนะนำเข้ามาสุดาดอกฟ้าครับส่วนสาวสวยมหาศรนะวันเข้าพรรษาไม่ทันจริงๆนะเอาไว้วันต่อไปกันแล้วกันเนาะส่งท้ายกันเลยนะฮะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ

0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
1: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็ง
2: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหน
4: แม่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์ซอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัดๆและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนด์ร้านค้าสนใจติดต่อ0838686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
3: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
4: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ถึง31ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋083 8686 083 สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691
7: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5ตราราช
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเต
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะรฟม.แจ้งเหตุอาคารทรุดตัวขณะรื้อถอนย่านดินแดงไร้ผู้บาดเจ็บสั่งผู้รับจ้างเร่งแก้ไขโดยเร็วสักครู่มาติดตามค่ะ
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุอาคารทรุดตัวระหว่างการรื้อถอนบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28เขตดินแดงเมื่อช่วงเย็นวันนี้ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานรื้อถอนอาคารที่ถูกเวรคืนเพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเบื้องต้นพบว่าเป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอนซึ่งขณะปฏิบัติงานมีผู้ควบคุมงานและมีการกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้องจึงไม่มีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่อย่างไรก็ตามมีวัสดุสังกะสีที่ใช้ปิดล้อมอาคารล้มล้ำเข้าไปในพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงบางส่วนรฟม.ได้สั่งการให้ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยส่งเจ้าหน้าที่เข้าขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงออกและเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับสู่สถานการณ์ปกติและเน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดอย่างเคร่งครัดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติชุด10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ
8: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ10คลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเฉลิมพระเกียรติมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดมีพื้นที่นำร่อง9จังหวัดและกรุงเทพมหานครได้แก่ลำน้ำโจ้จังหวัดเชียงใหม่คลองแม่สุขจังหวัดพะเยาคลองแม่ลำพันจังหวัดสุโขทัยคลองบางพระจังหวัดตราดลำตะคองจังหวัดนครราชสีมาลำห้วยพระคือจังหวัดขอนแก่นคลองปากบางจังหวัดภูเก็ตคลองหาดส้มแป้นจังหวัดระนองคลองลัดพลีจังหวัดราชบุรีและคลองรอบกรุงคลององอ่างคลองบางลำพูก่อนขยายผลสู่การพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆให้ครอบคลุมทั้ง76จังหวัดจากแนวพระราชดำรัสอารยเกษตรโดยมีการบริหารจัดการน้ำควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีวัฒนธรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำอย่างเป็นระบบโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตั้งแต่การออกแบบจัดทำผังแม่บทการพัฒนาในระดับลุ่มน้ำตลอดจนลำคลองและแหล่งน้ำการขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ำการปรับภูมิทัศน์ทัศนียภาพรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตลอดสองฝั่งคลองเพชรมณีแสงเพชรเรียบเรียงค่ะ
7: ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
9: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
10: จอทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลบบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดี สำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
11: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
5: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
10: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 6:19 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจอทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการค่ะมิสเตอร์ออฟควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านออฟอยู่สถานีค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่3ของข่าวรับอรุณนะคะเราพบกันมารอบหนึ่งแล้ว3:00 ถึง 4:00นะคะแล้วก็ที่วสป .612 เก็บตกตอน5:00 ถึง 6:00 เมื่อสักครู่นี้แล้วก็มาตอนนี้แหละมาทุกวันมีทุกวันสำหรับข่าวรับอรุณเดี๋ยว11:00 ถึงเที่ยงพบกันอีกช่วงหนึ่งในรายการข่าวเด็ด11:00 นะคะคุณฟังข่าวเมื่อสักครู่นี้มีคุณแอปเปิ้ลจากป่าโมเขาบอกว่าเสียงมันไม่ดังเลยเสียงมันเบามากคุณผู้ฟังทางบ้านเป็นยังไงบ้างคะบอกกล่าวเล่าสู่กันฟังหน่อย0855179025โทรเบอร์นี้นะคะ0855179025อย่าฟังเฉยๆช่วยทำมาหากินหน่อยช่วยเช็คสัญญาณหน่อยคุณผู้ฟังทางบ้านได้ยินชัดเจนไหมนะคะเพราะว่าคุณแอปเปิลเขาบอกเขาไม่ได้ยินเลยเสียงเบามากสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้าไม่เห็นเป็นอะไรชัดเจนดีจ
0: ้
1: า
0: คนนี้เอาใจรับไปดีดังตลอดเนี่ยคนเนี้ย
1: จริงๆจะเปิดให้ดูไหมจะเปิดให้ด
0: ูไม่ต้อง
1: ถ้าไม่เชื่อจะมีของยืนยัน
0: โอเคเป็นอันว่าดังสันบุรีชัยนาทดังชัดด้วย
1: ไม่เป็นยังไงเหมือนเก่าปกติ
0: โอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวไปดูที่อื่นรักนะจ๊ะรักที่สุดหัวหน้าห้องสวัสดีค่ะ
1: ป้าก็รักจ้า
0: ขอบคุณป้าประจุมนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ไปดูป้าเล็กสวัสดีจ้า
2: สวัสดีจ้าป้าเล็กจ้าโคชัดแก้วจ้าชัดเจนดี
0: โคโคเท่าสุพรรณบุรีก็ชัดดี
2: จ้าจ้าม
0: ีอยู่คนเดียวแหละมั้งที่มีปัญหาคนอื่นเขาก็ดังกันหมดมาโทษปุ้มเนาะไปซื้อวิทยุใหม่ได้เลยโอเค
2: เออจ้าฟังอยู่จ้าฟังอยู่ตลอดจ้า
0: ขอบคุณป้าเล็กมากสวัสดีค่ะ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: ป้าเล็กจากโคโคเท่านะคะชัดแจ่มชัดแจ่มสวัสดีค่ะ
3: จ้า
0: ผู้ใด
3: ก็ถามไอ้นั่นอะอะไรนะยาฉีดไล่หนูอะ
0: สมุนไพรปราบหนูค่ะ
3: ใช่มันแพงไหมอ่ะ
0: ครึ่งลิตร650รวมส่งเรียบร้อยถ้า1ลิตร 1,100 รวมส่งเรียบร้อยเก็บปลายทาง
3: เท่าไหร่นะ
0: โอ้โหพูดไปเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยเหรอคะเพิ่งพูดจบประโยคถามว่าเท่าไหร่นะไอ้ที่พูดไปตะกี้ไม่ได้ยินเหรอคะ
3: มันไม่ได้ยินโทรศัพท์เรามันไม่ดี
0: ครึ่งลิตร650รวมส่งเก็บปลายทางค่ะได้ยินไหมคะ
3: จ้า
0: ถ้า1ลิตร 1,100 รวมส่งเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม
3: 1,100 ลิตรนึงเหรอ
0: ค่ะ
3: เอาครึ่งลิตรก่อนได้ไหมล่ะ
0: เคยสั่งไหม
3: ไม่เคยเลยเนี่ยยูยังไม่เคยสั่ง
0: เคยสั่งของปุ๊บไหมไม่เคยเลย
3: ไม่เคยจ้ะ
0: จะเอาไปฉีดที่ไหนคะในนาในไร่ในบ้านในสวน
3: ในสวนจ้ะ
0: ฉีดในสวนอะไรเอ่ยปลูกอะไรอยู่คะ
3: สวนชมพู่สวนผลไม
0: ้ชมพู่อ่ะครึ่งลิตรก็ได้ผสมให้ได้100ซีซีต่อน้ำ10ลิตรเดี๋ยวจบรายการปุ้มจะโทรไปถามชื่อที่อยู่นะจ๊ะได้ยินไหมคะฮัลโหลไปไหนแล้ววะอ่ะหายไปละเอาไว้จบรายการแล้วค่อยโทรไปใหม่นะคะเพราะว่าต้องถามชื่อที่อยู่นะคุณผู้ฟังที่อื่นเป็นไงบ้างคะมีได้ยินชัดเจนแจ่มแจ๋วยังไงคุณทองใบสวัสดีค่ะ
4: โอ้คุณปุ้มครับที่สามโก้อ่างทองฟังชัดดีครับ
0: สามโก้อ่างทองก็ฟังชัดเห็นไหม
4: อะไรครับ
0: เนาะคุณปิดวิทยุที่บ้านก่อนอ่ะปิดแล้วนะดังชัดสามโก้ดังชัด
4: ครับดังชัดครับ
0: เพลงก็ชัดพูดก็ชัดเนา
4: ครับครับครับ
0: โอเคขอบคุณมากค่ะหนุ่มสัมโก
4: ้ครับสวัสดีจ้า
0: สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพูดว่าป่าโมกอ่ะคุณแอปเปิลเนี่ยไปซื้อวิทยุใหม่ที่ร้านเจ๊หมูเลยไปสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณปุ้ม
0: ครับผม
5: อยู่ทางเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์นะจ๊ะ
0: ค่ะ
5: ที่วิทยุไม่ดังเนี่ยจริงครับผมไม่มุสา
0: ค่ะ
5: ช่วงที่คุณเปิดแผ่นสปอร์ตโฆษณาขายยาของคุณเนี่ยผมก็เปลี่ยนฐานของผมมานะแล้วมันอ่อนอ่อนแล้วพอคุณมาเข้าโรงการน่ะแล้วคุณก็เร่งเสียงได้ดังขึ้นมาแล้ว
0: ปุ้มไม่ได้ทำอะไรนะ
5: ไม่รู้จริงจริงจริง
0: ปุ้มไม่ได้ทำอะไรนะปุ้มก็นั่งเปิดเพลงไปเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
5: ไม่ใช่ตอนช่วงที่จะเข้ารายการจากข่าวหกโมงแล้วมานะ
0: อ่าฮะก็ไม่ได้ทำอะไรนะก็เปิดเหมือนเดิมนะ
5: จริงจริงจริง
0: โอเค
5: ผมไม่ใช่นั่นเพราะว่าคุณแอปเปิลน่ะคุณจะบอกว่าแอปเปิลมันชอบพูดเอาปากกลางใกล้ๆแล้วมันพูดเสียงไม่ดีอย่างนี้นะอันนี้เรื่องจริงนี่ไม่ดังไม่ดังช่วงนี้ดังชัดแจ๋ว
0: ทำไมที่คนที่ผ่านมาตะกี้นี้ไม่มีใครเขาบอกเลยว่าไม่ดังอ่ะ
5: ก็ใช่มีพวกป้าอะไรที่ว่าหน้าห้อง
0: อ
5: ะไรเขามาฟังตอนที่นี่แล้วมันก็ดังเลยครับตอนแรกเลยพอข่าวหกโมงเช้ามาปุ๊บแล้วมุกเข้า
0: เดี๋ยวนะคุณอันนี้เดี๋ยวต้องถามท่านอื่นด้วยเพราะว่าปุ้มก็ดังเช็คจากสถานีปุ้มก็ไม่ได้ดังทำอะไรนะมันก็ดังดีนะโอเคขอบคุณมากๆจากหน้าเขื่อนเดี๋ยวฟังที่อื่นขอบคุณนะคะ
5: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากนะคะจากหน้าเขื่อนป่าสักสวัสดีค่ะโอเคไม่เป็นไรจะได้ปรับปรุงไงว่ามันเป็นตรงไหนใช่ป่ะสวัสดีค่ะ
6: ปุ้มประคิดราชโดชัดดีลูก
0: ชัดมาตั้งแต่แรกเลยหรือเพิ่งชัด
6: ชัดตั้งแต่แรกเลยชัดแรกเลยลูกป
0: ั๊
6: บทุกวันตีสามถึงตีสี่ห้าโมงตีห้าถึงหกโมงเจ็ดโมงฟังทุกช่วงสี่ช่วงฟังหมด
0: โอเค
6: ชัดราชโด
0: ขอบคุณมากค่ะประคิด
6: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
6: ฟังตลอดเวลาลูก
0: ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
6: จ้าสวัสดีจ้าลูก
0: ขอบคุณป้าคิดนะคะราชโดสวัสดีค่ะคุณยายเล็กสวัสดีค่ะคุณยายเล็กสวัสดีค่ะ
7: จ้าสวัสดีจ้า
0: โคกเจริญเป็นยังไงจ้าโคกเจริญ
7: เมื่อวานนี้ฝนตกแล้วลูก
0: อ๋อเอาตอนนี้เนี่ยเขาถามว่าวิทยุเนี่ยมันดังดีไหม
7: ดังดีลูก
0: ดังตั้งแต่แรกหรือเพิ่งดัง
7: ดังตั้งแต่แรกแล้วที่บ้านยายเนี่ย
0: ดังตั้งแต่แรกเลยโคกเจริญบ้านคุณยายเล็กเนาะ
7: จ้ะ
0: โอเคขอบคุณมากจ้ะคุณยายเล็กฝนตกแล้วชื่นฉ่ำชื่นหัวใจ
7: ใช
0: ่โอเค
7: ไม่ต้องรดน้ำต้นไม้แล้วไง
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณยายเล็กด้วยดูแลสุขภาพนะคะ
7: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
7: ฟังหนูตลอดไปนะลูก
0: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกำลังใจจากผู้สูงวัยโดยเฉพาะอ้าวคุณทองใบมาคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งโทรนะให้คุณทองใบโทรก่อนคุณทองใบโทรหลายรอบแล้วรับไม่ทันสักทีโดนแซงหน้าตลอดเลยเอาวันนี้ต้องรอสายคุณทองใบนิดนึงโทรปะเนี่ย0855179025นะคะสวัสดีค่ะคุณทองใบ
8: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
8: สันตมีฟังชัดดังฟังครับดีครับ
0: ชัดตั้งแต่แรกหรือเพิ่งดัง
8: ครับได้ครับฝนตกเล่าครับที่บ้านคุณปุ้มสันตมี
0: ตก
8: แล้วมาวางตกมาหน่อยครับกระลมเนี่ยพัดแรงที่ก็เข้าของกระจุยกระจายหมดครับคุณปุ้ม
0: โอเค
8: ขออนุญาตครับคุณปุ้มสันตณีส่งความสุขไปถึงน้องเล็กที่โคกโคเท่าด้วยครับ
0: อืม
8: พกเคยโทรแต่ตอนนี้ไม่ได้โทรหาเบอร์ไม่เจอ
0: คนเก่าคนแก
8: ่เอาหาเบอร์เจอจะโทรไปคุยกับน้องเล็กหน่อยครับ
0: โอเค
8: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับคุณทองใบนะคะอ้าวก็เป็นน่าจะเป็นบางที่บางจุดนะคะแต่ว่าเนี่ยถามออฟดีกว่าถามออฟด้วยนะคะออฟอยู่สถานีต้องถามออฟด้วยว่าออฟฟังแล้วเป็นยังไงได้ยินตลอดสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับผม
0: ครับผม
9: ตอนนี้เสียงมันดังชัดเจนแล้วตอนที่เปิดเพลงของทางฟ้ายังหายเนี่ยทีแรกมันเบามาตั้งแต่ในการขององค์ช้างแล้วเพราะวิทยุผมมันเป็นสเตอริโอครับผม
0: ค่ะค่ะอ้าวเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงที่สถานีคุณออฟพังอยู่ไหมเขาบอกว่าสเตอริโอระบบสัญญาณสเตอริโอบ้านเขาเบามาก
9: ตอนนี้ชัดเจ

0: ทุกอย่างปกติหมดจนที่คุณบอกมาปุ้มก็มองระดับไฟก็ปกติทุกอย่างไม่ได้ทำอะไรเลยจนนาทีที่ปุ้มพูดนี่แหละไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคตามนั้นขอบคุณมาก
1: คุณท่านเขื่อนบอกนั่นแหละครับ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะออฟก็บอกว่าเปิดปกตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะ5771ได้ยินไหม
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะได้ยินเนาะ
2: ครับได้ยินครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
0: คุณอะไรเอ่ย
2: ปริญญาอยากติดไปยัง
0: คุณปริญญาสวัสดีค่ะสีประจันชัดเนาะ
2: ฟังชัดดีครับ
0: ชัดมาตั้งแต่แรกหรือเพิ่งชัด
2: ชัดตั้งแต่แรกเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากมากนะคะคุณปริญญาปลูกอะไรอยู่ตอนนี
2: ้ปลูกกะเพรากับถั่วฝักยาวครับ
0: เอา
2: ดีครับ
0: ตอนนี้ถั่วฝักยาวเป็นไงบ้างคะ
2: ยาวดีครับ
0: ฝักยาวดีอวบอ้วนตันตัน
2: ดก
0: ดกด้วย
2: อร่อย
0: เพี้ยดำดำเพี้ยอ่อนเพี้ยดำมีไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: นอนจอบฝักถั่วมีไหมคะ
2: ไม่มีครับ
0: ไม่มีค่ะขอบคุณมากมากคุณปริญญาใช้อะไรบ้าง
2: โคเนียวหนึ่ง
0: ค่ะ
2: กับสองอ่ะครับ
0: วัคซีเน่สองกับขั้วเหนียว
2: คร
0: ับขอบคุณมากค่ะคุณปริญญาขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณปริญญานะคะสีประจันสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะ
3: ผม
0: จ้ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะป้ากับนางฟังก็เหมือนเดิมนะเสียงหนูอ
0: ่
3: ะ
0: ป้าฟังอยู่ตรงไหนจ๊ะ
3: จากหลวงพ่อรวยวัดตะโก
0: วัดตะโกเป็นวัดที่อยากไปมาก
3: มาสี่แต่ป้าเลยมาโลนึงนะป้าตื่นทุกวันฟังหนูทุกวัน
0: ฟังทุกวัน
3: ป้าเนี่ยไปฉีดถั่วกำลัง
0: ฉีดหรือยัง
3: ยังไม่ได้ฉีดเนี่ยเอาอะไรนะ
0: เคยฉีดหรือยัง
3: ยังไม่เคยฉีดกำลังออกดอกนะลูก
0: กำลังออกดอกมีวัคซีน2กับขั้วเหนียวอยู่ในมือหรือยัง
3: มีแล้วค่ะ
0: มีแล้วค่ะฉีดเลยค่ะอย่ารอ
3: ก็ฉีดได้ไหม
0: อะไรนะ
3: มะละกอ
0: ทุกอย่างที่ออกดอกฉีดได้หมด
3: เป็นลูกแล้วก็ฉีดได
0: ้เป็นลูกแล้วก็ฉีดได้จ้ะ
3: เดี๋ยวป้าจะต้องฉีดในลูกใครแก่ก็ใคร64
0: ใครจะแก่กว่าใครอะไรนะ
3: 64อ่ะ
0: 60โอ้64ก็ต้องเป็นป้าปุ้มสิจะเป็นรุ่นเดียวกับปุ้มไหมเป็นเพื่อนปุ้มได้นะเป็นเพื่อนสาวปุ้มได้ทุกคนเลยนะ
3: ใช
0: ่ๆ64
3: ตื่นฟังหนูทุกคืน
0: สายแล้วมาถามปุ้มว่าปุ้มถ้ารุ่นไอ้เป็นป้า
3: ไม่รู้งานแต่ไม่คิด22ไร่ของหนูก็พอดูเนาะเสียได้ผลผลิตจะโทรไปบอก
0: ได้จ้า
3: ข้าวแดงตัวแล้วล่ะ
0: อ๋อค่ะแล้วฉีดอะไรไปแล้วว
3: ัคซีนเนสกับ
0: นาข้าวอ่ะนาข้าวอ่ะฉีดวัคซีนไลท์กับอะไรไป
3: วัคซีนไลท์กับ
0: วีซ่าเร่งรวง
3: เร่งทองเร่ง
0: รวงโอเคแล้วเป็นยังไง
3: รอบแล้ว2รอบ
0: โทรมาเล่า
3: ดีนะตอบโจทย
0: ์อยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่นาอยู่บางกะท่าทะเลือแต่ว่าตัวเองอยู่ใกล้ๆว่าหลวงพ่อรวย
0: โอเคแล้ว2รอบแล้วรอบที่แล้วเป็นไงบ้าง
3: ก็ดีไงแล้วทีนี้รอบนี้จะใส่อะไรเนี่ยได้2เดือนครึ่งแล้ว
0: ก็ฉีดวัคซีนไลท์กับวีซ่าเร่งรวงไง
3: เอาอีกรอบนึงใช่มั้ย
0: สุดท้ายก็พอออกรวงเสร็จก็รอรวงก้มฉีดวีซ่า2ไง
3: โอ้ก็มีแล้วล่ะของ
0: โอเคได้แล้วเป็นยังไงก็โทรมาบอก
3: วันที่10
0: ค่ะ
3: จะฉีดวันที่10
0: ได้ค่ะ
3: ไม่โดนไงจ้า
0: ขอบคุณนะจ๊ะเพื่อนสาวค่ะสวัสดีค่ะ
3: มีค่ะมาเที่ยวสีหลวงพ่อรวยนะ
0: โอเคเลยเดี๋ยวจะไปบ้านเพื่อนสาวขอบคุณนะจ๊
3: ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ช่วยเช็คสัญญาณให้นะคะขอบคุณมากๆมาฟังข่าวกันไปไหนละข่าวปุ้มหายหมดแล้วอุตุนิยมวิทยาเตือนมาฝนหนักเหนืออีสานร้อยละ70กรุงเทพไม่มีเบาค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออกนะกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคตะวันออก

0: ฝนตกหนักมากภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนทำให้มรสุมกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ระมัดระวังนะคะคุณผู้ฟังคลื่นลมก็จะมีกำลังแรงวันนี้ค่ะภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนเยอะร้อยละ70ภาคกลางบ้านเรามีฝนร้อยละ40ค่ะจะมีฝนตกหนักที่กาญจนบุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และฝนตกหนักมากที่จันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ40ฝั่งอันดามันฝนร้อยละ40เหมือนกันกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสฝนตกร้อยละ70เลยนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็มีข่าวนี้มีอุบัติเหตุรถตู้ชนกันสนั่น4คันรวดแยกพัทยาเหนือนักท่องเที่ยวจีนและดูไบเจ็บกันระนาวกราวรูดเลยค่ะ4ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะมีอุบัติเหตุรถตู้ชน Fortuner บริเวณ4แยกมอเตอร์เวย์พัทยาเหนือมีผู้บาดเจ็บหลายรายค่ะรถตู้ที่พุ่งชนท้าย Toyota Fortuner อย่างแรงส่งผลกระทบให้ Fortuner เนี่ยเสียหลักไปกระแทกกับรถ2แถวที่อยู่ข้างหน้าแล้วรถ2แถวก็ถลายไปชนรถเก๋งที่อยู่ข้างหน้าอีก1คันทั้งหมดเป็น4คันค่ะรถตู้เป็นผู้รับเหมานะคะในรถ2แถวเนี่ยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากดูไบค่ะมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์13รายมาเต็มคันเลยอะตกใจเลยมีผู้บาดเจ็บ4รายด้วยกันทุกคนก็ตื่นตระหนกตกใจคนขับรถตู้คือนายพงเพชรเพ็งธรรมอายุ32ปีค่ะติดอยู่ในห้องโดยสารเพราะว่าหน้ารถตู้นี่ยู่เข้าไปค่ะต้องใช้เครื่องตัดถ่างมางัดช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยก็นำส่งโรงพยาบาลไปนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวดูไบที่อยู่บนรถสองแถวอ่ะบาดเจ็บ2รายด้วยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาผู้โดยสาร Fortuner มี2คนเป็นผู้หญิงบาดเจ็บเหมือนกันนายพงเพชรเล่าว่าลงจากสะพานมาด้วยความเร็วปกติไม่ได้สังเกตว่าข้างหน้ามีสัญญาณไฟแดงค่ะเบรกไม่ทันทำอะไรอยู่ดูโทรศัพท์หรือเปล่าขับรถไม่มองข้างหน้าลงสะพานมามันมองเห็นไฟแดงอยู่แล้วป่ะแล้วขับรถอยู่ไม่รู้เหรอว่าตรงนั้นเป็นไฟแดงอ่ะใช่ไหมทำอะไรอยู่ไม่เห็นไฟแดงอ่ะถ้ามองตรงข้างหน้ายังไงก็ต้องมองเห็นไฟแดงเห็นมาแต่ไกลแล้วด้วยขึ้นสะพานมาก็เห็นแล้วเนี่ยต้องถามว่าทำอะไรอยู่หลับใจลอยหรือโทรศัพท์เอาดีๆใช่ไหมตามนี้แหละแล้วก็มีเรื่องของข่าวนี้เรื่องของความคืบหน้ากรณีสาวไทยที่หิ้วยาไอซ์ยัดอยู่ในซองกาแฟหิ้วไปญี่ปุ่นตอนนี้เรียกสอบทั้งครอบครัวเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนเพื่อนพ่อนี่เครียดมากเลยตอนนี้ห่วงลูกสาวหน้ามืดคาโรงพักมั่นใจว่าลูกถูกหลอกใช้ก็แน่นอนเราก็เชื่อว่าเขาถูกหลอกใช้แต่ไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็รู้แหละอาจจะถูกที่อุมาถูกหลอกใช้แต่มันทำอะไรไม่ได้เพราะว่าหลักฐานคาอยู่ตรงนี้ทำยังไงคุณพ่อไปร้องตำรวจบางบัวทองให้ช่วยสืบช่วยหาสาววัย28ปีนางสาวจุฑาทิพย์หิ้วของจากไทยไปญี่ปุ่นเนี่ยค่ะแล้ว มันเป็นยาไอซ์ที่ยัดใส่เข้าไปในซองกาแฟค่ะปกติแล้วจะตรวจอย่างละเอียดแต่ครั้งนี้ซีนปิดสนิทถูกจับที่สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมา22กรกฎาคมครอบครัวได้รับหนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศว่าลูกสาวถูกเจ้าหน้าที่ฝั่งญี่ปุ่นควบคุมตัวไว้เนื่องจากพบยาเสพติดคือยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกล่องพลาสติกแล้วก็ถูกควบคุมตัวมันไม่ได้ซุกอยู่ในกล่องพัสดุธรรมดาค่ะมันซุกอยู่ในซองกาแฟเลยค่ะคุณผู้ฟังขาทางครอบครัวก็ไม่สามารถจะติดต่อได้ตอนนี้พ่อกับแม่นี่แหละค่ะครอบครัวที่จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสืบสวนสอบสวนนายธนศักดิ์ผู้เป็นพ่อเนี่ยเล่าว่าลูกสาวประกอบอาชีพตอนแรกรับซื้อของเก่าแล้วก็ทำอาชีพเสริมคือหิ้วสินค้าไปกลับไปญี่ปุ่นจากไทยไปญี่ปุ่นแล้วก็จากญี่ปุ่นกลับไทยทำมา1ปีรับงานผ่านกลุ่มสื่อสารออนไลน์ค่ะที่ผ่านมาจะตรวจเช็คของก่อนขึ้นบินทุกครั้งแต่ครั้งเนี้ยรับฝากพัสดุมาเป็นสินค้าที่เป็นแพ็คอ้างว่าเป็นซองกาแฟที่ปิดสนิทมาอย่างดีจึงไม่สามารถแกะดูข้างในได้ตอนนี้กังวลใจเรื่องสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของลูกสาวเพราะไม่สามารถจะติดต่ออะไรได้เลยก็แจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองเพื่อขอความช่วยเหลือในการประสานงานติดตามข่าวสารกับทางการของญี่ปุ่นขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์อยู่เนี่ยคุณพ่อเกิดหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมเลยค่ะต้องหยุดให้สัมภาษณ์แล้วก็ขอตัวเข้าไปในห้องสืบเพื่อให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหัวอกคนเป็นพ่อตอนนี้ได้เบาะแสสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดพบรถเก๋งสีขาวค่ะเป็น Honda City ทะเบียนกรุงเทพขับเข้ามาในหมู่บ้านของนางสาวจุฑาทิพย์เมื่อวันที่10กรกฎาคมเวลาประมาณ 3:11 นาทีแล้วก็ขับออกไปตอน 3:23 นาทีคาดว่าน่าจะเป็นรถที่นำยาเสพติดเข้ามาส่งตอนนี้กำลังสืบหาอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแนวทางการสืบเนี่ยจะไปได้ถึงไหนแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่มีปัญหาทำมาเป็นปีแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งหลายเขาก็ต้องมีเทคนิคมีวิธีการถ้าจะทำอาชีพนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังที่ประกอบกิจการร้านค้าที่จำหน่ายสุราร้านขายของชำนะคะร้านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่มีเหล้าเบียร์ขายเนี่ยรู้ไว้เลยนะคะคืนนี้เที่ยงคืนห้ามแล้วนะคืนนี้เลยนะเที่ยงคืนอ่ะพอเที่ยงคืนปุ๊บเที่ยงคืน1นาทีนี่คือขายไม่ได้แล้วนะยาวไปเลยจนถึงวันพฤหัสเที่ยงคืน48ชั่วโมง2วันเลยอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษางดจำหน่ายสุรานะคะยกเว้นสถานที่ที่ได้รับการยกเว้นน่ะฝ่าฝืนปรับ 10,000 คุก6เดือนเลยนะดูเวลาให้ดีเลยนะคะคืนนี้เที่ยงคืนยาวไปจนถึงวันพฤหัสเที่ยงคืนนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็มีหลายๆท่านที่จะใช้โอกาสในวันเข้าพรรษาลดละเลิกทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นกำลังใจให้นะคะงดเหล้าเข้าพรรษานะใครจะงดลดละเลิกได้ก็จะเป็นเรื่องดีแต่ประเมินความเสี่ยงของตัวเองก่อนนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ดื่มแล้วต้องดื่มหนักหรือเปล่าเป็นคนที่แบบต้องดื่มแล้วดื่มมากขึ้นดื่มให้เมาเท่าเดิมถ้าไม่งั้นมันจะมีอาการที่เรียกว่าลงแดงไม่ใช่ดื่มแล้วติดลมคือถ้าดื่มแล้วติดลมกินไปเรื่อยเรื่อยๆไม่เป็นไรอันนี้ถือว่าติดลมแต่ว่ามันไม่ใช่ติดลมมันไม่ถ้าไม่ดื่มเท่าเดิมแล้วมันจะมีอาการลงแดงพยายามหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่สำเร็จอันนี้รู้ไว้เลยว่ามันเป็นผลเสียกับชีวิตค่ะมีภาวะติดเหล้าในระดับอันตรายนะคะเพราะนั้นปรึกษาแพทย์ก่อนค่ะเพราะคุณมีความเสี่ยงติดสุราแล้วอาจจะไม่สามารถลดหรือหยุดดื่มด้วยตัวเองได้ต้องดูตัวเองก่อนนะคะคือเป็นคนที่ยังไงก็จะต้องดื่มให้มันเมาเท่าเดิมแล้วบอกเลยนะคะว่าถ้าดื่มแล้วเมาเท่าเดิมเนี่ยดูด้วยนะว่าชีวิตมีปัญหาหรือว่ามันไม่เป็นปกติเสียงานเสียการถ้ามันมีปัญหากับชีวิตแล้วเนี่ยพยายามเลิกดีกว่าไหมเช่นบางคนก็มีปัญหาสุขภาพถ้าลดได้ก็จะดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นลดความเสี่ยงต่อมะเร็งเบาหวานหัวใจและหลอดเลือดและความดันมีโรคประจำตัวอย่างเงี้ยนะคะหรือดื่มแล้วก็มีทะเลาะกับคนในครอบครัวไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวถ้าอยากจะมีสัมพันธ์กับครอบครัวที่ดีขึ้นมีเวลาร่วมกันในครอบครัวมากขึ้นก็เลิกเถอะปัญหาการเงินค่ะหมดติดลมกินแล้วเมาหนักจ่ายเยอะมีเหตุต้องเสียเงินมีหนี้มีสินทำให้เครียดเอาอันนี้ก็เลิกเถอะหรือมีปัญหาการงานผิดนัดเพราะเมาประสิทธิภาพการทำงานน้อยลงมีความผิดพลาดงานไม่เจริญก้าวหน้าเลิกเถอะลดเถอะอะไรประมาณนี้นะคะก็พิจารณาดูนะแล้วถ้าเกิดว่ามาตรฐานนะคะมาตรฐานก็คือ10ปริมาณแอลกอฮอล์10กรัมร่างกายขับได้ภายใน1ชั่วโมง10มิลลิกรัมเนี่ยนะคะภายใน1ชั่วโมงแต่ถ้ามากกว่านี้มันก็อยู่ในตัวเรานี่แหละค่ะระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเบียร์1กระป๋องเท่ากับ330มิลลิกรัมเบียร์1กระป๋องหรือ1ขวดเล็กก็เกินแล้วนะคะวาย1แก้ว100มิลลิลิตรเท่ากับเหล้าที่มีความเข้มข้น40แอลกอฮอล์ 40% น่ะ3ฝา3ฝาเท่ากับ30มิลลิลิตรแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดื่มแค่3ฝามันก็ต้องมีโซดาน้ำน้ำแข็งก็เจือจางไปก็อาจจะได้ประมาณ3แก้วแต่ถ้าเป็นเบียร์ก็คือ1กระป๋อง1ขวดเล็กนี่คือเกินแล้วขับรถไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้ก็โปรดพิจารณาอ่ะก็ลดละเลิกได้ก็ดีกับสุขภาพค่ะเป็นกำลังใจสำหรับใครที่จะงดเหล้าเข้าวันสานะคะมีเรื่องของข่าวนี้รวบนักท่องเที่ยวคาสนามบินภูเก็ตอันนี้ลักลอบขนดอกกัญชา33กิโลกรัมที่ท่าอากาศยานภูเก็ตมีดอกกัญชาแล้วก็กัญชาแปรรูปใส่กระเป๋าเดินทางเตรียมออกนอกราชอาณาจักรการจับกุมครั้งนี้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตนะคะควบคุมตัวผู้ต้องหา4รายด้วยกันมีเมอร์เซียชอนแคสดี้บัชชี่เป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์อายุ19นางสาวไซนามิเรียมคาดิจาเอลกาบริบชาว10 ชาวฝรั่งเศสอายุ18มาคัสฟริมบงอายุ18ชาวสวิตเซอร์แลนด์อาราซานจัสตินลูชิโนอายุ26ปีชาวฝรั่งเศสทั้งหมดขนช่อดอกกัญชาและกัญชาแปรรูป 33.6 กิโลกรัมซุกใส่กระเป๋าเตรียมเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเขาบอกว่าเป็นเจ้าของกระเป๋าโดนข้อหาลักลอบนำของออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีศุลกากรค่ะควบคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสาคูดำเนินคดีนี่ค่ะอยู่ในไทยบางอย่างอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่ขนออกไปก็ไม่ได้แล้วบางอย่างอยู่ในไทยไม่ผิดกฎหมายแต่ออกไปประเทศอื่นผิดกฎหมายอันเนี้ยอันตรายนะคะคุณผู้ฟังดูให้ดีก่อนอยู่ให้ไกลจากยาเสพติดจะขนเข้าขนออกจะรับหิ้วอันนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในยุคปัจจุบันนี้น่ากลัวมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะภัยอันตรายของคนไทยเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาขายของอยู่ในงานถนนคนเดินที่บางบัวทองมาขายของแบบนี้ก็ต้องกางเต็นท์นอนค่ะได้เวลาขายก็ขายเก็บร้านเสร็จก็นอนอันนี้เป็นชีวิตประจำวันของพ่อค้าแม่ค้าที่เดินสายขายตามงานอีเวนต์เลยค่ะนางวิลาวันเนี่ยอายุ44ปีค่ะเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวชาวอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกค่ะนั่งสะอื้นอยู่ข้างร้านมาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานเนี้ยตอน6โมงคนร้ายกรีดเข้าไปในเต็นท์ที่ใช้เป็นที่พักหลับนอนระหว่างขายของค่ะทรัพย์สินถูกขโมยไปเป็นทองรูปพรรณหนัก7บาทพระเลี่ยมทองอีก2องค์ทองหนัก7บาทแล้วก็เป็นสร้อยคอทองคำ5บาทและ2บาทพระเลี่ยมทองหนัก1บาทหลวงพ่อมั่น1องค์หลวงพ่อเงินวัดดอนยะหอมเลี่ยมทองอีก1องค์เงินสดอีก 70,000 บาท ATM 2ใบบัตรประชาชนใบขับขี่เอาไปหมดเลยค่ะนางวิลาวันร้องไห้เลยทำร้ายจิตใจพ่อค้าแม่ค้าเหลือเกินมือเท้าก็ดีทำไมไม่ทำมาหากินนี่ใช้เวลานานเลยกว่าจะเก็บหอมรอมริบอ่ะกว่าจะได้มาด้วยความยากลำบากยังมีหนี้สินบอกว่าคนจัดตลาดเขาก็ให้ขายไปก่อนยังไม่ห่วงไม่ต้องห่วงเรื่องค่าที่แล้วก็ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางบัวทองค่ะอยากได้ทรัพย์สินคืนนะไอ้ที่ได้ไปนะ 600,000 กว่าบาทนะดูกล้องวงจรปิดพบคนร้ายอายุประมาณ 35-40 รูปร่างสูงใหญ่ไว้ผมยาวค่ะสำรวจตามร้านต่างๆที่ปิดไปแล้วแล้วก็กรีดเข้าไปในเต็นท์คือจริงๆแล้วข้าวของมีค่าตอนนี้นะคะอย่าว่าแต่5บาทเลย50ตังค์บาทนึงยังไม่อยากใส่มันเป็นอันตรายค่ะคนมันจ้องมันมองใครจะรู้เอาไปเฉยๆไม่ทำร้ายก็ไม่เป็นไรก็แค่เสียดายทำร้ายก็ยิ่งอันตรายนะคะคุณผู้ฟังเอาเวลาหมดค่ะเดี๋ยวเราจะติดตามข่าวกันอีกช่วงนึง11โมงนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังปุ้มอยู่และจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ช่วงนี้ไปร้านเจ๊หมูตลาดป่าโมกได้เลยเพราะว่าคุณผู้ฟังจะได้รับพัสดุวันศุกร์นะคะช่วงนี้วันหยุดติดกัน3วันไงโทรหาปุ้มแล้วกันเนาะ0855179025 0855179025นะคะพบกัน11โมงขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณมิสเตอร์ออฟด้วยไปละค่ะสวัสดีค่ะ
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
2: สวยจนล้นไปคนเอามาจากไหนแม่
3: ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตกับงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีระหว่างวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ภายในงานพบกับมหรสพสมโภชยิ่งใหญ่ทุกคืน25ธันวาคมพบกับเจ้าของเสียงเพลงสวยจนล้นกระต่ายขาวดาวรุ่ง26ธันวาคมพบกับดำรงวงทอง27ธันวาคมพบกับลิเกดังพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี28ธันวาคมสนุกสุดมันกับวงไม้เลื้อยแปด29ธันวาคมมันกันต่อกับวงไทยรถแห่30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ขวัญใจแฟนๆแมนจักรพันธ์สอดแจ้ง31ธันวาคมสนุกส่งท้ายปีเก่ากับวงเพื่อชีวิตเจ้าของเพลงอีเรียมเลิศคันไถ1มกราคมต้อนรับปีใหม่กับหมอลำเมืองหมอแขนแอนอรดีเต็มวง2มกราคมสนุกกับรำวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชัชชาและวันที่3มกราคมพิธีตัดหวายลูกนิมิตปิดท้ายงานด้วยความมันจากวงปังกระจายแบนร้านค้าสนใจติดต่อ083-8686 083งานนี้วัดจัดเองยิ่งใหญ่แน่นอนแล้วพบกันในงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดโคกลางจังหวัดลพบุรีบุญใหญ่อย่าพลาด
2: ยังวิงวอนอ่อนหวานขอทานศรัทธา
3: ขอเชิญเที่ยวงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีชมการแสดง2เวทียิ่งใหญ่เวทีที่1ชมคอนเสิร์ตเวทีที่2ชมการแสดงของลิเกและหมอลำงานเริ่มวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570เวทีที่2วันที่25และ26ธันวาคมพบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม27ธันวาคมพบกับลิเกคณะพระเอกนักกลอนพรเทพพรทวี 28-31 ธันวาคมพบกับลิเกรางวัลขวัญใจมหาชนคนอยุธยาเอบุญส่งธงชัย30ธันวาคมพบกับหมอลำวงใหญ่ฉากไฟแสงสีมโหฬารหมอลำขวัญใจแฟนแมนจักรพันธ์แสดงซอดแจ้ง1มกราคม2570ต้อนรับศักราชใหม่พบกับลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2มกราคมพบกับลิเกคณะโชเล่ชาติรักปิดท้ายด้วยลิเกคณะสิงห์สวายหลานชายแสวงสนใจติดต่อจองร้านค้ากับน้องเก๋0838686083
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900